0: ช่วงนี้มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยารอบใหม่นะครับ23-27กันยายนเตือนว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ไปเตรียมพร้อมรับมือกับสถานีอากาศ NBT ครับ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
2: เช้านี้มีประกาศเตือนภัยฝนรอบใหม่ค่ะวงไว้เลยวันที่13-27กันยายนนี้ฝนรอบใหม่กำลังมาโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวค่ะจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากต้องติดตามเป็นพิเศษประกาศเตือนภัยรอบนี้เตือนว่าจะมีฝนตกหนักเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีรวมทั้งจันทบุรีและที่ตราดส่วนฝนหนักยังมีในยโสธรชัยภูมินครราชสีมา101อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีรวมถึงหลายจังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นพื้นที่ฝนตกหนักมากจะขยายเพิ่มขึ้นครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรอบนี้มาจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นสิ่งที่ต้องระวังไม่ใช่เฉพาะฝนตกหนักในแต่ละวันแต่ต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจุดน้ำท่วมซ้ำซากวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักในโซนจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกรวมทั้งพื้นที่ชายฝั่งมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกที่ระนองพังงาตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NPT World Brief. You're with me, Thra Thirakkalsan. Prime Minister Anuttin Chanwirakul has called for Thailand and Japan to strengthen their economic partnership by building on their respective strengths and integrating their roles in regional supply chains.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul chaired a meeting with Thailand's diplomats

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศกันต่อค่ะเริ่มที่ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียโดยพรรคที่สนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินคว้าชัยชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัสเซียรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาดูมาที่จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรคการเมืองสายอนุรักษ์นิยมและสนับสนุนปูตินคว้าชัยชนะโดยได้คะแนนเสียง 57.8% และมีแนวโน้มที่จะครองที่นั่งในสภาที่355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งหรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 80% ซึ่งจะทำให้สามารถผ่านร่างกฎหมายและเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเสียงสนับสนุนจากพรรคอื่นส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ได้ 13.8% และพรรคอื่นๆได้คะแนนไม่ถึง 10% ขณะที่พรรคยาโบโก้ซึ่งเป็นพรรคเดียวของรัสเซียที่ต่อต้านสงครามยูเครนไม่ได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับชาติโดยได้คะแนนในแคว้นนอฟโกรอดทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกซึ่งจะได้ที่นั่งในสภาระดับภูมิภาคเท่านั้นส่วนจำนวนผู้มา

0: ช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้อยู่ที่ 59.3% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง111ล้านคนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดโดยประชาชนมาลงคะแนนเสียงกันอย่างที่ไม่หวั่นต่อการเสี่ยงภัยการโจมตีจากยูเครนจากผลเลือกตั้งที่ปรากฏทำให้หลายฝ่ายมองว่าปูตินจะครองอำนาจการบริหารรัสเซียต่อไปอีกยาวนาน
1: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC รวมถึงหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือโดยจะห้ามการทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากหมดช่วงผ่อนผัน 6-7 เดือนซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินการต่างๆของศาลแห่งนี้ต้องหยุดชะงักลงทั้งหมดแม้กระทั่งการจ่ายเงินให้กับพนักงานแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐระบุว่ามาตรการต่างๆได้ถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้วแต่ยังไม่มีการกำหนดวันประกาศที่แน่ชัดทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสันนิษฐานว่าความคืบหน้าอาจปรากฏในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสัปดาห์นี้ก่อนหน้านี้รัฐบาลทรัมป์ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาและอัยการของ ICC มาแล้วหลายคนซึ่งรวมถึงนางโทโมโกะอาคาเนะประธาน ICC ด้วยแต่ยังไม่ได้มีการคว่ำบาตรองค์กรนอกจากนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้ประกาศแผนรณรงค์ให้มีการแยก ICC ออกจากประชาคมโลกด้วยอีกทั้งยังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆถอนตัวจากศาลโดยระบุว่า ICC ก้าวล่วงอำนาจของตนเองด้วยการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลแห่งนี้ซึ่งถือเป็นการใช้อำนาจอย่างเป็นภัยต่ออธิปไตยของสหรัฐหลายฝ่ายมองความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับ ICC ที่ตึงเครียดว่าน่าจะเป็นเพราะศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและอีกหนึ่งคนคืออดีตรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรของทรัมป์โดยศาลได้ตั้งข้อหาที่ทั้งสองก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติครับ
0: ส่วนกรณีพิพาทระหว่างผู้นำสหรัฐกับสื่อยักษ์ใหญ่หลายสำนักนะคะล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ทรูโซเชียลล่าสุดที่เป็นการกล่าวลอยๆถึงสำนักข่าวบางแห่งที่เขาระบุว่าเสนอแต่ข่าวเท็จและทำงานร่วมกันเป็นขบวนการดังนั้นเขาจึงถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติและว่าสื่อเหล่านั้นจะต้องถูกหยุดยั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีออกมาหลังมีข่าวว่าสำนักข่าว CNN MS Now และ Politico เตรียมฟ้องร้องทรัมป์กรณีห้ามทั้ง3สำนักข่าวเข้าไปทำข่าวในทำเนียบขาวโดยยึดบัตรอนุญาตเข้าทำเนียบขาวแล้วทั้งหมดถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวและสิทธิเสรีภาพสื่อตามรัฐธรรมนูญสหรัฐCNN ยังได้ออกแถลงการนิติตำหนิการกระทำดังกล่าวด้วยว่าเป็นการคุกคามสื่อส่วน MS Now และ Politico ยืนยันจะปกป้องสิทธิของตนเองทุกวิถีทางกรณีพิพาทระหว่างทรัมป์กับสื่อไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็มีปัญหากับสำนักข่าว AP กรณีที่ปฏิเสธรายงานข่าวอ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาตามคำสั่งของเขาโดย AP อยู่ระหว่างการยื่นฟ้องคัดค้านคำสั่งของ
1: สาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดใช้คลองผิงลู่ในปีนี้เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อเมืองหนานหนิงและเกาะไหหลำกับประเทศเวียดนามครับหวังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสู่ประเทศต่างๆในอาเซียนเชื่อมโยงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจีนอาเซียนติดตามจากรายงานครับ
2: คลองผิงลู่เปิดยังเป็นทางการในปีนี้ภายใต้โครงการสำคัญของระเบียงการค้าที่เชื่อมโยงทั้งทางบกและทางน้ำระหว่างประเทศจีนในภาคตะวันตกประเทศในอาเซียนประเทศฝั่งยุโรปและแอฟริกาด้วยคลองผิงลู่เป็นคลองขุดใหม่ภายใต้งบประมาณกว่า 7,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 35,000 ล้านบาทและมีความยาว 134.2 กิโลเมตรเริ่มต้นจากปากแม่น้ำผิงถางในพื้นที่อ่างเก็บน้ำซีจินเมืองเหิงโจมณฑลหนานหนิงและสิ้นสุดที่เมืองหลู่วู่อำเภอหลิงซานมณฑลฉินโจโดยไหลเลียบแม่น้ำฉินเจียงลงไปยังอ่าวเป่ยปู่คลองนี้นับเป็นเส้นทางเดินเรือที่สั้นที่สุดประหยัดที่สุดและสะดวกที่สุดสำหรับภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในการเชื่อมต่อกับอาเซียนด้วยศูนย์กลางคลองผิงลู่อยู่ในเมืองฉินโจวมณฑลกวางซีโดยมีการจัดตั้งท่าเรือสำคัญเชื่อมต่อกัน4แห่งได้แก่ท่าเรือหนานหนิงท่าเรือฉินโจวว่าท่าเรือซินฟู่และท่าเรือฉินโจวสำหรับท่าเรือคลองผิงลู่ขณะนี้ที่เปิดใช้งานเป็นเส้นทางน้ำที่เชื่อมผ่านหนานหนิง เกินโถเวียดนามและเส้นทางการค้าภายในประเทศนันหนิงหยางปู่ไหหนานที่เชื่อมต่อกับลุ่มแม่น้ำซีเจียงโดยต้นคลองเริ่มต้นจากปากแม่น้ำผิงถางในพื้นที่อ่างเก็บน้ำซีจินเมืองเหิงโจวมณฑลหนานหนิงและสิ้นสุดที่เมืองหลู่วู่อำเภอหลิงซานมณฑลฉินโจวโดยไหลเลียบแม่น้ำฉินเจียงตรงไปยังอ่าวเป่ยปู่คลองนี้เป็นคลองเดินเรือระดับสูงในประเทศจีนสร้างขึ้นตามมาตรฐานทางน้ำภายในประเทศระดับหนึ่งอนุญาตให้เรือขนาด 5,000 ตันผ่านได้โดยคลองมีความลึกประมาณตึก22ชั้นซึ่งโครงการทั้งหมดประกอบด้วยศูนย์กลางสำคัญ3แห่งได้แก่มาเต่าชีสื่อและชิงเนียนโครงนี้สร้างสถิติโลกถึง4รายการคือความสามารถในการเดินเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกความเร็วในการเปิดประตูระบายน้ำที่เร็วที่สุดในโลกการลดระดับน้ำสูงสุดของประตูระบายน้ำประหยัดน้ำและขนาดของประตูระบายน้ำประหยัดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับทางน้ำภายในประเทศจีนคลองผิงลู่สามารถลดระยะทางในการขนส่งสินค้าในประเทศลงสู่ทะเลสั้นลงกว่า560กิโลเมตรเมื่อเทียบกับเส้นทางเดิมและลดระยะเวลาการเดินทางไปยังท่าเรือสำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียนทำให้สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกโดยรวมลง 18-30% และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งได้มากกว่า 5,000 ล้านหยวนต่อปีทั้งนี้คลองผิงลู่ไม่เพียงแต่เป็นช่องทางโลจิสติกเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพที่จะเป็นกลไกเชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมของจีนตะวันตกและอาเซียนเปลี่ยนความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ให้เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคต
0: ได้เวลาอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เช้านี้แน่นอนนะฝนเอเจนต์เกมเมื่อวาน
3: ครับโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับน่าเสียดายหมดเข้าชิงเหรียญทองเลย
4: ค่ะแต่วันนี้ยังมีลุ้นชิงเหรียญทองแดงนะคะจะเจอกับเกาหลีใต้ก็เจ้าประจำเหมือนครั้งที่แล้วเลยที่หางโจเลยนะคะก็มาลุ้นเหรียญทองแดงก็ยังดีค
0: ่
4: ะ
0: ใช่ค่ะเชียร์เต็มที่เหมือนเดิมไม่เป็นไรเราได้ตั๋วโอลิมปิกแล้ว
4: ถูกต้องค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่เอเชียนเกมนะครับนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยหลังจากได้มา3เหรียญทอง
4: ค่ะ
3: ตอนนี้เดินทางกลับมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นไปตามเป้าที่ทางสมาคมวางไว้นะครับ
4: ค่ะ
3: ก็ลงแข่งขันทุกรายการที่แข่งขันเนี่ยได้เหรียญทองหมดเลย
4: ค่ะก็จะเป็นคู่ผสมหญิงคู่แล้วก็ชายคู่นะคะก็ทั้งหมดนะคะนักกีฬาเนี่ยก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีอย่างสุภาวดีคำจานจุฑาทิพย์กันทัดธงนะคะแชมป์หญิงคู่แล้วก็มีทางด้านของพักพงษ์เดชเจริญนะคะแชมป์คู่ผสมร่วมกับสุภาวดีวงคำจานรวมถึงสรศักดิ์เทาสิริแล้วก็จิรติจันเลียงนะคะที่ก็คว้าเหรียญทองในประเภทชายคู่มานะคะ
3: ถือว่าเป็นชนิดกีฬาที่ทำให้นักกีฬาไทยลดแรงกดดันไปเยอะนะ
4: ถูกต้อง
3: เพราะได้มา3เหรียญทองเลย
4: แล้วก็เป็นวันแรกๆของการชิงเหรียญทองด้วยนะคะ
3: ครับ
4: กลับถึงประเทศไทยท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็รวมถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จด้วยนะคะก็คือพลตรีหญิงปรีภัทรจรัญพงษ์นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านอื่นๆด้วย
3: ครับก็มีอย่างคุณสมศักดิ์ดวงเมืองจ่าสิบเอกเรวัตผาบชมพูแล้วก็สิบเอกหญิงสิรินภาพรหนองแสนนะครับเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
4: ค่ะ
5: ภูมิใจในเด็กๆทุกคนนะคะที่สามารถนำความอดทนหรือความมีระเบียบวินัยหรือว่าการตั้งใจฝึกซ้อมนะคะคือทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะก็คือแบบไงภูมิใจน้องๆทุกคนภูมิใจเจ้าหน้าที่หรือว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเรามีทีมหลังบ้านที่ดีนะคะตั้งแต่ศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬานะคะตั้งแต่นักจิตวิทยานักโภชนาการนักเสริมสร้างนักกายภาพค่ะคือเราหรือว่าตัวโค้ชเองนะคะเพราะว่าสมาคมของเรานะคะก็ให้ความสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์กีฬาค่ะก็คือเท่าๆกับการที่ของโค้ชหรือว่าทั้งเทคนิคต่างๆเพราะฉะนั้นคือหลังบ้านที่ดีก็มีส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันให้นักกีฬาที่ตั้งใจแล้วก็มีความอดทนเนี่ยก็คือทุกส่วนนะคะก็ส่งเสริมกันนะคะก็คือภาคภูมิใจกับทุกสิ่งที่เด็กๆทำมาค่ะ
3: ของเอเชียนเกมเนี่ยนักกีฬาจะได้คนละ2ล้านบาทนะครับนั่นเท่ากับว่าสุภาวดีได้2เหรียญ
4: รวยที่สุดนะตอนนี้4ล้านไปแล้วนะคะก็ลดหลั่นกันมานะคะแต่ว่าเทคบอลนี่ก็เหมา3ทองนะคะรวมทั้งสิ้นนี่ก็6ล้านบาทนะคะแล้วก็นักกีฬากลับถึงประเทศไทยแล้วบางชนิดกีฬายังไม่ได้เดินทางไปเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากญี่ปุ่นก็มีที่พักจำกัดด้วย
3: ครับ ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ถือว่าน่าเสียดายนะครับเจอกับจีนคู่แข่งในเอเชียในชิงแชมป์เอเชียรอบชิงก็เล่น5เซต
4: ค่ะ
3: เมื่อวานนี้ก็5เซตอีกแล้ว
4: ถูกต้องนะครับ
3: แต่ว่าเป็นทางจีนที่ชนะเราไปได้
4: ค่ะก็ปีนี้เนี่ยเราเจอจีน3ครั้งด้วยกันเล่น5เซตหมดทั้ง3ครั้งเลยตั้งแต่เนชั่นลีกแล้วด้วยนะคะรวมถึงชิงแชมป์เอเชียแล้วก็เอเชียนเกมเมื่อวานนี้นะคะ
3: ครับก็ไทยอันดับ13ของโลกส่วนจีนอันดับ7ของโลกนะครับก็ช่วงการแข่งขันเราก็ค่อนข้างรีแลกซ์นะ
4: ใช่
3: นะครับนักกีฬาก็คือพยายามทำเต็มที่แหละ
4: ค่ะ
3: นะครับ3เซตเซตแรกชนะไปก่อน
4: ใช่
3: 25ต่อ23ถือว่าเปิดสวย
4: ค่ะใช่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเซต2เซต3เนี่ยก็เป็นทางจีนที่เขาต้องบอกว่าแก้เกมมาดีคือเขาหวังมาล้างตาเราล่ะค่ะเพราะว่าผิดหวังมาจากชิงแชมป์เอเชียแล้วก็แมตช์นั้นเนี่ยมันมีความสำคัญก็คือมันมีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันนะคะซึ่งเราได้มาซึ่งก็สำคัญมากๆนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาก็มาล้างตาแล้วเขาก็ทำได้สำเร็จนะคะ
3: เซต2เราแพ้ไป11ต่อ25นะครับเซต2เราแพ้ไป21ต่อ25แล้วก็เซต3เราแพ้ไป11ต่อ25เซต4เรากลับมีความหวังขึ้นมา
4: ใช่
3: นะครับชนะไป28ต่อ26
4: ค่ะ
3: นั่นหมายความว่าต้องเล่นเซตที่5
4: ถูกต้องนะคะก็แฟนวอลเลย์บอลก็รู้สึกมีความหวังจริงๆหลังจากที่เราได้เซตที่4มาเสมอกัน2ต่อ2นะคะก็ตั้งเป้ามาลุ้นกันใหม่ในเซตที่5แต่ว่าปรากฏว่าเซตที่5สาวไทยเราก็ฟอร์มหลุดไปเหมือนกันนะคะ
3: แต้มตามค่อนข้างเยอะนะ
4: ใช่
3: นะครับก็ตามไม่ทันสุดท้ายแพ้ไป6ต่อ15
4: ใช่นะคะก็ต้องบอกว่าเกมจีนมาดีกว่าจริงๆนะคะทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับแล้วที่สำคัญเลยนักกีฬาก็บอกนะคะว่าคือจีนน่ะมาทำลายเกมบุกของไทยโดยเฉพาะแล้วเราก็บอลแรกเราก็รับไม่ได้ด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายเป็นจีนนะคะที่เอาชนะไปได้3ต่อ2เซตเกมนี้ทัดดาวนึกแจ้งแล้วก็พิมพ์พิชยากกรามทำคะแนนมากที่สุด16คะแนนศศิภาพรทำไป15คะแนนแล้วก็ชัชุออนโมกศรีทำไปอีก13คะแนนค่ะ
6: ความยินดีกับทีมจีนนะครับแล้วก็ชื่นชมทีมจีนที่เขาก็แสดงศักยภาพแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาดีมากในวันนี้การที่เขาชนะเรา3ต่อ2เนี่ยก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่มีคุณภาพนะเป็นเกมที่มีคุณภาพแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าจุดแข็งของทีมจีนเนี่ยมีเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวันนี้เขาเสิร์ฟค่อนข้างดีแล้วก็บล็อกค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในการบล็อกนะครับจริงๆแล้วเกมในวันนี้เราทำความกดดันให้กับทีมจีนเขาเนี่ยยังได้ไม่มากพอนะครับมันก็เสียโอกาสในการทำเคาน์เตอร์แท็กหลายลูกซึ่งจริงๆผมก็ต้องขอบคุณนักกีฬาด้วยนะครับเพราะว่านักกีฬาแล้วก็สตาร์โค้ชก็พยายามเตรียมทีมกันอย่างเต็มที่นะครับเราเล่นกับเขา5เซตเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการวางแผนการเตรียมทีมแล้วก็ความทุ่มเทของนักกีฬาผมก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้บริหารของประเทศไทยหลายท่านมาทั้งรัฐมนตรีและคณะนะทางโอลิมปิกก็มาการกีฬาประเทศไทยก็มาให้กำลังใจพวกเราเต็มที่นะครับแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยก็ยังมีขวัญและกำลังใจที่ดีนะครับ
4: ต่อใช่ค่ะ
3: ชิงอันดับ3นะครับเรามีลุ้นเหรียญทองแดงเดี๋ยวลุ้นกับทางเกาหลีใต้แข่งกัน14นาฬิกาน
4: ะคะส่วนจีนเนี่ยก็เข้าไปลุ้นแชมป์เอเชียนเกม3สมัยซ้อนนะคะก็เข้าไปเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันนี้เวลา17นาฬิกา20นาทีค่ะ
3: ระดับแชมป์เอเชียน่าจะติดเหรียญนะนะเอเชียนเกมนะครับต
4: ้
3: องล
4: ุ้
3: นก
4: ัน
3: นะครับส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ก็น่าเสียดายนะครับเป็นเกมนัดสำคัญเจอกับเวียดนามโจทย์ของเราต้องชนะสถานเดียวชนะสกอร์เท่าไหร่ก็ได
4: ้
3: นะครับในการเจอกับเวียดนามส่วนเวียดนามเนี่ยเสมอได้ที
4: ่
3: จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับเราก็2นัดที่ผ่านมาก็ยิงประตูไม่ได้เลยนะครับก็แฟนบอลชาวไทยก็พยายามเชียร์ยิงสักลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เสมอกันไปนะ
4: ใช่ถูกต้องนะคะก็ยิงกันไม่ได้นะคะแต่ว่าสถานการณ์ของเวียดนามเขาดีกว่าเราเพราะว่าเขายิงได้1ประตูในเกมที่แพ้ชนิดไทเปมา1ประตูต่อ2แต่เราอ่ะแพ้1-0ก็คือแพ้ญี่ปุ่นเท่ากัน8ประตูต่อ0ในนัดแรกนะคะเราไม่สามารถจบเป็นอันดับที่3ได้ก็จบเป็นอันดับที่4เราก็เลยต้องตกรอบไปนะคะ
3: แล้วก็กลายเป็นเวียดนามนะครับได้อันดับที่3
4: ค่ะ
3: ก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มนะครับญี่ปุ่นชนะไต้หวันไป4-0ชนะรวด3นัดเป็นแชมป์กลุ่ม ส่วนไต้หวันมี6คะแนนเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับเข้ารอบ8ทีมได้ทั้ง2ชาติเลย
4: ค่ะก็โปรแกรมในรอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลหญิงนะคะในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะเตะวันศุกร์ที่25กันยายนเกาหลีเหนือเจอกับไต้หวันจีนพบกับเวียดนามเวียดนามนี่เข้าไปก็ไปเจอศึกหนักเจอจีนนะคะขณะที่ฟิลิปปินส์ค่ะจะเจอกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้จะพบกับอุซเบกิสถานนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะทีมฟุตบอลสาวไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยนะคะในช่วงค่ำๆก็คือ 21:30 นค่ะ
3: ส่วนกีฬาต่อสู้แบบผสมผสาน MMA นะครับวันนี้ลุ้นเหรียญทองกันนะครับจากกันจุธาพัทรบุญซ่อนนะครับนี่เป็นนักกีฬาของไทยนี่เป็นการแข่งขันมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตหรือว่าศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA นะครับนี่เป็นรุ่นโมเดิร์น54กิโลกรัมหญิง
4: ค่ะก็ในรอบรองชนะเลิศนะคะแข่งกันเมื่อวานนี้นะคะแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนนักกีฬาของไทยซึ่งมีดีกรีแชมป์โลก2025แล้วก็เป็นแชมป์ซีเกมมาด้วยนะคะเจอกับผู้ปรับเก่านะคะจากอินโดนีเซียคู่นี้เจอกันมาในรอบชิงซีเกมด้วยนะคะก็คือฟาฮิราวาเลนเซียฮอตมอลลี่ค่ะ
3: ครับแล้วสุดท้ายกันจุธาเนี่ยอาศัยจังหวะล็อกนะครับแล้วสุดท้ายคู่ต่อสู้ต้องขอยอมแพ้ซับมิชชั่นไปในยก2นะครับฟาฮิราสู้ไม่ไหวก็ขอยอมแพ้ไปนะครับทำให้นักกีฬาไทยของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับจะแข่งวันนี้เวลาเที่ยง17นาที
4: มีโอกาสที่เหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยจะขยับนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเรามีเหรียญเงินตุนอยู่ในมือแล้วนะคะแล้วก็นี่คือ1ชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาน้องใหม่ในเอเชียนเกมครั้งนี้น้องใหม่เทคบอลเราได้ไปแล้ว3เหรียญทองถ้าเราอิงบัญญัติตะยางนี้กีฬาน้องใหม่เราจะได้เหรียญทอง
3: ใช่ครับรอบก่อนหน้านี้ก็ชนะซับมิชชั่นนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: นี่เป็นท่าล็อกท่าเก่งเลยโอ้โหนะครับรอบชิงเจอนักกีฬาจากบาเรนนะ
4: ค่ะเดี๋ยวหน้าโปโกเซียนนะคะ 12:17 น
3: เชียร์กันช่วงเที่ยงกินข้าวไปด้วยดูไปด้วย
4: ค่ะ
3: เชียร์กัน
4: นะคะขณะที่มวยสากลนะคะเมื่อวานนี้มีขึ้นชก1รุ่นก็คือรุ่น70กิโลกรัมชายค่ะของเรามีบรรจงสินสิรินะคะนี่เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะคะก็เจอกับนักชกจากอินเดียนะคะก็คือสุมิตค่ะปรากฏว่าบรรจงพยายามเดินตั้งแต่ยกแรกแต่ว่านักชกอินเดียก็ยังดักจังหวะ2ได้ดีนะคะแล้วก็ยก2ยก3เป็นนักชกอินเดียที่ก็เริ่มดีกว่าชัดเจนนะคะมีจังหวะทำหมัดเข้าเป้าหลายครั้งจนครบ3ยกค่ะกรรมการชูให้สุมิตนักชกจากอินเดียนะคะเป็นฝ่ายชนะคะแนนบรรจงสินสิริไปนะคะแล้วก็บรรจงก็ยุติแค่รอบแรกนะคะ
3: นะครับไปเร็วนะ
4: ใช่ค่ะ
3: ส่วนการขันว่ายน้ำนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาว่ายน้ำจากทางจีนที่อายุแค่13ปีแต่ได้ไป2เหรียญทองแล้วนะครับก็คือหยูจือตี้เป็นนักว่ายน้ำทีมชาติจีนวัย13ปีนะครับก็แตะขอบสระเป็นคนแรกประเภทเดียวผสม200เมตรหญิงทำเวลาได้2นาที 6.10 วินาทีนี่เป็นสถิติใหม่ของเอเชียคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับต่อจากแชมป์ท่าผีเสื้อ200เมตรเมื่อวันอาทิตย์ส่วนทางกมลชนกขวัญเมืองของไทยนะครับได้อันดับที่10ไปทำเวลาได้2นาที 19.03 วินาที
4: โอ้ย13ปีได้เหรียญทองเอเชียนเกมแล้วแล้วทำลายสถิติของเอเชียด้วยนะคะแล้วใกล้เคียงกับสถิติโลกด้วยเพราะว่าสถิติโลกเนี่ยสาวแคนาดาทำไว้เนี่ยอยู่ที่2นาที 5.70 วินาทีคือน้อยกว่าสถิติโลกเพียงแค่ 0.40 เท่านั้นเขาว่าว่าเธอคนนี้แหละจะเป็นดาวเด่นในโอลิมปิก2028ต่อไปนะคะ
3: 2ปีข้างหน้านะ
4: ใช่นะคะอายุ13เองนะคะขณะที่การแข่งขันรายการผัดฟรีสไตล์4คูณ200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศนะคะทีมชาติจีนก็คว้าเหรียญทองไปอีกนะคะทำเวลาได้7นาที17วินาทีนะคะก็เหรียญเงินเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลาตามหลัง 0.088 วินาทีส่วนไทยจบอันดับที่7นะคะทำเวลาได้7นาที 21.28 วินาทีนี่เป็นสถิติใหม่ของประเทศไทยด้วยนะคะก็ผ่านไป2วันเป็นจีนค่ะที่ครองเจ้าสะอยู่นะตอนนี้นะคะทำไปแล้ว11เหรียญทอง5เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรองลงมาก็เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะที่คว้าไปได้2เหรียญทองค่ะ
3: สรุปเหรียญรางวัลตอนนี้นะครับจีนก็นำอยู่มี23เหรียญทองนะครับอันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นมี8เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่อันดับ3มี5เหรียญทองครับอันดับ4เป็นคาซัคสถานมี4เหรียญทองส่วนไทยของเราก็มี3เหรียญทองกับ1เหรียญเงิน
4: วันนี้เชื่อว่าน
3: ะ
4: เหรียญรางวัลของเราขยับอย่างน้อยๆนะก็มีเหรียญทองแดงนะเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยนะคะส่วนโปรแกรมการแข่งขันวันนี้นะคะทางช่อง NBT 2SD นะคะก็จะเริ่มถ่ายทอดสดหลังจบรายการข่าวของเรานะคะก็คือมีเทเบิลเทนนิสทีมหญิงในรอบ16ทีมนะคะก็ทีมไทยกับทีมอินเดียนะคะก็มีติดตามรับชมกันได้นะคะ
3: ครับ มีข่าวของน้องพิงค์พิชามนนะครับนี่เป็นนักแบดมินตันทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังถูกตรวจพบสารต้องห้ามนะ
4: ค่ะเป็นสารฟูโรซิมายนะคะซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามก็ทำให้เธอไม่สามารถลงแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ชั่วคราวนะคะตอนนี้นี่ก็คือเขาเรียกว่าระงับไว้ก่อนนะคะก็ตรวจสอบโดยองค์กรตรวจสอบสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA นะคะก็ได้มีการดำเนินการในนามของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียระบุว่ามีการเก็บตัวอย่างของนักกีฬาแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือน้องพิงค์พิชามนนะคะซึ่งเก็บจากการตรวจนอกการ

0: แข่งขันเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะคะผลตรวจเนี่ยปรากฏว่าเป็นบวกนะคะ
1: ซึ่งทางฟูโรซิมายอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามขององค์กรต่อต้านใช้สารต้องห้ามโลกหรือว่าวาด้านะครับหมวดยาขับปัสสาวะและสารบดบังและห้ามใช้ตลอดเวลาทั้งในและก็นอกการแข่งขัน
0: ค่ะก็เป็นเหมือนยาขับปัสสาวะขับเกลือแร่บางส่วนแล้วก็เขาใช้ในการรักษาโรคหัวใจล้มเหลวโรคความดันโลหิตอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดกันอีกครั้งนึงว่าพลาดจากตรงไหนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยณตอนนี้นะคะจากผลตรวจของน้องพิงค์เนี่ยทำให้เธอถูกพักการแข่งขันชั่วคราวและมีผลทันทีก็ทำให้ไม่สามารถแข่งฝึกซ้อมรวมถึงทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมในเอเชียนเกม2026ได้ระหว่างที่คำสั่งยังคงมีผลอยู่นะคะ
1: แต่ว่าทางน้องพิงค์พิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวนะครับก็มีสิทธิ์คัดค้านต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬารวมถึงสามารถร้องขอให้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างบีตามขั้นตอนต่อไป
0: ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าตกใจพอสมควรนะคะแล้วก็น้องพิงเองตามที่ติดตามข่าวมาเธอก็มุ่งมั่นมากกับการติดเอเชียนเกมในครั้งนี้นะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวยังมีโอกาสอุทธรณ์นะคะแต่ว่าที่แน่ๆวันนี้แมตช์ที่ทีมสาวไทยจะเจอกับจีนศึกหนักพอสมควรนะคะก็แน่นอนน้องพิงไม่ได้ลงสนามนะ
1: ครับขณะที่กีฬายกน้ำหนักนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เป็นความหวังเหรียญทองสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มแข่งขันยกน้ำหนักวันพรุ่งนี้23กันยายนนี่เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมนะ
0: ก็ไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ลงทำการฝึกซ้อมเลยนะคะจอมพลังไทยในการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด10คนนะคะก็จะมีนักกีฬาหญิง5คนสุธาศินีแก้วสิงห์ขอนรุ่น49กิโลกรัมเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมก็คือสุรจนาคำเบ้ารุ่น53กิโลกรัมสุรัตน์สวัสดียอดสาร57กิโลกรัมธนพรแซ่เตียรุ่น61กิโลกรัมแล้วก็สุพัชนินคำแหงรุ่น86กิโลกรัมค่ะ
1: ส่วนชาย5คนนะครับก็มีอย่างเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น60กิโลกรัมมีปัสสพงษ์ทองสุกรุ่น65กิโลกรัมธีรวัฒน์รัฐเพชรรุ่น70กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีอย่างเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024วีรพลวิชุมารุ่น75กิโลกรัมรวมถึงวรพจน์นาสุริวงศ์รุ่น85กิโลกรัม
0: ค่ะก็ความพร้อมของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยตอนนี้ทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีมีความมุ่งมั่นนะคะส่วนเรื่องของที่พักทีมยกน้ำหนักไทยเนี่ยได้พักบนเรือสำราญนะคะคอสตาโซเรน่านะคะความเป็นอยู่โดยทั่วไปรวมถึงเรื่องของอาหารก็สมบูรณ์ดีนะคะเนื่องจากทางเจ้าภาพเนี่ยมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยกน้ำหนักครั้งนี้ตั้งเป้าอย่างน้อย1เหรียญทองนะคะจริงๆเอเชียนเกมกับโอลิมปิกนี่เอเชียนเกมมากกว่านะคะสำหรับยกน้ำหนักเพราะว่าทุกชาติส่งแข่งขันได้ทุกรุ่นไม่มีจำกัดนะคะโอลิมปิกเนี่ยยังมีการจำกัดแล้วก็ยังมีโอกาสที่รุ่นที่บางประเทศไม่ได้ส่งเนี่ยก็เบียดขึ้นมาคว้าเหรียญทองได้นะคะแต่ว่าอ่ะเราคาดหวัง1เหรียญทองเป็นอย่างน้อยนะคะ
1: ขณะที่แบดมินตันทีมชายไทยเมื่อวานนี้ถ่ายทอดสดให้ดูนะครับทาง NBT เมื่อวานนี้นัดแรกเอาชนะมาเก๊าไป3ต่อ0คู่นะครับก็นี่เป็นประเภททีมชายรอบแรกเราเจอกับมาเก๊าคู่แรกประเภทชายเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒินะครับมือ2ของโลกต้องเล่น3เกมอีกแล้วว
0: ิล3เกม
1: เหมือนเดิมก็คอนเซ็ปต์นะครับเอาชนะปุยปังฟองมืออันดับ276ของโลกชนะไปแบบบุดวิดนะครับก็เกมสุดท้ายชนะไป21ต่อ12เกมสุดท้ายก็ขาดหน่อยนะครับส่งผลให้ทีมไทยออกนำก่อน1ต่อ0
0: เครื่องร้อนนะเกมสุดท้ายนะคะส่วนคู่ที่2ค่ะประเภทเดี่ยวมือ2อิคคิวพานิชพลธีรรัศกุลนะคะมืออันดับ17ของโลกเอาชนะปุยชิชอนมือ1005ของโลกขาดร้อยเลยค่ะ2ต่อ0เกม21ต่อ8แล้วก็21ต่อ7นะคะตอนนี้ไทยนำห่าง2ต่อ0คู่ค่ะ
1: แล้วก็คู่ที่3เป็นประเภทชายเดี่ยวมือ3นะครับภูริทัศน์อารีมือ2902ของโลกเก็บแต้มปิดท้ายนะครับเอาชนะเหลียงล็อกชองไป2ต่อ0เกมสรุปผลก็ไทยเอาชนะไป3ต่อ0คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับไต้หวันทีมวางอันดับ4ของรายการนะครับจะแข่งวันนี้ตอนช่วงบ่ายนะครับ13นาฬิกา
0: เจอกับไต้หวันก็เป็นมือวางอันดับ4ของรายการนะคะก็ถือว่าเป็นมือดีหลายคนเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะอย่างที่บอกในประเภททีมหญิงรอบ8ทีมนะคะวันนี้สาวไทยจะลงแข่งขันพบกับจีนซึ่งเป็นทีมวางอันดับ1แล้วบอกว่าขนชุดใหญ่ชุดเต็มมาเลยนะคะวันนี้แข่งกันก็ช่วงเช้าค่ะ7นาฬิกา30นาทีอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าก็จะไม่มีน้องพิงค์นะคะ
1: นะครับขณะที่ตะกร้อทีมชุดชายของเรานะครับเมื่อวานนี้

0: สนอเป็นตัวชงเอาชนะไป2ต่อ0เซต15ต่อ9แล้วก็15
1: นะคะสู้กันสนุกสูสีไทยต้องเปลี่ยนตัวส่งเป็นพุทธิพงษ์พักดีตัวเสิร์ฟสำรองลงมาก่อนจะพลิกเกมได้2ต่อ1เซต15ต่อ17 15ต่อ10แล้วก็15ต่อ6นะคะก็สุดท้ายไทยเราก็ไม่พลาดนะคะก็เก็บครบ3ทีมเอาชนะไป3ต่อ0ทีมนะคะคว้าชัย2นัดติดต่อกันค่ะ
0: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับซึ่งจะเริ่มแข่งขันกันวันที่24กันยายนนะครับทีมชาติไทยตอนนี้นักเตะเข้ามารายงานตัวแล้วนะครับก็เตรียมลงแข่งขันรายการฟีฟ่าอาเซียนครับจะแข่ง24กันยายนถึง5ตุลาคมแข่งที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ
1: ว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะเข้ารายงานตัว อยู่ที่ไทยยังอยู่ที่ไทยนะคะที่โรงแรมโนวาเทลรังสิตเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก็นำมาโดยสหรัฐอยู่เย็นจากบีจีปทุมยูไนเต็ดแล้วก็2นักเตะจากคอนซาโดเรสซัปโปโรนะคะมีธีรพัฒน์ปรือทองรวมถึงสุภโชคสารชาติด้วยนะคะซึ่งโค้ชทนี่ฮัสสันนะคะบอกว่าผู้เล่นทีมชาติไทยหลายคนมีต้องเล่นให้ต้นสังกัดเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเพราะว่าก็วันนี้ก็เลยเน้นเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักก่อนที่จะเน้นหนักในวันอังคารก็คือวันนี้กับวันพุธก่อนจะเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องของการไม่มีธีรธรบุญมาทันที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะคะโค้ชแอนโทนี่ฮัสสันบอกกันตรงๆเลยว่าคือโปรแกรมเนี่ยมันมีเยอะแล้วบวกกับสภาพร่างกายของธีรธรซึ่งก็มีอายุที่ค่อนข้างมากแล้วพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการแบบแบ่งทัวร์นาเมนต์ให้เขาเล่นเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคิงคัพในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เอเชียนคัพรอบสุดท้ายอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมีการพักสภาพร่างกายนี่ก็คือเหตุผลที่ไม่มีมานะคะ
0: ก็สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปอินโดนีเซียวันที่23กันยายนนะครับก็คือวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกานะครับแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันเราอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับปากีสถานเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นัดแรกเตะกันของทีมชาติไทย26กันยายนเจอกับปากีสถานนะครับนัดที่2มันแน่นอนเจอเวียดนามนะครับ29กันยายนแล้วก็นัดที่3เจอกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมนะครับก็ประกาศรายชื่อมาก็เพิ่งนักเตะแต่ละคนเพิ่งเล่นให้กับสโมสรด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องของอาการบาดเจ็บก็ความฟิตอะไรก็มีส่วนสำคัญ
1: แต่นี่ก็คือชุดที่ดีที่สุดนะวินาทีนี้นะคะของทีมชาติไทยนะคะซึ่งเจชนาทิพย์สงกระสินบอกเลยค่ะว่าหวังไปถึงแชมป
0: ์นะครับขณะที่ฟุตบอลในยุโรปตอนนี้จะเป็นการแข่งขันช่วงเนชั่นลีกนะครับทีมชาติฝรั่งเศสตอนนี้เฮดโค้ชคนใหม่ซินีดีนซีดานพาทีมลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากรอคอยตำแหน่งนี้มาอย่างยาวนานเพราะว่าดิดีเดชองเนี่ยคุมมา10กว่าปีอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับสุดท้ายก็เป็นซีดานนะครับจะคุมทีมลงแข่งขันให้กับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็มีคู่หูโค้ชผู้สาประตูเป็นฟาบิบาเตสคู่นี้เนี่ยตอนที่ฝรั่งเศสได้แชมป์โลกสมัยแรกก็เล่นด้วยกันบาเตสเป็นประตูซีดานเป็นเพลย์เมเกอร
1: ์นี่เราอยู่ในจุดที่นักเตะที่เราเคยชมตอนนี้เนี่ยขยับขึ้นมาเป็นโค้ชกันแล้ว
0: เราอย
1: ู่
0: ในจุดที่นักเตะที่เราดูเนี่ยลูกเขาขึ้นมาติดทีมชาติแล้ว
1: แล้วบางรายก็แขวนสตั๊ดไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะเสียดายไม่มีภาพการเดินเข้ามารายงานตัวนะคะเพราะว่านักเตะฝรั่งเศสเดี๋ยวแฟชั่นนะชอบมากนะคะก็นี่เป็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนะคะบาเตที่ลงฝึกซ้อมเนี่ยก็จะมีอย่างแม็กซ์ซองราครัวนะคะกองหลังของเชลซีชุนกุนเดบาร์เซโลนาแล้วก็ได้มีการเรียกตัวแมกเนสอาคิอุสนะคะนักเตะของปารีสแซงต์แชงแมงมาเสริมทีมแทนที่ของวาเรนซาอีเอเมรี่ที่มีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็มีชองบูเตสค่ะจากสโมสรโคโมแทนที่ของโรบินริแซนะคะที่เป็นผู้รักษาประตูของลองมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันค่ะ
0: ตัวหลักของฝรั่งเศสชุดนี้ก็จะมีอย่างคริสเตียนเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอริเซอุสมันเดมเบเล่นะครับแบรดลีย์บาโคล่าแล้วก็รายานแชคีโปรแกรมเนชั่นลีกเตะกัน4นัดเลยนะ
1: ค่ะ
0: 4นัดในรอบประมาณ11วันน่ะนะครับฝรั่งเศสเดี๋ยวจะไปเยือนตุรกีวันที่25กันยายนจากนั้นอีก3วันไปเยือนเบลเยียมต่อมาเดี๋ยวเจออิตาลีวันที่2ตุลาคมนะครับแล้วก็เจอกับเบลเยียมวันที่5ตุลาคมหลังจากนั้นก็กลับมารับใช้สโมสรนักเตะกรอบแน่นอน
1: ค่ะ
0: นะครับก็ซีดานเนี่ยเขารับงานต่อจากเดชองนะ
1: ใช่นะคะก็หลังจบฟุตบอลโลกนะคะดีเย่เลยชองก็ประกาศและบอกว่าเดี๋ยวจบฟุตบอลโลกเนี่ยก็คือก็จะอำลาทีมนะคะเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็อย่างที่พี่ท็อปบอกเมื่อสักครู่ซีดานเนี่ยสมัยเป็นนักเตะพาทีมคว้าแชมป์โลกนะฟ้อง98แล้วก็แชมป์ยูโรปี2000ด้วยนะคะ
0: ครับ ขณะที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์โค้ชก็คนใหม่เหมือนกันชาบี้เอร์นันเดสนะครับนี่เป็นคนสเปนแต่รับงานคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะสไตล์การเล่นเนี่ยคล้ายๆกัน
1: ใช่
0: เป็นบอลเซตบอลต่อบอลขึ้นไป
1: ก็พาทีมลงฝึกซ้อมเหมือนกันนะคะสำหรับ

0: ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ประกอบไปด้วยเวอร์จิลฟันไดค์โคดี้กักโปไรอันแกฟันแบกอันนี้เนเธอร์แลนด์หรือลิเวอร์พูลคะขอโทษที
1: นะ
0: คะค่ะมีเดนเซลดุมฟรีสนะคะนาธานอาเก้แล้วก็แบรนด์บ็อบบี้นะคะ
1: นะครับก็ไม่มีชื่อของเมฟิสเดปายนะครับวัย32ปีแนวรุกที่ทำไป55ประตูนะครับก็ปัจจุบันเนี่ย อยู่กับโคเรนเทียนในลีกของบราซิลนะอายุเยอะแล้วด้วยเดี๋ยวไป
0: ถูกต้องนะคะก็ชาเบียเดสนะคะอดีตโค้ชของบาร์เซโลนาก็ได้มีการเรียกตัวรูเบนฟานบอมเบลนักเตะกองกลางลูกชายของมาร์ฟานบอมเบลอดีตทีมชาติเนเธอร์แลนด
1: ์มาร์ฟานบอมเบลเนี่ยเป็นกองกลางตัวรับรูเบนฟานบอมเบลเป็นตัวรุกวิ่งเร็วมากนะครับเคยดูเขาเล่นโอ้โหสปีดจี๊ดจ๊าดเลยสไตล์ต่างจากคุณพ่อชัดเจน
0: ค่ะและนี่เป็นวัยของลูกที่ขึ้นมาเล่นทีมชาติแทนคุณพ่อแล้วนะคะ
1: ฮอลแลนด์เนี่ยขนาดโรบินฟันเบอร์ซี่เนี่ยลูกก็ขึ้นมาเล่นให้กับเฟยนูดแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เราดูตั้งแต่ฟันเบอร์ซี่เป็นดาวรุ่งอ่ะ
0: ใช่
1: ตอนนี้เลิกเล่นไปแล้วมาสเต็ปลูกแล้ว
0: ดูนานมานานขนาดนั้นเลยนะคะมาดูโปรแกรมของเนเธอร์แลนด์สักหน่อยนะคะในรายการยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเนี่ยในกลุ่ม B นะคะก็แข่ง4นัดนะคะก็จะเล่นในบ้านเจอกับเยอรมนีนี่น่าดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจอกับเจนคล็อปด้วยนะคะคุณซื้อคนใหม่เหมือนกันในคืนวันที่24กันยายนจากนั้นอีก3วันก็จะไปเยือนเซอร์เบียที่กรุงเบลเกรดนะคะนัดที่3จะเดินทางไปเยือนกรีซค่ะวันที่1ตุลาคมแล้วก็สุดท้ายเปิดบ้านพบกับเซอร์เบียในคืนวันที่4ตุลาคมค่ะ
1: ครับก็แต่ละทีมเนี่ยหนักหน่อยนะในชลีปกติเนี่ยเขาจะเตะกันก่อนหน้านี้เขาจะแบ่งเป็นเฟดๆจะเตะแค่2นัดแต่ว่าปีนี้เนี่ยเตะทีเดียว4นัดเลย
0: ค
1: ่ะโหเดินทางกันเหนื่อยพอสมควร
0: นะคะ
1: ส่วนที่ไม่ต้องเหนื่อยก็คือแฟนกีฬาชาวไทยนะครับติดตามไทยรัฐสดได้ทาง NBT Open Game
0: เช้านี้นะคะสำหรับ NBT เนี่ยเราจะดูเทเบิลเทนนิสสาวไทยกันนะคะจะเจอกับอินเดียแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีแบดมินตันเจอกับจีนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วงประมาณเที่ยงนะคะอย่าลืมมาลุ้นอีกหนึ่งเหรียญทองของไทยกันดีกว่าค
2: ่
0: ะ
2: ขอบคุณค่
0: ะ
2: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพนกโรบินดำที่ชาวนิวซีแลนด์โหวตให้เป็นนกแห่งปีหลังจากที่มีการประกาศจากสมาคมคุ้มครองนกและป่าที่ระบุว่านกสายพันธุ์นี้กำลังเสี่ยงสูญพันธุ์โดยการลงคะแนนดังกล่าวจะทำให้นกสายพันธุ์นี้ได้รับการคุ้มครองมากขึ้นค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สาระดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. แล้วเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:00 น.

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคนทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:30 ถึง20:00 น.ทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It's just your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: มงคล38ประการประการที่6ตั้งตนไว้ชอบประพฤติตนในทางที่ถูกต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ดีและยึดมั่นในศีลธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน
3: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี่
4: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
5: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
4: โหเสี่ยงภัยที่ไหนอู้นี
5: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
4: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเอาออกเดินทางกันเตอะ
5: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
4: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
5: แม่เตือนแล้วนะ
4: ไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
6: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อม

0: ไม่ใช้โทรศัพท์ขนาดขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
1: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติผืนป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหริพูนชัยและดำเนินไปพร้อมกันเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ได้ปรุงด้วยรสชาติเท่านั้นแต่ปรุงด้วยภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
2: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
1: ลำพูนเมืองวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าปากันวันนี้เจ้าวันอังคารที่22กันยายน2569เจ้า
0: ติดตามรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือได้นะครับ8โมงจนถึงเวลา9โมงครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11เพจ NBT ภาคเหนือและเพจเช้านี้ที่ภาคเหนือครับบอกว่าจะพอกอยในช่องต่างไหนนะครับก็สามารถอู้จ่าแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับเชียงใหม่มีแดดอยู
1: ่แม่นเจ้า
0: แต่ก็คงต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันทำรอบหนึ่งเนาะเพราะดูเหมือนว่าอาจจะมีระลอกใหม่เข้ามาแหม
1: เ
0: ดี๋ยวใต้รายการคงต้องมากดสอบกันแหมเตือนหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้ครับ
1: แต่ว่าช่วงนี้บรรยากาศก็ดีเหมาะกับการไปแอลนะเจ้าซึ่งจังหวัดลำปูนเจ้าเพิ่นก็มีการจัดกิจกรรมเจ้าในช่วงอุจ่าสนทนาวันนี้นะเจ้าเฮาจะได้อุจ่าปาไปแอลจังหวัดลำปูนจังหวัดลำปูนเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเป็นเมืองเงียบแต่บะใจเนอเปิ้นเป็นเมืองเงียบที่มีเสน่ห์ตอนนี้เนี่ยจะเอาความเงียบเนี่ยเจ้ามาดึงดูดให้มันมีเสน่ห์เปิ้นก็เลยมีการจัดกิจกรรมลำปูน Living Series ชูเสน่ห์ลำปูนห่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูแปลว่าไปแอลได้ตึงมดทุกฤดูเลยนะ
0: ครับโดยทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปูนนะครับเปิ้นก็ได้ร่วมกับหลายภาคส่วนเนาะจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมาในแต่ละเดือนจากนี้ต่อไปเปิ้นมีอย่างให้เฮาได้แอลได้พอได้กอยกันพองเดี๋ยวจะได้ไปติดตามในช่องของสนทนากับว่าอูจากันแต่ตอนนี้เราไปพอกอยข่าวสารจากออนไลน์เช้านี้กันก่อนครับออนไลน์เจ้านี่คุณผู้ชมครับจากเพจ NBT Connect นะครับตอนนี้มติคณะรัฐมนตรีมีอนุมัติกรอบวงเงินอยู่ที่ 15,500 ล้านบาทครับสำหรับการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ประเภทด้วยกันครับการคุ้มครอง3ประเภทมีอย่างกันพ่องนะครับก็คือประเภทอุทกภัยมีวาตภัยนะครับและแผ่นดินไหวครับซึ่งล่าสุดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สำรวจข้อมูลณวันที่15กันยายน2569ครอบคลุม76จังหวัดและกรุงเทพมหานครปะว่าครัวเรือนติเหมือนมีบ้านเลขที่นักเหมือนกันคุณจันจิลาคุณผู้ชมครับอยู่ที่ 491,000 หลังคาเรือนครับโดยเป็นตีภาคตีมีผู้ใจอยู่อาศัยจริงนะครับจำนวน 82,000 หลังคาเรือนด้วยกันครับซึ่งการจัดเก็บข้อมูลเตือนหนี้นะครับเผื่อจะได้เอาไปเป็นรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการสำรวจแล้วก็คงจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับว่าที่เปิ้นมีบ้านเลขที่เนี่ยเพราะอันอย่างยังใดต้องสำรวจอันอย่างจะใดนะครับเพราะอย่างน้อยก็คือเวลาเกิดอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติขึ้นมาเปิ้นก็ยึดข้อมูลจากบ้านเลขที่เหล่านี้แหละนะครับเผื่อจะได้คือการเยียวยาและก็ช่วยเหลือกันต่อไปเหมือนกันครับ
1: ตอนนี้ก็คงต้องมีการสำรวจแล้วก็ไผ่ที่ยังบ่มีบ้านเลขที่มีอันอย่างนะเจ้าก็ไปดำเนินการให้เรียบร้อยก็ว่าปรึกษากับก็หลวงก็ได้เนาะผู้นำชุมชนของเฮานั่นเองนะเจ้าและในช่วงเดือนหน้าเจ้าเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ประเทศไทยของเฮานะเจ้าก็ได้มีการจัดงานใหญ่เจ้าเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้นะเจ้าโดยจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะเจ้าการประชุมเตื้อนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการปิกมาที่ประเทศไทยของเฮาเจ้าได้เป็นเจ้าภาพแหมเตื้อนึงในรอบ35ปีของประเทศไทยต่อจากปี2534นะเจ้าโดยประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น1ใน3ประเทศทั่วโลกที่ได้จัดงานนี้ถึง2เตื้อด้วยการเจ้าร่วมกับประเทศตุรกีแล้วก็ญี่ปุ่นสะท้อนถึงความไว้วางใจจากประชาคมทั่วโลกนะเจ้าซึ่งงานนี้ก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนเลยนะเจ้าจาก191ประเทศมีถึงรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมกว่า 1,000 เวทีเพื่อหารือในเรื่องของเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินเทคโนโลยีการเงินการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะเจ้านอกจากจะเป็นการยกบทบาทของประเทศไทยในเวที

0: โลกแล้วนะเจ้าก็ยังถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยของเฮาบ่จะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าหัตถกรรมไทยบ่จะเป็นผ้าไทยผ่านแนวคิดการจัดงานแบบกรีนมีตติ้งที่เน้นความยั่งยืนรัฐบาลก็ขอเชิญชวนเฮือคนไทยของเฮาทุกคนเลยนะเจ้าร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นเตยนะเจ้า
1: ก็อย่าลืมนะครับว่าการมาประชุมเตยนี่นะครับนอกจากผู้บริหารระดับสูงของแต่ละประเทศแล้วนะครับผู้ติดตามก็จะต้องมาตัวเหมือนกันรวมไปถึงสื่อมวลชนในแต่ละประเทศนะครับที่ต้องเดินทางมาเตยนี่ตัวเองครับนั่นหมายความว่าพอเปิดประชุมเสร็จแล้วหรืออยู่ระหว่างการประชุมอยู่ผู้ติดตามกับสื่อมวลชนอาจจะแบบมาบ้านเฮามาใหม่แล้วมาจังหวัดอื่นๆตัวเหมือนกันนะครับก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดของมูเฮาคืออันไปทั่วโลกแฮมช่องตั้งหนึ่งเหมือนกันครับคุณผู้ชมเรื่องของการไปทำงานต่างประเทศครับตอนนี้ทางด้านของกรมการจัดหางานนะครับเพิ่นก็ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาครับเพื่อตีจะไปเหยาะการแล้วก็ฝึกงานติดต่างประเทศครับตามโครงการ3มอต่างประเทศเพื่อเข้าฝึกงานและทำงานกับบริษัทเอกชนครับในเขตบริหารพิเศษมา9จำนวน3ตำแหน่งทั้งหมด20อัตราด้วยกันบ่ว่าจะเป็นพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มพนักงานต้อนรับและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP ครับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสตังค์ณขณะเลยครับเงินเดือนประมาณ 54,397 บาทถึง 70,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมกับสวัสดิการจากนายจ้างบ่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินไปปีกเมื่อสิ้นสุดสัญญาอาหารระหว่างปฏิบัติงานค่าล่วงเวลาวันหยุดประจำปีและสิทธิประโยชน์อื่นๆตามกฎหมายแรงงานของมาเก๊าครับคุณสมบัติก็คือปจายแม่ยิงอายุ21ถึง30ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางและก็ภาษาอังกฤษได้บุคลิกภาพดีนะครับปจายต้องสูงตั้งแต่180ซมขึ้นไปแม่ยิงต้องสูงตั้งแต่163ซมขึ้นไปสามารถสมัครได้หรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับที่ Facebook แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งแต่ตรงเนี้ยพอมีข่าวมาจะอีเล่าหลายๆคนคือความสนใจนักมิจฉาชีพแน่ละแน่จะแปลงเพจปลอมพ่องหรืออันส่ง SMS เป็นลิงก์มาพ่องอย่างเงี้ยนะครับก็ไปดีลงเจือเพราะส่วนหนึ่งคือที่หลายๆคนสนใจเพราะเงินเดือนมันสูง
0: แม่นเจ้า
1: ครับแต่ขณะเดียวกันเปิ้ลก็จะมีคุณสมบัติอยู่เหมือนกันว่ายังน้อยคือทักษะภาษาอังกฤษกับภาษาจี
0: นจ
1: ะต้องได้ตัวเองเหมือนกัน
0: แม่นแล้วก็มีส่วนสูงกำหนดตัวนะ
1: ครับ
0: ภายสูงมาถึงนี่อดละอย่างเฮานี่คือนอกจากอายุเกิดแล้วก็บ่ได้ละส่วนสูงมาถึงเจ้าค่ะเจ้านะอ่ะมาพอแฮมหนึ่งเรื่องเจ้าไผ่ชอบพอซีรีส์แต่เวลาเฮาพอเนี่ยเฮาควรจะซื้ออันอย่างที่มันถูกลิขสิทธิ์อันเนี้ยดีที่สุดเจ้าหลายๆคนบอกว่าก็มันง่ายไปพอช่องทางแบบทางธรรมชาติอีหนอเปิ้นฮ้องจะอี้เอนะเจ้าอันเนี้ยบ่ดีนะเจ้าระวังจะถูกมิจฉาชีพถูกล้วงข้อมูลแล้วก็อาจจะเสี่ยงสตางค์ได้เหมือนกันนะเจ้าซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิ้นก็ได้ออกมาแจ้งเตือนในเรื่องของการที่เฮาเนี่ยนิยมพอภาพยนตร์พอซีรีส์นะเจ้าแบบละเมิดลิขสิทธิ์มีความผิดตัวเหมือนกันแล้วก็เสี่ยงถูกจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินตัวนะเจ้าซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้ประสานคือกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตอนนี้นะเจ้าได้แห้งปิดกั้นช่องทางคือในเรื่องของการดูซีรีส์ดูภาพยนตร์ดูหนังนั่นเองนะเจ้าแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการนำงานลิขสิทธิ์เนี่ยไปเผยแพร่ซ้ำไปเพื่อการค้าอุ้งง่ายๆก็คือไปดูดของเปิ้นมานั่นเองนะเจ้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีก็ว่าปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทก็ว่าตึงจำตึงปรับนะเจ้าทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้เตือนภัยไปยังประชาชนว่าเว็บไซต์ก็ว่าลิงก์อะไรต่างๆที่เฮาหันแล้วเราก็เข้าไปพอแบบฟรีๆเนี่ยนะเจ้าถูกส่งแชร์ต่อๆกันมาเนี่ยอันเนี้ยมันมักจะมีมันแวร์เนี่ยแฝงเข้ามาคือเฮาไปกรอกข้อมูลไปกดอะไรอย่างต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเจ้าก็อาจจะถูกล้วงข้อมูลส่วนตัวกับว่าข้อมูลต่างการเงินนะเจ้าก็ขอความร่วมมือประชาชนเนี่ยรับชมผ่านแพลตฟอร์มที่มันถูกต้องถูกกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของเฮานะเจ้ารวมไปถึงจะได้สนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทยของเฮาตัวเจ้า
1: ก็มันก็ ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นเนาะมันก็จะแบบแปลงถ้าหากว่าเขาดูจากขายจากแอปของเปิ่นแต้ๆนะครับก็จะแบบรายเดือนต่ออีบาทรายติดต่ออีบาทเนี่ย
0: เหมือนอย่างของน้องฮารุณน่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามีหลายๆช่อง
1: ที่เอาไปเผยแพร
0: ่แม่นแล้วสุดท้ายนะเจ้าเว็บเรานั้นน่ะมันก็คือเว็บพนันออนไลน์เนี่ยต้องระมัดระวัง
1: ลิงก์ขึ้นมาโฆษณาออนไลน์การเล่นพนันแฝงเข้ามาใจแหม
0: ถูกต้องเจ้าก
1: ับบดีหลงเจือนะครับป้าคุณผู้ชมไปตีจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับพร้อมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลืออุทกภัยตีอำเภอแม่ลาน้อยครับที่หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับนางสุดารัตน์แววบัณฑิตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมกับมอบถุงยังชีพเพื่อกับผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยจำนวน130ครัวเรือนและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมกับมอบถุงยังชีพ
0: กัดเซาะแล้วก็มีเขื่อนที่ป้องกันตะลิง1ตี้นะเจ้าฝายแห่ง1ตี้ที่ได้รับความเสียหายตัวเจ้าเนี่ยเวลา
1: บอกว่าแม่ลาน้อยผมมาเคยได้ยินหน้ามาโวยเจ้าอี้กําเตือนนะน่าจะเป็นปีนี้ปีแรก
0: ตะกี้ที่เฮาหันคือแสดงว่ามาโวยแล้วก็มาแหงขนาดเลยนะเจ้าข้าวของครัวอย่างก็ถูกปัดต่างๆเลยตอนนี้ตังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดก็ได้ลงพื้นที่เพื่อความช่วยเหลือ
1: ส่วนใหญ่อย่างหนึ่งมันมาตอนเมื่อคืน
0: ม
1: าตอน
0: ดึ
1: กเจ้าบ้านอย่างปาตันนะครับถ้ามาตอนเมื่อวานเนี่ยกันยังแควน้อยแต่ยังวานเนี่ยเหตุเกิดส่วนใหญ่แบบตีหนึ่งตีสองตีสี่อย่างเงี้ยครับในแต่ละตีก็สิ่งตีหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องฟังจากการสื่อสารเนาะของตามหน่วยงานภาครัฐด้วยเหมือนกันเพื่อจะแจ้งต่อไปยังนายอำเภอแจ้งยังกำนันปอหลวงส่งต่อกันไปเหมือนกันครับ
0: แล้วก็ไผ่ที่อยู่บ้านลุ่มต่ำเนี่ยนะเจ้าก็ต้องระวังตัวเก่าไว้ตัวถ้าเกิดเราเคยมีน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยนะเจ้าอันนี้ก็คือต้องเตรียมตัวไว้เลยถ้าเกิดมีฝนตกหนักเจ้าส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ของเฮานะเจ้าก็ได้มีการขี่บรมราชชนนีพันปีหลวงเจ้าโดยการจัดอารมณ์เตอร์นี้จัดขึ้นที่ภัตตาคารตูลู่ตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายรัฐพลนราดิศรผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยดานราดิศรประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าได้เปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มสตรีจิตอาสาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมเจ้า
1: จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดดอกชบาที่เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนครับคะแนนเดียวกันได้จัดทำดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบดอกไม้จันทร์ตัวแตนจังหวัดจำนวน1ช่อเพื่อมอบเพื่อกับกระทรวงมหาดไทยสำหรับใจในพิธีณส่วนกลางและจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนถึง25อำเภออำเภอละ1จ่อครับเพื่อใจเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอในพิธีระดับจังหวัดสะท้อนถึงพลังความห่วงมือและการมีส่วนห่วมของประชาชนจากทุกพื้นที
0: ่สำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนนี้นะเจ้าก็มีการตั้งเป้าหมายจำนวน1ล้านดอกเจ้าโดยจัดสรรตามจำนวนประชากรของอำเภอตึง25อำเภอเพื่อให้ประชาชนทุกคนนะเจ้าได้มีส่วนห่วมเจ้าโดยการฝึกอบรมเตอร์นี้ก็มีผู้แทนจากตึง25อำเภอ75คนเจ้าเข้าร่วมเพื่อเป็นการเรียนรู้ขั้นตอนแล้วก็รูปแบบการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนนำองค์ความรู้ไปขยายผลสู่ชุมชนแล้วก็ถ่ายทอดให้กับประชาชนสามารถไปแปลงดอกไม้จันทร์ได้ด้วยตัวเก่าอย่างทั่วถึงตัวเจ้า
1: อันนี้คือเหมือนก็เป็นครูกอก่อน
0: แม่นเจ้า
1: พอฝึกอบรมแล้วก็จะต้องไปสอนแต่ละอำเภออำเภอเซตก็ขยายผลต่อตำบลต่อหมู่บ้านกันต่อไปนะครับเพื่อจะได้มาช่วยกันแปลงในเตอนี่ตัวไว้ครับป้าคุณผู้ชมไปตีจังหวัดละปูนครับตีละปูนนะครับเปิ่นก็ได้จัดนิทรรศการส่งเสริมและพัฒนาการอู้การอ่านการเขียนภาษาไทยตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาของจังหวัดละปูนครับตีโรงแรมแกรนด์ปาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทละปูนตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดละปูนนายปิยพงษ์ชูวงผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเปิดกิจกรรมนิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาการอู้การอ่านการเขียนภาษาไทยประจำปี2569ในพื้นที่จังหวัดละปูนเนี่ยนะครับเพื่อทอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเฮนฮู้และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตีเข้าร่วมโครงการครับ
0: ซึ่งกิจกรรมเตือนนี้นะเจ้าก็มีในเรื่องของเวทีเสวนาการทอดบทเรียนการส่งเสริมการพัฒนาการอู้

0: เขียนภาษาไทยเจ้ารวมไปถึงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการอู้อ่านเขียนภาษาไทยมีการจัดนิทรรศการแล้วก็มอบเกียรติบัตรคือกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการอู้การอ่านการเขียนภาษาไทยปี2569จำนวน87คนเจ้า
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนได้บอกนะครับว่าภาษาไทยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตนับเป็นภารกิจที่มีคุณค่ายั่งยืนในการแก้ไขปัญหาทักษะต่างภาษาของละออนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2คือสามารถอู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดนิทรรศการการเสวนาถอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตือนนี่จะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายผลนวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปูนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
0: เ
1: รายิ่งตอนนี้คือพฤติกรรมคนเฮาแบบอ่านยาวๆบ่ได
0: ้
1: ชอบอ่านอย่างที่มันแบบสั้นๆอ่านบ่เกินบักกี้บรรทัดอย่างเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกตั้งแต่ละออนน้อยจะอีนะก็ตะกี้หันละออนน้อยเข้ามาในเรื่องของการเรียนรู้การอ่านต้องบอกว่าภาษาไทยเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเฮาอู้ตั้งแต่ละออนมันง่ายแต่แต้มใจง่ายนะยากเหมือนกันนะเจ้าการที่เฮาจะสอนให้ละออนได้อู้ได้อย่างชัดๆแล้วก็ภาษาพื้นถิ่นของเฮาก็เหมือนกันก็ต้องฝึกตั้งแต่ละออนเหมือนกันเจ้าพาคุณผู้ชมไปแอลจังหวัดเจียงไฮเจ้าจังหวัดเจียงไฮมีการยกระดับแหล่งเรียนรู้การตลาดท่องเที่ยวชุมชนเจ้านำโดยนายเสิร์ชชัยยานันตาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเจียงไฮเจ้าได้มีการเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองแห่งการเฮียนฮู้เจียงไฮเจียงใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนภาคราชการนะเจ้าผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเตื้อนนี้เจ้า
1: โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายครับเดินหน้ายกระดับสาวแหล่งเฮียนฮู้ต้นแบบสู่การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการเฮียนฮู้และการท่องเที่ยวคุณภาพผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองแห่งการเฮียนฮู้เชียงรายเชียงใหม่ครับ
0: ซึ่งทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงไฮก็ได้บอกว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการเตือนนี้นะเจ้าครอบคลุมองค์ความรู้ถึง6ด้านที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงไฮเจ้าได้แก่ศิลปะและสถาปัตยกรรมอาหารชาและกาแฟเจ้าธรรมชาติและการเกษตรศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์วิถีชีวิตการค้าผ้าล้านนาและชาติพันธุ์รวมไปถึงด้านกีฬานันทนาการและก็สุขภาพเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้แต่นะเจ้าพร้อมแข่งขันในตลาดการท่องเที่ยวแห่งอนาคตได้เจ้า
1: ตอนนี้อีเวนต์เชียงไฮก็นักอยู่เหมือนกันครับมีงานชามีงานกาแฟอย่างอีตุยนะครับก็ไปเอากันได้นะครับกับกิจกรรมต่างๆส่งเสริมการท่องเที่ยวของต่างจังหวัดเชียงไฮครับส่วนแห่งหนึ่งงานของต่างจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือการจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินะครับยกทัพหนังระดับโลกมาเฮ้ได้พอได้ก้อยกันครับโดยจัดที่ศูนย์การก้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นายชูเกียรติศักดิ์วีรกูลผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเชียงใหม่เป็นประธานแถลงข่าวและเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปี2526นะครับซึ่งเตอนี่จัดเป็นปีที่2แล้วครับโดยจัดจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยชูแนวคิดนำมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมล้านนาและอัตลักษณ์ไทยมาต่อยอดสู่ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีและโลกเหนือจินตนาการครับเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเชียงใหม่สานต่อความสำเร็จจากปีที่ผ่านมางานเตอนี่นะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจนได้รับการประกาศให้เป็นเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการครับ
0: ซึ่งไฮไลท์ของในปีนี้นะเจ้าก็มีการคัดสรรหนังแฟนตาสติกเรื่องที่เป็นเรื่องยอดเยี่ยมจากทั่วโลกเลยนะเจ้าแล้วก็เคยคว้ารางวัลระดับสากลมาตวยนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นซัคคารีนบริดเดอร์เชอรี่แอนด์เวอร์จินแล้วก็โพเซชั่นนะเจ้าแล้วก็มีหนังไทยที่เป็นยอดนิยมเหมือนกันเปิ้นก็เอาปิกมาฉายฮือพอแหมเตื้อนึงนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นซับเปลือ2ผีเข้าเขากะลารินลัดดาแล้วก็มีโปรแกรมฉายทีมเงาผีเชิงปรัชญาของอภิชาติพงษ์วีระเศรษฐกุลตีโฮงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กตึงสาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วก็สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นะเจ้าควบคู่กับการฉายภาพยนตร์ไทยคลาสสิกที่เคยใช้เชียงใหม่เป็นฉากหลังการถ่ายทำ ที่โครงการวันนิมมานเพื่อเป็นการย้อนรำลึกความทรงจำนะเจ้าแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษโดยมี Special Q&A ได้อู้จา กับผู้กำกับแล้วก็ทีมนักแสดงอย่างใกล้ชิดในงานนี้ตวยเจ้าง
1: ั้นจัดจนถึงวันที่27กันยายนนี้คุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสก็สามารถไปร่วมงานกันได้แล้วเดี๋ยวติดหน้าคณะผู้จัดงานก็จะได้มาร่วมรายการเจ้านิติภาคเหนือครับจะได้มาจากปีติพันมา
0: 50,000 กว่าคน
1: ครับปีนี้ก็เลยต้องจัดหรือว่าช่วงนี้มันเป็นแบบกระแสมาแห้งหรือว่าจะได
0: ้สายมูสายอย่างต่างๆเนาะหลายอย่างเหมือนกันก็ความเชื่อของคนไทยเฮาก็มันมีความเกี่ยวโยงกันมาเปิ้นก็เอามาประยุกต์มาอย่างเป็นในเรื่องของการดึงดูดแต่อย่างที่มันแฝงอยู่ในหนังนะเจ้าก็จะมีอย่างเรื่องสัปเหร่อเนาะความฮักความผูกพันการปลงอย่างต่างๆก็ได้ข้อคิดคือไปพอแล้วก็สะท้อนตัวเก่าแล้วก็เอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเฮาได้เหมือนกัน
1: ครับทักทายคุณผู้ชมครับที่ตามเฮาจากเพจ NBT ภาคเหนือนะครับน้องอาร์มสวัสดีนะครับคุณรัชนีกรคุณเคียนชัย
0: คุณอเนกพิกไทย
1: ครับ
0: สวัสดีทุกท่านนะเจ้า
1: น้องต้นน้ำสวัสดีตัวนะครับ
0: น้องอาร์มบอกว่า6โมงเช้าที่กรุงเทพมีฝนตกแต่ว่าเดี๋ยวนี้แดดเพ่งเหมือนกัน
1: เชียงใหม่ก็น่าจะแดดอยู่
0: เจ้า
1: ครับช่วงนี้เดี๋ยวติดตามสภาพอากาศกันแถมกำหนึ่งนะครับเดี๋ยวย่างกันก่อนคุณผู้ชมเพราะช่วงหน้าครับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะครับจะได้มาเจริญจนหมู่เฮาไปแอลติจังหวัดลำปูนลำปูนเป็นมีกิจกรรมอย่างที่น่าสนใจกันพองเดี๋ยวเฮามาติดตามกันช่วงหน้านะครับ

0: โลกกลมกลมบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

ับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิการายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิการายการเมืองไทยดีดีทุกวันเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที

ครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปแอลตีจังหวัดละปูนครับละปูนช่วงนี้จะมีกิจกรรมอย่างให้เฮาไปพอไปก้อยกันพองนะครับจะได้มาอู้จากกันครับสำหรับการชูเสน่ห์ละปูนห่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูโดยทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดละปูนห่วม

0: หลายภาคส่วนครับติดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับรายละเอียดจะมีอย่างพองนะครับจะได้มาอู้จากกันครับท่านรองเบญจวรรณ์มีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนครับท่านรองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ยตอนนี้ลำปูนเมืองเปิดงามเนาะ
1: เนื้อหอม
0: ตกแต่งได้งามน่าไปถ่ายหูขนาดเลยครับเห็นว่ามีการจัดกิจกรรมหน้าขนาดเลยครับจะถามท่านรองนะครับว่าธีมากับแนวคิดของการจัดงานเตือนนี่ครับมันต่อยอดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปูนจะได้ผลครับท่านรองครับ
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะว่าจังหวัดลำปูนเป็นเมืองเล็กๆนะคะเป็นจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือเนี่ยแต่ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเราไม่ได้เล็กเลยนะคะเรามีต้นทุนในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมประเพณีนะคะภูมิปัญญารวมถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะดังนั้นจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ให้การส่งเสริมนะคะในเรื่องของการนำอัตลักษณ์หรือศิลปะต่างๆเนี่ยมาขับเคลื่อนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะคะซึ่งกิจกรรมที่ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยจัดทำเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งเราสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีนะคะซึ่งบางจังหวัดอาจจะมีข้อจำกัดนะคะว่าเที่ยวได้บางฤดูร้อนบ้างฤดูฝนบ้างฤดูหนาวบ้างแต่สำหรับลำพูนเนี่ยเราเที่ยวได้ทั้งปีเลยนะคะซึ่งเราก็เอาต้นทุนทางวัฒนธรรมหรือศิลปะที่บอกนี่แหละค่ะมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะคะทีนี้ในการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเรามาปุ๊บมาเที่ยวปุ๊บแล้วก็กลับมันก็อาจจะเหงาเหงาเศร้าๆซ้อยๆไปมันไม่มีเสน่ห์นะคะเราก็เชื่อมโยงนะคะทุนต่างๆที่ดิฉันนำเรียนทั้งหมดเนี่ยมาผูกมัดกับกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะซึ่งเราก็กำหนดทิศทางในการพัฒนาจังหวัดไว้นะคะว่าเมืองลำพูนเราเนี่ยจะเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานความพอเพียงถ้าท่านเห็นท่านจะบอกเอ๊มาลำพูนหรือทางเหนือเนี่ยจะแบบเบาๆสบายสบายเงียบเงียบเรียบง่ายนะคะละมุนบ้างละเมียดบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็มีเสน่ห์นะคะที่สอดรับอยู่ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการกำหนดทิศทางเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่จะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมาบูรณาการในการที่จะสนับสนุนที่สำคัญคือคนในเมืองนะคะต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่าชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยในจังหวัดลำพูนเนี่ยตอนนี้ทุกคนเตรียมพร้อมนะคะก็เราต้องการที่จะสร้างรายได้นะคะให้กับคนในชุมชนถ้ามีการสร้างรายได้ปุ๊บมันหมายถึงเศรษฐกิจของเมืองก็จะดีนะคะคนที่จะลำบากในเรื่องการใช้ชีวิตก็จะลดน้อยลงอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราเชื่อมโยงในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนกับเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะ
3: ก็ถือว่าเป็นเมืองน้อยๆที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คน
1: คือ
3: มาแอลกันนะเจ
1: ้
3: าเห็นว่าการจัดงานในเตื้อนี้นะเจ้ามีถึง6เตื้อตัวกันแล้วก็มี6ธีมตัวนะเจ้าตั้งแต่เดือนกันยายนยาวไปจนถึงเดือนมกราคมปี2570ปีหน้านี่เลยนะเจ้าในแต่ละธีมในแต่ละเตื้อเนี่ยนะเจ้าแนวคิดความสำคัญของการจัดงานนี่เป็นจะไรพ่องเจ้า
1: คือจริงๆก็คือเป็นการนำสิ่งที่ดิฉันนำเรียนในเซ็กชันแรกว่าเราก็นำเอาทุกอย่างที่นำเสนอเนี่ยบอกว่าลำพูนเนี่ยมันมีความหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำพูนในความหลากหลายของมิติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีชีวิตนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยก็เอามาเชื่อมโยงกับศักยภาพของคนในพื้นที่มากำหนดเป็นกิจกรรมนะคะก็ออกแบบเป็นกิจกรรมถ้าเป็นกิจกรรมเรื่องของการไหว้พระอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะเบื่อกันนะคะเพราะนั้นก็เลยกำหนดมาเป็น6ธีมนะคะใน6ธีมเนี่ยก็เป็นการเอาเรื่องของการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่ามองว่าการท่องเที่ยวเที่ยวเสร็จแล้วกลับเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดอะไรสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราเน้นในเรื่องของการสร้างประสบการณ์นะคะสร้างความประทับใจเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะสนใจนะคะใน6มิติ6ธีมเนี่ยก็เริ่มจากงานแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของศรัทธาผ่านงานบุญสลากนะคะซึ่งจริงๆมีการแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่20นะคะกันยาแล้วก็งานเนี่ยจะมีในช่วงเนี่ยค่ะช่วงปลายเดือนนี้จนถึงช่วงต้นเดือนหน้าเดี๋ยวจะนำเรียนรายละเอียดอีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมแรกนะคะธีมที่2เนี่ยเป็นเรื่องของภูมิปัญญาผ่านงานหัตถศิลป์นะคะในช่วงประมาณเดือนตุลาปลายเดือนนะคะแล้วก็ต่อด้วยวัฒนธรรมและความงามของโคมล้านนานะคะไอ้นี่ก็เป็นเรื่องของคล้ายๆกับโคมแสนดวงนั่นแหละเข้าสู่กิจกรรมโคมแสนดวงนะคะแต่ว่าช่วงงานหลักเนี่ยจะมี1ตุลาถึง30พฤศจิกาแต่กิจกรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยที่มาจัดเนี่ยอาจจะแค่ไม่กี่วันนะคะก็คือมาเสริม มาเสริมกันนะคะต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตผ่านอาหารและเรื่องราวของคนลำพูนนะคะในช่วงปลายพฤศจิกานะคะแล้วก็เสน่ห์ของเมืองในฤดูหนาวนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยพลังของคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งก็สามารถทำทุนทางวัฒนธรรมเดิมนะคะมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมใน6ธีมนะคะที่ทางทีมงานได้มีการกำหนดไว้นะคะกิจกรรมทั้ง6ธีมเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อการสร้างสรรค์ความแปลกใหม่นะคะเพียงแต่ว่าเราจะเลือกหยิบเอาจุดเด่นของแต่ละด้านของลำพูนเนี่ยนะคะมาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสัมผัสประสบการณ์นะคะก็คือมันจะมีกิจกรรมต่างๆสอดแทรกนะคะมีเวิร์กช็อปนะคะมีสามารถเดินได้เมืองเดินได้เดินดีคือหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าลำพูนเนี่ยตอนนี้เรากำลังขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นไมซิตี้เมืองเดินได้เดินดีนะคะเพราะว่าเมืองมันไม่ได้ใหญ่นะคะแล้วก็ถนนเส้นทางต่างๆเนี่ยมันสามารถเดินทะลุกันได้นะคะแล้วก็มีจักรยานนะคะให้นักท่องเที่ยวสามารถปั่นได้ด้วยความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนะคะใน6ธีมก็สามารถสรุปได้ว่าแม้จะต่างธีมก็ตามต่างประสบการณ์ก็ตามนะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะผลักดันเมืองลำพูนที่ทุกท่านอาจจะเมมโมรี่ในเรื่องของความเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์เป็นเมืองล้านนานะคะเราก็ต้องการจะให้ทุกท่านสัมผัสว่าจริงๆลำพูนแล้วเป็นเมืองที่มีชีวิตนะคะโดยเฉพาะมีผู้คนและวัฒนธรรมเนี่ยถึงแม้จะเป็นเรื่องเดิมๆแต่ว่าเราก็สามารถที่จะปรับประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตใหม่นะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวร่วมสมัยได้ในทุกฤดูนะคะ
0: ครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาบักกี่เดือนแต่มีถึง6งาน6ธีมเมื่อเราได้ไปแอลกันเพราะยังติดทันรอบอกว่าบ่อยากขึ้นไปครับแบบไทยหูแล้วก็ปิ๊กมาอย่างเดียวอย่างนั้นมันต้องมีแบบมีความประทับใจอื่นๆได้ปิ๊กมาตัวเองเหมือนกันแล้วยังให้เฮาได้ไม้แอลซ้ำแล้วก็ปลาคนอื่นเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้ไม้แอลตัวเหมือนกันอย่างอีตัวเหมือนกันนะครับฮกกิจกรรมติวานี้นะครับก็จะจัดภายใต้อยู่ในถนนของตังละปูนตีเดียวกันเลยมังกรข้าวท่าลองเลยจะได
1: ้ก็คือทั้ง6กิจกรรมเนี่ยจะจัดบริเวณถนนอรรถรสนะคะถ้าทุกท่านเคยไปลำพูนเนี่ยก็จะอยู่เป็นถนนเส้นใช้คำว่าถนนซอยนะคะ อยู่ติดกับวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากวัดพระธาตุหริพุนชัยนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะในการที่จะจัดกิจกรรมแล้วก็ไม่กระทบต่อการสัญจรไปมาของคนที่อยู่ในเมืองนะคะเพราะเวลาเราจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเลือกนะคะว่าการใช้ชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยก็ต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆได้โดยสะดวกนะคะซึ่งถนนอรรถรสเนี่ยใช้คำว่าเป็นใจกลางเมืองเลยนะคะท่านสามารถจอดรถได้ตามคูเมืองต่างๆแล้วก็สามารถเดินทะลุได้ทุกซอกทุกซอยนะคะก็ยังขอบคุณในอดีตนะคะที่ได้มีการวางผังเมืองไว้เป็นอย่างดีนะคะทำให้เมืองลำพูนเนี่ยเป็นเมืองที่เดินได้นะคะเป็นเมืองที่เดินได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการจะให้ไม่ใช่เราไปจัดงานแล้วจัดงานแล้วก็คือจบแต่เราอยากให้คนในเมืองอะค่ะเขามีส่วนร่วมนะคะในการจัดกิจกรรมแล้ว5วัดบริเวณคูเมืองเกินกว่านั้นซะด้วยซ้ำนะคะถ้าท่านมีเวลานะคะก็ตัวเดิมนะคะเขาก็มาทำผลิตภัณฑ์ท่านสามารถหาซื้อทานไอ้จะเป็นถนนที่เขาเรียกว่าบรรจุเรื่องราวความเป็นลำพูนไว้ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับถนนเส้นต่างๆนะคะการที่เราต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเนี่ยเรามีเป้าหมายสำคัญนะคะไม่ใช่แค่ว่าให้เขามาเที่ยวแล้วกลับไปวันที่คุณเอกบอกเมื่อสักครู่เราอยากให้เขามาสัมผัสความเป็นลำพูนอย่างจริงจังนะคะไม่ว่าความเป็นรากเหง้าความเป็นวิถีชีวิตการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็รวมถึงสินค้านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะก็ขอให้มาทำกิจกรรมผ่านการเดินการกินการชิมการช็อปการทำเวิร์กช็อปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะได้มาทราบกันว่าลำพูนเนี่ยเป็นเมืองที่มีชีวิตมีเรื่องราว
0: แถมอย่างหนึ่งก็คือตึกรามบ้านช่องยังคงเป็นความแบบดั้งเดิม
1: ไ
0: ม่ได้มีตึกใหม่ขึ้นมายังคงเป็นความแบบเอกลักษณ์ของตังจังหวัดลำพูนซึ่ง ขาสามารถแบบถ่ายหุ่นแค่ด้านนอกถนนนะเขาเดินถ่ายแล้วก็มันก็เป็นย้อนยุคได้ด้วยเหมือนกันเนาะของจังหวัดลำพูนกันมาถึงแฮมเนื้องานตีถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกท่านรองครับสลักย้อมซึ่งเพิ่งแถลงข่าวไปปีนี้เป็นเดินขบวนกันวันไหนก็ครับท่านรองครับ
1: ก็วันที่25
0: ครับ
1: 26กันยาเนี่ยค่ะก็จะเป็นบุญใหญ่นะคะใช้คำว่าเป็นบุญใหญ่บุญสลักย้อมนะคะก็คือเราใช้ชื่อว่าบุญสลักย้อมวิถีศรัทธาแห่งล้านนานะคะก็คือ

0: คือ25-26 กันยานะคะก็มีแนวคิดก็คือในเรื่องของการนำเรื่องของประเพณีนะคะแล้วก็ความศรัทธาความเชื่อของคนล้านนานะคะมาผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้นะคะก็คือไม่ได้ต้องการให้นักท่องเที่ยวเป็นแค่ผู้มาชมนะคะถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์แต่เราต้องการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสได้ลองทำท่านก็ได้มาร่วมทำบุญนะคะกับต้นสลากย้อมซึ่งก็มีการประกวดกันไปนะคะต้นหลักนี่ก็ได้รับรางวัลกันไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในวันที่25ก็จะมีขบวนแห่สลากย้อมซึ่งแต่ละหน่วยงานนะคะก็ได้ดำเนินการนำมาถวายนะคะแล้วก็ทางพระภิกษุเนี่ยก็จะไม่ทราบว่าต้นไหนเป็นของท่านนะคะก็จะผ่านการเขาใช้คำว่าหยิบเชือกนะคะแล้วถึงจะหาว่าเอ๊ะต้นสลากย้อมต้นที่ของท่านเองได้เนี่ยจะเป็นตรงไหนก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงที่จะให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งนะคะในการที่จะรับต้นสลากย้อมไปนะคะซึ่งบนต้นสลากย้อมแต่ละต้นเนี่ยมันก็ประกอบด้วยอรรถบริขารอะไรหลายๆอย่างนะคะที่สืบทอดมาจากความเชื่อนะคะหรืออัตลักษณ์ที่จะเอามาเผยแพร่นะคะซึ่งค่อนข้างสวยงามนะคะเราจะเห็นว่าเราไม่ได้ต้องการให้คนเข้ามาเป็นผู้ชมเหมือนที่ดิฉันนำเรียนนะคะอยากให้มาสัมผัสนะคะอยากให้มาร่วมกันทำบุญนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะก็คือเดินไปเที่ยวไปนะคะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะซึ่งต้นสลากย้อมเนี่ยเป็นประตูสู่การเรียนรู้ในเรื่องของศรัทธานะคะการมาเห็นเนี่ย อย่างเดียวไม่พอเราต้องการที่จะให้ไปสู่การเข้าใจและการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเข้ามาสู่ลำพูนด้วยค่ะ
1: แบบจะอีเลยนะครับยังน่าจะได้หู้ว่าสลักย่อม ทำไมต้องเป็นสลักย่อมแล้วได้บุญกุศลจากทำบุญกับสลักย่อมยังได้กันพองมันก็จะแห่ขบวนคือแบบอีเลยคุณผู้ชมครับก็สามารถไปพอกันได้ในวันตี
0: 25ค่ะ
1: ครับ25นี่ก็จะเป็นเส้นถนนเส้นสลักกลางหลังเก่าไปดักพอตรงห้างก็ได้เนาะท่านรองเนาะ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: มันก็จะแห่กันมาจากแต่ละชุมชนแต่ละอำเภอแบบอีเลยแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่ๆต้องไปพอในวัด
0: ใช่
1: เพราะว่าจะเอาต้นใหญ่แห่ขบวนนี่ไปได้นะท่านรองนะ
2: สูงนะ
1: สูงมากคุณผู้ชมและทายหกงาม
0: 10กว่าเมตรค่ะสูงมาก
1: ทายตอนกระคืนก็งามตอนบ่วันก็งามไปแห่แบบหนึ่งเนา
0: ะ
1: โอ้นี่เป็นไซอันเดี๋ยวก็3 รอบทีบเลย

0: นะคะก็คือจากคนรุ่นเก่าส่งมาสู่คนรุ่นใหม่นะคะคนรุ่นเหมือนที่ดิฉันนำเรียนนะคะว่ามันจะต้องมีต่างมาใช้เนี่ยเราก็จะมาผลิตมาเป็นลายผ้านะคะซึ่งตอนได้ค่ะ
1: มันจะเป็นของเขาไปเลย
2: มีชิ้นเดียวในโลก
0: ร่วมสมัยเนาะ
2: ค
0: ุณเอกเคยไปแล้วนะคะน้องพิธีกรผู้หญิงยังไม่เคยไปเอามาตกแต่งกับผ้าชนเผ่าค่อนข้างออกมาสวยแล้วก็ได้ราคาหมายถึงว่าทำราคาได้นะคะก็แทนที่จะขายตัวนึงแค่ไม่ถึงพันก็สามารถที่จะทำราคาได้เพราะว่าด้วยความที่เราไปเอาอัตลักษณ์จากอีกที่นึงเอาผ้าจากลีมาพ่วงกับผ้าของแม่ทาแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัยแล้วก็สร้างรายได้ที่มากขึ้นนะคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นเดือนตุลาคม
0: ใช่
1: เนาะเดือนถัดไปครับท่านรองครับพฤศจิกายนพฤศจิกายนนี่ก็จะเป็นงานใหญ่สองงานของเขาเลยจีละปูนครับ
0: ค่ะก็ในช่วงพฤศจิกาจริงๆมันก็เริ่มเขาคำว่าแสงโคมแห่งศรัทธาจริงๆเริ่ม1ตุลาถึง30เนี่ยจะเป็นวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารร่วมกับทางจังหวัดลำพูนนะคะแต่ว่าในมิติของการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็แบ่งเป็น6มิติเราก็จะไปเน้นย้ำในช่วง13ถึง14พฤศจิกายนนะคะในช่วงนั้นเนี่ยดิฉันนำเรียนแล้วว่าลำพูนเนี่ยแต่เดิมเราอาจจะเที่ยวกลางวันเนา
2: ะ
0: กลางคืนก็เมืองเงียบๆสงบเหมาะแก่การพักผ่อนเราก็จะเปิดเมืองในช่วงดังกล่าวนี่แหละค่ะว่าตุลาถึงพฤศจิกาเนี่ยจะมีการท่องเที่ยวในยามค่ำคืนนะคะซึ่งก็จะมีแสงโคมท่านเคยได้ยินกิจกรรมโคมแสนดวงนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ของจังหวัดนะคะทางท่องเที่ยวก็เลยมาจัดกิจกรรมในช่วง13ถึง14นะคะ2วันซึ่งตรงนี้เราต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเปิดมุมมองใหม่ว่าเมื่อพระอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วเนี่ยลำพูนยังท่องเที่ยวได้อยู่นะนะ
2: คะ
0: ใช่ค่ะซึ่งเราจะพบกับบรรยากาศของเมืองนะคะมีแสงไฟนะคะมีสถาปัตยกรรมมีอาหารนะคะมีดนตรีแสงสีเสียงนะคะก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะคะหัวใจสำคัญก็คือแสงโคมเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องประดับแต่มันเป็นความเชื่อเป็นประเพณีนะคะก็อยากจะให้ไปสัมผัสกันนะคะ
1: ครับ
2: อันนี้เป็นยามค่ำคืน
1: ค่ะสำหรับโคมนี่คือบวันเองที่บอกว่าบวันก็จะเป็นแฮมงานแฮมอย่างหนึ่งสำหรับทางไทยโฮมบวันเมื่อคืนก็จะงานไปแฮมแบบนึงแล้วก็มันก็จะตกแต่งโคมในหลายมุมเมืองของจังหวัดลำพูนไปได้แบบมีกัดจุดใดจุดหนึ่งแต่อันก็บอกว่าจะไปถนนเส้นไหนหรือว่าส่วนไหนของจังหวัดลำพูนก็โคมนี่งามขนาดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่ตุลาคมยาวจนถึงเดือนพฤศจิกายน
0: ในช่วงพฤศจิกามันก็มีงานอาหารพ่วงไปด้วยเลยนะคะ
2: ดีของลำ
1: ใช่นะครับ
2: ของดีของลำของ
0: อร่อยอร่อยแล้วก็จะมีส่วนประกอบของลำไยเป็นหลักที
1: ่
0: เขาบอกว่าลำพูนคือลำไยลำไยคือลำพูนนี่แหละค่ะท่านจะสัมผัสได้จากในเรื่องของกิจกรรมในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกาช่วง 20-21 เมษายนลำพูนลำแต้วิถีถิ่นลำพูนนะคะก็มาสัมผัสมาชมมาชิมมาทำอาหารแล้วก็มาสัมผัสกลิ่นด้วยนะคะในช่วงวันดังกล่าว
1: ถ้าเป็นเสน่ห์ฤดูหนาวใต้แสงดาวแอดละปูนี่หรอครับท่านรองครับอันนี้จะเป็นในรูปแบบไหนครับสำหรับงานนี
0: ้ก็จะเป็นการนำของดีนะคะทุกๆอย่างนี่แหละค่ะที่นำเรียนมาเนี่ยมาสร้างประสบการณ์ในช่วงปลายปีก็คือนักท่องเที่ยวจะได้มากินอาหารอร่อยมาชมแสงไฟมาฟังดนตรีนะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นก็ในช่วงปลายปีมันอากาศหนาวๆเนาะเย
1: ็
0: นสบาย
1: กองไฟก
0: ิน
1: หมูย่างไงเหรอ
0: ก็ไม่ได้ต้องการให้ลำพูนเป็นแค่เมืองผ่านแต่อยากให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มาสัมผัสความประทับใจในช่วงฤดูหนาวของจังหวัดลำพูนด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ยังที่ท่านรองบอกไว้นะครับว่ากิจกรรมหลากหลายแล้วก็สามารถแอลได้ทั้งในอำเภอเมืองกับต่างอำเภอได้ตัวเหมือนกันนะครับเพราะแต่ละตีเอกลักษณ์แตกต่างกันชาติพันธุ์ด้วยของกินประเพณีการแต่งกายก็จะมีเอกลักษณ์ในแต่ละตีแตกต่างกันไปตัวเหมือนกันครับสุดท้ายจะคือท่านรองนะครับได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวครับมาแอลมาห่วมกิจกรรมในแต่ละจุดในแต่ละตีของจังหวัดลำพูนฮะท่านรองครับ
0: ค่ะก็เชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะไม่ว่าลำพูนเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็มาท่องเที่ยวลำพูนกัน

0: นะคะผ่านกิจกรรมลำพูน Living Series นะคะลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูนะคะก็มาชื่นชมความเป็นประวัติศาสตร์ความเป็นเมืองวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีสินค้านะคะชุมชนอัตลักษณ์ต่างๆภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะผ่านความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่นะคะเราต้องการจะให้คนรุ่นใหม่เป็นคนสร้างเมืองนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนเมืองนะคะก็สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวให้กับคนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงคนลำพูนด้วยนะคะก็มากินของกินที่ลำพูนมาชมลำพูนมาท่องเที่ยวลำพูนนะคะและที่สำคัญก็คือมาสัมผัสนะคะพร้อมกับสนับสนุนสินค้านะคะที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนนะคะที่สำคัญก็คือจะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะคะ
1: ครับตามตารางนี่เลยคุณผู้ชมครับ6กิจกรรม6เสน่ห์6วิถีถิ่นของลำพูนมีอันอย่างกันพองครับช่วงนี้เป็นช่วงเกษียณอายุราชการนะถ้าผมว่าจะซื้ออันอย่างเฮือกับผู้ที่เกษียณดีไปละปูนไปซื้อผ้าซื้ออันอย่างก็ได้ไปซื้อน้ำผึ้งอันอย่างมีครบทุกอย่างตีจะสามารถส่งมอบเฮือกับทันทีเกษียณอายุราชการในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับจะได้กระตามคุณผู้ชมสามารถติดตามในเพจของทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดละปูนได้นะครับว่ามันมีกิจกรรมอันอย่างเฮาได้ไปแอลไปพอไปกอยกันพองครับสนทนาก็ว่าอู้จ่าในวันนี้นะครับชูเสน่ห์ละปูนห่วมสมัยละมุนทุกฤดูต้องขอพระคุณนะครับท่านรองเบญจวรรณมีเผื่อครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจะได้มาอู้จ่ากับเฮาในวันนี้ยินดีจ้านะครับท่านรองครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
2: ขอบคุณจ้า
1: สิ่งงามยังให้หันเส้นของท่านรองอ่ะอันนี้ราคาต้องสูงเหมือนกันใช่ไหมท่านรอง
0: ค่ะนิดหน่อยค่ะ
1: อันนี้คือตัดทั้งชุดเม็ดเป็นผ้าชิ้นเดียวกัน
0: ชิ้นเดียวกันค่ะ
1: แต่งามคุณผู้ชมเห็นก็ครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมยางหนึ่งเสน่ห์ของต่างจังหวัดลำพูน
2: ในเรื่องของผ้านะเจ้าเฮาอยากจะคือคุณผู้ชมได้ค่อยๆไปซึมซับบรรยากาศที่จังหวัดลำพูนนะเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮาจะยั้งกันสักกรรมนะเจ้าไปปากันช่วงท้ายของรายการเจ้า

น้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ชมครับได้เวลาแล้วครับมากวดสอบสภาพอากาศกันครับวันนี้เรามาสอบถามกันครับว่าที่ร้อยตรีปรีชาจินทนาวัฒน์นักอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคุณปรีชาเจริญรายงานได้เลยครับ
1: วิทยาภาคเหนือคุณปรีชาเจริญรายงานได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเอกฤทธิ์คุณจันทร์ศิลาและท่านผู้ชมทางบ้านครับสภาพอากาศโดยทั่วไปครับผมเป็นอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงลืมมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนครับที่ยังปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประกอบกับร่องมรสุมครับเลื่อนผ่านภาคกลางภาคตะวันออกครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางครับทำให้ภาคเหนือของเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางด้านซีกตะวันตกและทางตอนล่างของภาคครับผมในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับบริเวณภาคเหนือครับทางภาคเหนือตอนบนด้านซีกตะวันออกนะครับท้องฟ้าโปร่งนะครับแต่ว่าทางซีกตะวันตกและทางตอนล่างครับมีเมฆมากนะครับผมแล้วก็มีกลุ่มฝนอยู่แถวบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยตอนล่างครับผมสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับผมฝนวันนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางซีกตะวันตกและก็ทางตอนล่างของภาคครับในวันพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ทางด้านซีกตะวันตกและก็ทางตอนล่างของภาคนะครับผมสำหรับการคาดหมายอุณหภูมิครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่23-25องศาครับสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่33-37องศาครับต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่24-28องศาครับครับผมในช่วงนี้ครับบริเวณภาคเหนือของเราก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นครับยังไงพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับผมยังคงต้องระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0532779019ครับ
0: ยินดีจ้าน่าครับคุณปรีชาครับยังมีฝนแถมยูเนอร์
3: แม่นจ้ามีฝนสลับกับแดดก็ถือว่าอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนบ่อยเนาะก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพตัวเองนะเจ้าช่วงต่อไปเจ้าไปพอความน่าฮักของละเอกละออนลูกหลานคนเมืองบ้านเฮาในช่วงกำเมืองอุ้มมวลเจ้า
4: สวัสดีเจ้าน้องชื่อได้กินกันน่าเชื่อดองพิบชื่อเล่นชื่อว่าน้องโดนัทเจ้า
5: น้องชื่อได้กินจะเรียนมือที่ยานันชื่อเล่นชื่อน้องแก้มเจ้า
4: หมู่น้องอยู่เจ้าม.18โรงเรียนลำปางกัลยาณีเจ้าวันนี้น้องจะมาอู้กำเมืองกำว่ากัวแต้จ่างตายหายแต้จ่างเต่าแปลว่าขี้ขลาดมักตายขี้อายมักล้ม
5: ความหมายคือเกียรติสิ่งใดได้สิ่งนั้น
4: กำเมืองห้าคนเมืองป่าอู้แล้วไข่จะอู้เจ้าสวัสดีเจ้า
3: ช่วงนี้เป็นช่วงสอบนะเจ้าแล้วก็ใกล้ปิดเทอมแล้วละอ่อนถ้าเกิดว่าว่างอยู่นะเจ้าส่งคลิปอู้กำเมืองเข้ามาได้เลยนะเจ้าในไลน์กลุ่มกำเมืองอู้ม่วนนี้นะเจ้า
0: จนคุณผู้ชมครับติดตามรายการต่างๆของ NBT ภาคเหนือกันต่อนะครับจบจากรายการเจ้านิติภาคเหนือแล้วครับพอกอยครับอันเรื่องของกฎหมายใกล้ตัว3นาทีกับอัยการแผ่นดินต่อด้วยรายการห้องนางเหล่าครับบ่าย 2:00 น.วันนี้ข่าวดีประเทศไทยนะครับจะไปพอคลิปจากสถาบันพัฒนาพื้นที่สูงนะครับเปิ้นส่งเสริมเรื่องของเกษตรกรยุคใหม่ตัวเหมือนกันครับ4:00 น.แรงป้ากันกับข่าวภาคเหนือนะครับ
3: ข่าวภาคเหนือแรงนี้นะเจ้าปักกับคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและคุณนิชนันท์ชวนชัยเจ้า
0: สนทนาก็ว่าอู้จ่าในวันพุธครับทกส.นะครับก็จะได้มาอู้จ่าโครงการดีๆในการสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ตัวเหมือนกันและก็มีแห่งหลายๆโครงการตีตอบนโยบายของรัฐบาลตัวเหมือนกันก็สามารถติดตามกันในรายการเจ้านิติภาคเหนือวันนี้เวลาเสี้ยงแห่แล้วนะครับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับ
3: ข้าเจ้าจันเจลาอ่อนอ้นพร้อมทีมงาน MBT เชียงใหม่ลาไปก่อนแล้วปะกันใหม่สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์การซื้อของออนไลน์ค่ะกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันทำให้คนร้ายเห็นช่องทางการทำเงินและบางคนก็หลอกลวงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการไลฟ์หรือ Facebook ทำให้ผู้อยากซื้อสินค้าหลงเชื่อและไปจ่ายเงินให้กับคนร้ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายและภายหลังเมื่อเราทราบว่าตนเองโดนหลอกเราจะทำอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะข้อหาที่เกี่ยวกับการโกงเงินออนไลน์นั้นมีได้แก่ช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนและการนำเข้าข้อความเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่องทางการเข้าสู่ข้อความอันเป็นเท็จนั้นส่งผลต่อข้อหาและระวางโทษที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นถ้าข้อหาช่อโกงจะมีการจำคุกไม่เกิน3ปีหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในขณะที่การหลอกลวงซึ่งเกิดจากช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้เรียกว่าการช่อโกงประชาชนจะมีระวางโทษที่สูงกว่าคือระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะการหลอกลวงที่เห็นได้ประจำเกิดมักเกิดขึ้นที่แอปพลิเคชัน Facebook เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นการช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนทุกท่านสามารถดูได้ง่ายๆผ่านจากโพสต์ข้อความหลอกลวงว่าสถานะของโพสต์นั้นเป็นรูปโลกหรือรูปคนค่ะถ้าสถานะเป็นรูปโลกแปลว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อความนั้นได้นั่นคือช่อโกงประชาชนนั่นเองคุณผู้ชมจึงจะต้องเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นไว้นะคะนอกจากหลักฐานนี้แล้วยังต้องรวบรวมแชทบทสนทนาต่างๆรวมถึงสลิปการโอนเงินเพื่อให้ทราบถึงเจ้าของบัญชีที่รับเงินไปจำนวนเงินและวันเวลาการโอนเงินเมื่อรวบรวมทุกอย่างได้แล้วอย่าลืมโทรแจ้งตำรวจซึ่งขณะนี้สามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมว่าถ้าคนร้ายทักมาให้โอนเงินเพิ่มเติมอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าโดนหลอกอย่าลืมปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะครับเช้าวันอังคารที่22กันยายน2569นี้อยู่กับเรา2คนครับผมละลิตจันทนะมาละกะครับ
1: และดิฉันชยานีสุนทรมาลัยค่ะ
0: ครับก็ทักทายคุณผู้ชมที่กำลังรับชมผ่าน NBT 11ภาคเหนือรวมถึง NBT พิษณุโลกในช่องทางของ Facebook Live ด้วยนะครับว
1: ัน
0: นี้ก็มีข่าวสารนะฮะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ครับมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยครับ
1: ค่ะก็สามารถร่วมคอมเมนต์นะคะมาพูดคุยกับเราทั้ง2คนเนี่ยได้ตลอดทุกช่วงเลยนะคะว่าณสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์ของเรื่องน้ำฝนตกหนักในหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างมาอัปเดตสถานการณ์ได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยแต่ในส่วนในวันนี้ค่ะเราก็มีสถานการณ์นะคะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเราค่ะทั้งในพื้นที่ของพิษณุโลกนะคะเพชรบูรณ์แล้วก็นครสวรรค์ที่จะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็รับมือกับฝนตกหนักถึงประมาณวันที่25กันยายนนี้เนาะเพราะทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสทนชค่ะได้มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าหลายพื้นที่ยังคงต้องเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากและบางพื้นที่ค่ะอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนหรือว่าเกษตรกรก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือวางแผนกันให้ดีด้วยค่ะรวมถึงในเรื่องของสุขภาพช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะสุขภาพเนี่ยก็คือต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทางกระทรวงสาธารณสุขกับกรมควบคุมโรคเนี่ยออกมาแจ้งเตือนนะคะประกาศว่าโควิด-19 กลับมาระบาดใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงฤดูฝนแบบนี้แหละค่ะโรคภัยต่างๆเนี่ยมักจะมากับฤดูฝนมากเลยโควิด-19 เนาะหรือว่าไข้หวัดใหญ
0: ่
1: โรคมือเท้าปากในเด็กนะคะก็เฝ้าระวังกันให้ดีด้วยค่ะ
0: ซึ่งช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงพีคช่วงท้ายๆของฤดูฝนแล้วนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพแล้วก็เตรียมนะฮะฟังข่าวจากทางภาครัฐแล้วก็หมายถึงว่าเตรียมความพร้อม ในการที่อาจจะเกิดภัยเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับก็ต้องติดตามสภาพอากาศนะครับจากทางหน่วยงานราชการกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะครับเอาละครับข่าวสารวันนี้นะครับวันนี้ถือว่ามีอีกเรื่องราวสำคัญนึงในวันนี้ก็จะมีการประชุมครม.เน
1: าะ
0: ว
1: ัน
0: ที่22วันนี้ก็เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสที่อาจจะต่อในสิ้นปีนี้อีก2เดือนหรือไม่นะฮะที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยก็คือ 1,000 บาทน
1: ะ
0: ฮะระยะเวลา2เดือนนะครับก็รอเข้าที่ประชุมครม.วันนี้นะครับไหนคุณผู้ชมเขาว่ามีเสียงแตกเป็น2ฝ่ายนะ
1: ว่า
0: คนที่อยากได้กับไม่ได้
1: เอาเป็น2กลุ่มถูกไหมคะว่าอยากจะให้ต่ออายุในเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์หรือว่าไม่อยากได้ในส่วนนี้นะคะถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยคอมเมนต์มากันได้เลยเนาะเพราะเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะที่จะรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะเพราะในส่วนนี้ค่ะทางภาครัฐมีการต่ออายุ2เดือนของไทยช่วยไทยพัฒน์แต่เรายังไม่ทราบในเรื่องของหลักเกณฑ์เนาะแล้วก็เงื่อนไขในการที่จะให้วงเงินกับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทางภาครัฐเน้นย้ำว่ากลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ผ่านไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถมาใช้สิทธิ์ของไทยช่วยไทยพัฒน์ได้ส่วนกลุ่มที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็อาจจะมีการเติมวงเงินเข้าไปอีกนะคะก็ในเรื่องนี้วันนี้เลยค่ะก็ต้องติดตามนะคะข่าวสารของทางภาครัฐกันให้ดีเพราะครม.จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการด้วย
0: จากข่าวที่ออกมาก็คือพ่อค้าแม่ค้านี่อยากให้มีนะเพราะว่าขายของดีนะครับประชาชนเนี่ยมาซื้อกันมากขึ้นจากที่มีโครงการนี้แต่ประชาชนบางส่วนก็บอกว่าบางส่วนก็ไม่มีเงินที่จะเติมเข้าไปใช้อีก40นะฮะรัฐบาลเอา60แต่ว่าไม่ได้มีเงินจะเติมอีก40บางส่วนก็บอกว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปแก้ไขสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันดีกว่าไหมตอนนี้เนี่ยที่น้ำมันมันยังไม่ลดสักทีนะฮะขึ้นมาเยอะเลยแต่ว่าลดให้ผู้ชมมา
1: ใช่ค่ะ
0: ออกเสียงกันได้นะฮะทางคอมเมนต์ฮะว่า
1: อะไรแล้วน้องๆเนี่ยจะนำแม่ไม้มวยไทยเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ชมแบบอลัง
2: จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลและตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเรียนแบบธรรมชาติที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่มีอยู่เดิมนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยนำวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากต้านทานกระแสน้ำได้อาทิซากโบกี้รถไฟแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่อซีเมนต์ที่ชำรุดตลอดจนรถถังรถบรรทุกรถเก็บขยะและเรือประมงที่ไม่ได้ใช้การแล้วนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล
3: ประชาชนมาบอกข้าพเจ้าบอกโอ้ยตอนนี้สบายจับปลาได้ดีแล้วตอนนี้มันมากันเป็นแถวเขาได้ถ่ายหนังภาพของฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการังเทียมแม้แต่ปลาที่หายากที่สุดแทบไม่ได้เห็นเนี่ยคือปลาหมอทะเลตัวใหญ่เบ้อเร่อเจอปลาจระเข้สีเทาปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาได้ชาวประมงพื้นบ้านก็มาหาข้าพเจ้าบอกแม้ดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากขึ้นจากแทบจะว่าไม่มีรายได้เนี่ยกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น
2: ส่วนพื้นที่ชายทะเลที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรหลายส่วนก็เสื่อมโทรมลงบ้างก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเสียหายไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริว่าในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลชนิดต่างๆจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะเป็นทางเลือกสำคัญที่ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดทำฟาร์มทะเลตัวอย่างในพื้นที่นาเกลือริมทะเลซึ่งนางวาสนาเทพหัสดินณ อยุธยาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน82ไร่เศษที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนต่อไป
4: เราสามารถผลิตสัตว์น้ำเหล่านี้ขึ้นมาได้เองโดยใช้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ศึกษาเป็นที่พัฒนาอาชีพทางด้านประมงเนี่ยเราก็สามารถจะผลิตสาหร่ายนะฮะโดยเฉพาะสาหร่ายพวงองุ่นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยงพันปลาเป็นพันที่หายากซึ่งรวบรวมพันปลาไว้เป็นจำนวนมากเราก็ยังมีการเลี้ยงหอยปูพื้นนี่ก็เรียกว่าลงทุนเนี่ยน้อยนะฮะเพราะว่ามันกินสาหร่ายคนที่เข้ามาดูงานในนี้

0: ี้เนี่ยสามารถจะเลือกเอาแต่ละอย่างที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยออกไปทำเป็นอาชีพได
1: ้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งแก้ไขปัญหาของราษฎรโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันนำมาซึ่งความผาสุกของชนในชาติ

ค่ะสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงส่งเสริมอนุรักษ์ปะการังเทียมและฟาร์มทะเลตัวอย่างเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณผู้ชมคะยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมกันอยู่ในช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะ

0: ในช่วงประเด็นเป็นข่าวนี้นะคะเราก็มีการอัปเดตกันค่ะทั้งในเรื่องของนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะเริ่มด้วยในเรื่องของการทำงานของสคบเลยค่ะต้องบอกว่าเป็นการทำงานเชิงรุกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีผู้เสียหายค่ะที่มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพียงแค่2วันนะคะแต่ว่าดันเกิดปัญหาค่ะซึ่งทางสคบได้มีการไกล่เกลี่ยนะคะช่วยผู้บริโภคหลังรถยนต์ไฟฟ้าใช้งาน2วันเกิดปัญหาค่ะล้อแม็กแตกนะคะส่วนบริษัทที่เกี่ยวข้อง3แห่งเนี่ยเข้ามาในเรื่องของการตกลงเปลี่ยนอะไหล่แล้วก็ตรวจสอบสภาพรถให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะในเรื่องนี้นะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบเปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีซื้อรถยนต์ไฟฟ้าและเกิดปัญหาล้อแม็กด้านหน้าซ้ายแตกค่ะหลังรับรถมาใช้งานเพียง2วันส่งผลให้ลมยางรั่วและรถได้รับความเสียหายโดยทางสคบเชิญผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายและผู้จำหน่ายเข้าเจรจาไกล่เกลี่ยร่วมกับผู้ร้องจนได้ข้อยุติค่ะผลการไกล่เกลี่ยนะคะบริษัททั้ง3ตกลงเปลี่ยนล้อแม็กยางและชุดคาลิเปอร์เบรกพร้อมตรวจสอบสภาพรถให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยผู้ร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและยอมรับข้อตกลงพร้อมยุติเรื่องร้องทุกข์ค่ะ
1: กรณีนี้ครับสคบได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่3ในด้านฉลากนะครับเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงรับทราบสิทธิ์และข้อกฎหมายและร่วมเจรจาหาแนวทางแก้ไขครับขณะที่คุณสุภมาศก็กำชับให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบได้ติดตามให้บริษัททั้ง3เนี่ยดำเนินการตามข้อตกลงทั้งการเปลี่ยนอะไหล่และตรวจสอบสภาพรถจนแล้วเสร็จครับ
0: ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของทางผู้บริโภคค่ะที่มาร้องนะคะกับทางสคบที่มีการออกรถยนต์ไฟฟ้าเพียงแค่2วันแต่พอนำไปใช้แล้วเนี่ยรถดันเกิดปัญหานะคะซึ่งในทางนี้เนี่ยสคบก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะของพี่น้องประชาชนเป็นตัวกลางนะคะในการรับเรื่องแล้วก็เร่งในเรื่องของการเจรจาไก่เกียร์นะคะช่วยผู้บริโภคซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเกียร์กะแบบว่าไก่เกีย
1: ร์
0: ได้แบบว่าเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
1: อย่างที่คุณผู้ชมได้รับชมนะฮะก็คือเรามีการนำเสนอตลอดในเรื่องของสคบในเรื่องเข้ามาช่วยดูแลผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซื้อของออนไลน์ต่างๆแล้วก็เรื่องของกรณีรถ EV เนี่ยเจอบ่อยนะครับแล้วก็สคบก็เข้ามาเป็นตัวกลางในการช่วยนะครับผู้บริโภคในการไกล่เกลี่ยร้องทุกข์เรื่องราวต่างๆให้ได้รับความคุ้มครองตามความเท่าเทียมตามความยุติธรรมด้วยนะคร
0: ับ ค่ะก็สามารถจดกันไว้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าหากเราได้มีการถูกเอาเปรียบจากร้านค้าออนไลน์หรือว่าทุกๆเรื่องเลยสามารถให้ทางสคบเนี่ยช่วยเป็นตัวกลางได้นะคะในการเจรจาสามารถแจ้งไปได้ที่ทางสายด่วนสคบ1166หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะก็ให้สคบเนี่ยช่วยไกล่เกลี่ยเพราะสคบบอกแล้วค่ะว่าเสียงของผู้บริโภคเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะจากในกลุ่มของผู้ประกอบการด้วยค่ะ
1: เรามานับถอยหลังกันดีกว่าครับกับงานครั้งใหญ่ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นเจ้าภาพในการประชุม World Bank Group นะครับตอนนี้นับถอยหลังแล้วนะครับสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group นะครับประจำปี2569ตอนนี้นะครับซึ่งว่า

0: จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับการประชุมครั้งสำคัญครับที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งในรอบ35ปีเลยนะครับก็จะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายในด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกครับทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจมาร่วมหารือถึงแนวทางในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับโลกนะครับซึ่งการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับจึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติพร้อมร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกครับและสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านของความพร้อมความอบอุ่นและมิตรไมตรีโดยขณะนี้ครับเหลือเวลาอีก21วันก่อนการประชุมครั้งสำคัญจะเริ่มขึ้นครับ
1: ค่ะก็ต้องขอเชิญชวนนะคะคนไทยค่ะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th
0: มวลชนอีกนะฮะรวมกว่าคาดว่านะครับ 15,000 คนจะเข้ามาร่วมประชุมครับ
1: งานนี้แหละค่ะถือว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกที่เป็นเจ้าภาพนะคะกับการประชุม IMF นะคะ World Bank Group Annual Meeting 2026นี้ค่ะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างค่ะต้องบอกว่าฝ่ายมะขามสูงนะคะมีบทบาทสำคัญค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและก็การเกษตรค่ะและก็มีการใช้ประโยชน์นะคะของคนในพื้นที่อย่างมากแต่ว่าจะส่งสายน้ำเนี่ยไปถึงผู้คนต้องผ่านการวางแผนการบริหารจัดการน้ำจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: น้ำคือหัวใจสำคัญของการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรมหากมีน้ำเพียงพอการเพาะปลูกก็เดินหน้าเศรษฐกิจชุมชนก็เดินต่อได้หนึ่งในโครงการสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับจังหวัดพิษณุโลกคือโครงการฝ่ายมะขามสูงตำบลมะขามสูงอำเภอเมืองพิษณุโลกภายใต้การดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวรกรมชลประทานย้อนกลับไปในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2540โครงการฝ่ายมะขามสูงเริ่มก่อสร้างขึ้นจากแนวคิดในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและสร้างแหล่งน้ำต้นทุนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยได้รับการจัดสรรพื้นที่จากกระทรวงมหาดไทยประมาณ57ไร่1งาน67ตารางวาเพื่อใช้ก่อสร้างตัวฝายและอาคารประกอบตัวฝายเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมการระบายน้ำด้วยบานระบายเหล็กโค้ง5บานแต่ละบานกว้าง 12.5 เมตรและสูง6เมตรขณะที่ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิมมีความสูง16เมตรและได้รับการออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรง29ปีผ่านมาฝ่ายมะขามสูงได้กลายเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำที่มีบทบาทสำคัญต่อพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่างครอบคลุมพื้นที่ได้รับประโยชน์ในอำเภอเมืองพิษณุโลกอำเภอพรหมพิรามและอำเภอวัดโบด
3: เมืองพิษณุโลกเราเมืองสองแควนะครับเมืองสองแควก็คือมีหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าสองแควเนี่ยคืออะไรนะครับแควที่1ก็คือแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเรามีเขื่อนนเรศวรเป็นอาคารชลประทานตัวสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเมืองพิษณุโลกนะครับส่วนแควที่2เนี่ยก็คือลำน้ำแควน้อยนะครับลำน้ำแควน้อยซึ่งฝ่ายมะขามสูงเนี่ยจะเป็นอาคารชลประทานตัวสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่เมืองพิษณุโลกซึ่งก็จะไหลรวมกันกับแม่น้ำน่านนะครับไหลเข้าสู่ตัวเมืองพิษณุโลกนี่คือที่มาของเมืองสองแควนะครับฝ่ายมะขามสูงเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นอาคารชลประทานตัวสุดท้ายเนี่ยเพราะว่า1นะครับเราจะมีเหนือจากเราไปเนี่ยก็จะมีเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะครับเป็นตัวที่เก็บกักน้ำของเขื่อนแควน้อยนะครับแล้วก็ซึ่งก็จะโรยน้ำมานะครับซึ่งก็จะปล่อยน้ำมาสู่ลำน้ำแควน้อยซึ่งในระหว่างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนกับฝ่ายมะขามสูงเนี่ยเรามีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งอำเภอวัดโบดและอำเภอพรหมพิรามนะครับซึ่งในอำเภอพรหมพิรามเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นจุดเปราะบางมากก็คือเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็คือในกรณีน้ำมากนะครับในกรณีฝนตกนะครับ

0: พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยเขาจะรับน้ําจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็น้ําในพื้นที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือในกรณีที่ในฤดูแล้งนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำก็จะมีปัญหาเรื่องการส่งน้ํานะครับทีเนี้ยฝ่ายมะขามสูงตัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นผนวกทั้ง2อันเลยนะครับก็คือเป็นฝ่ายทดน้ําด้วยแล้วก็เป็นฝ่ายกักเก็บน้ําด้วยนะครับ
1: ด้วยพื้นที่รับน้ำฝนกว่า 5,514 ตารางกิโลเมตรฝ่ายมะขามสูงสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรและมีระยะเก็บกักตามลำน้ำหน้าฝายกว่า38กิโลเมตร
2: เดิมทีเลยนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่มีฝ่ายตัวนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นมาเอาในเขตของตำบลหอกองที่อยู่ใกล้ๆเรานี่นะครับในพื้นที่ของการตั้งฝ่ายตัวนี้นะครับมันก็จะขาดแคลนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำใช้ภาคการเกษตรนะครับพอมีฝ่ายตัวนี้ขึ้นมานะครับในพื้นที่ของตำบลหอกองที่เกิดขึ้นไปจากเลยฝ่ายมะขามสูงขึ้นไปนะครับสิ่งที่ได้รับเลยสิ่งแรกเลยคือสามารถได้รับน้ำเอาไปใช้ในเรื่องของการทำประปาเรื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของภาคการเกษตรในเขตตำบลหอกองนะครับแล้วก็ถ้าย้อนขึ้นไปในช่วงของตอนบนนะครับหลังจากที่มีฝ่ายตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีคลองดันน้ำเขาเรียกพรบทุ่งสารนะครับฝ่ายตัวนี้ก็จะทดน้ำเข้าสู่พรบทุ่งสารนะครับเพื่อไปช่วยเหลือพื้นที่ทางภาคทางการเกษตรนะครับของตำบลหอกองของตำบลทับยี่เชียงดมประคำวงคล้องมาต้องนะครับรวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 50,000 ไร่นะครับได้รับน้ำทำนาในช่วงของพื้นที่ลุ่มต่ำ
1: มาในวันนี้ฝ่ายมะขามสูงยังคงทำหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดพิษณุโลกจากการเก็บกักน้ำในวันที่มีน้ำสู่การส่งต่อความมั่นคงในวันที่มีน้ำอย่างจำกัดเพราะการบริหารจัดการน้ำไม่ใช่เพียงการเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดแต่คือการบริหารน้ำที่มีอยู่ให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนฝ่ายมะขามสูงหนึ่งพลังสำคัญของสายน้ำที่ช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำและหล่อเลี้ยงชีวิตของคนพิษณุโลกอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3: ค่ะและนี่ก็คือการบริหารจัดการน้ำนะคะของฝ่ายมะขามสูงในพื้นที่พิษณุโลกค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะ
4: มาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกกันบ้าง นะครับเกิดเหตุน้ำป่านะฮะท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำป่าอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับล่าสุดนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับเมื่อวานนี้ครับเวลาประมาณ 5:30 นครับนางสาวมนัสสิงหเดชในอำเภอเนินมะปรางพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านน้ำปาดได้ลงพื้นที่สังเกตการสถานการณ์น้ำและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนครับเข้าท่วมบ้านเรือนหมู่ที่2นะครับบ้านน้ำปาดตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกสืบเนื่องจากเมื่อคืนวันที่20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้ในช่วงเวลาประมาณ 5:00 นครับมีปริมาณน้ำป่าได้ไหลทะลักจากทางเขาลูกบ้านลักไทยได้เอ่อล้นตลิ่งคลองบ้านน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางหลังคาเรือนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าตั้งแต่เวลาประมาณ 5:30 นไปจนถึง 6:00 นครับระดับน้ำได้เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแม้จะยังมีบ้านเรือนบางหลังที่ยังมีน้ำเอ่อล้นคลองขังอยู่ก็ตามครับ
3: ทั้งนี้ค่ะทางด้านนายอำเภอเนินมะปรางได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองและผู้นำท้องที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งประเมินว่าหากไม่มีฝนตกหนักซ้ำลงมาอีกปริมาณน้ำจะลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างแน่นอนค่ะส่วนสถานการณ์น้ำที่ท่วมถนนสายนครไทยถึงด่านซ้ายที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนั้นขณะนี้ระดับน้ำได้เริ่มลดลงแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะ
4: ภาพรวมเนี่ยครับถือว่าระดับน้ำได้เริ่มลดลงหลายพื้นที่แต่บางส่วนก็ยังคงมีน้ำท่วมบ้านประชาชนบางส่วนนะครับแถวริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์กันมาต่อวันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหนักอีกหรือเปล่านะครับ ต้องดูพยากรณ์อากาศด้วยสำหรับวันนี้นะครับ
3: ค่ะเพราะว่าสถานการณ์ณขณะนี้นะคะยังเป็นการที่ต้องรับมือกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างในพื้นที่ก็ยังอยู่ในพื้นที่พิษณุโลกค่ะมาดูกันในส่วนของอำเภอวังทองนะคะที่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านลงพื้นที่สำรวจสิ่งกีดขวางทางน้ำนะคะบริเวณแม่น้ำวังทองบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเร่งกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบค่ะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่21กันยายน2569ที่ลำน้ำเขกและอำเภอบางกระทุ่มจึงจำเป็นต้องมีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
4: สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับได้กำหนดจุดสำรวจ6จุดสำคัญครับก็ประกอบไปด้วยจุดที่1บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควังทองระหว่างบ้านชายนามถึงบึงพร้าวนะครับจุดที่2บริเวณตลาด120ปีวังทองจุดที่3สะพานวังประดู่หมู่ที่1ตำบลวังพิกุลจุดที่4สะพานข้ามแม่น้ำวังทองบริเวณวัดวังวารีหมู่ที่5ตำบลแม่ระกาจุดที่5ครับจุดฝายกั้นแม่น้ำวังทองหมู่ที่5ตำบลไผ่ล้อมจุดที่6บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำวังทองระหว่างหมู่ที่2กับหมู่ที่3ตำบลท่าตาลนอกจากนี้ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงจากสภาพพื้นที่อย่างรอบด้านครับเพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เหมาะสมพร้อมกับหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและพื้นที่การเกษตรเป็นสำคัญตลอดจนมุ่งให้บริการนะครับในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนครับ
3: ค่ะนี่ก็เป็นการร่วมมือกันนะคะของทางจังหวัดนะคะที่ได้มีการลงพื้นที่ค่ะไปสำรวจในเรื่องของสิ่งที่กีดขวางทางน้ำเพราะเมื่อเวลาเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหพวกเศษไม้ต่างๆเนาะก็จะไปกีดขวางในเรื่องของการระบายน้ำแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมกันนะคะกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำให้เหมาะสมค่ะเพื่อจะได้มีการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ด้วยค่ะ
4: ครับต่อเนื่องกันเลยนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของอำเภอหนองไผ่นะครับส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนผลกระทบในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเสียหาย2ตำบล6หมู่บ้าน76ครัวเรือนครับได้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของอำเภอหนองไผ่ในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับจนถึง8โมงเช้าเมื่อวานนี้นะครับส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนใน2ตำบลครับ6หมู่บ้านได้รับผลกระทบรวม76ครัวเรือนโดยนายเสกสรรกลิ่นภูลในอำเภอเมืองหนองไผ่ครับขออภัยครับในอำเภอหนองไผ่นะครับได้รายงานถึงสถานการณ์และสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับได้แก่ตำบลยางงาม3หมู่บ้านครับรวม13ครัวเรือนและตำบลบัววัฒนา3หมู่บ้านรวม63ครัวเรือนโดยเฉพาะหมู่2บ้านไร่เหนือครับได้รับผลกระทบ40ครัวเรือนและหมู่ที่7บ้านซับวารินยี่สิบครัวเรือนครับ
3: ล่าสุดนะคะสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในตำบลยางงามกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะส่วนตำบลบัววัฒนายังคงมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยขณะที่อำเภอหนองไผ่ได้ประสานส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดค่ะ
4: ครับก็ถือว่าได้รับผลกระทบหลายครัวเรือนเลยนะครับในพื้นที่นี้ก็ล่าสุดเนี่ยสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับบางที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยก็ต้องรอดูสภาพอากาศต่อไปด้วยวันนี้ถ้าเกิดไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะให้สถานการณ์ดีขึ้นขึ้นมานะครับ
3: ค่ะในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรก็ต้องมีการวางแผนนะคะในเรื่องของการเก็บเกี่ยวกันให้ดีค่ะอย่างในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้มีการบอกมีการที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยแล้วก็ชาวนานะคะได้มีการเจอในเรื่องของน้ำทะลักทุ่งนาค่ะชาวนาสารเจ้าไก่ต่อเนี่ยเร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำหวั่นผลเสียหายค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกิดฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่งผลให้น้ำไหลเนี่ยเข้าในพื้นที่ของการเกษตรและทุ่งนาเป็นวงกว้างขณะที่ข้าวหลายแปลงอยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวนะคะทำให้ชาวนาต้องเร่งนำรถเกี่ยวข้าวลงพื้นที่เก็บผลผลิตก่อนกำหนดเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่หมู่2และหมู่5บ้านสารเจ้าไก่ต่อชาว วนาหลายรายค่ะเร่งนำรถเกี่ยวข้าวเข้าพื้นที่หลังน้ำเริ่มไหลเข้าท่วมแปลงนาบางรายสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันขณะที่บางแปลงข้าวยังไม่ถึงกำหนดเก็บเกี่ยวและไม่สามารถนำรถเข้าได้ทันทำให้ต้องปล่อยให้ผลผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำค่ะ
4: ทางด้านของนายสหแรงกสิวิทย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อครับได้เปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยชาวนาหลายรายต้องเร่งเก็บเกี่ยวภายใน 1-2 วันนี้ครับเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยเริ่มไหลเข้าพื้นที่นาเกรงว่าถ้าหากน้ำเพิ่มสูงขึ้นจะไม่สามารถนำรถเกี่ยวเข้าไปเก็บผลผลิตได้

0: ได้นะครับส่วนพื้นที่ของหมู่ที่3บ้านวังทับเกวียนครับซึ่งมีนาข้าวใกล้ถึงช่วงเก็บเกี่ยวแล้วตอนนี้อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อก็ได้ร่วมกับทางชาวบ้านเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนครับโดยนำรถแบ็คโฮเนี่ยปิดทางน้ำเพื่อสกัดแล้วก็ชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่แปลงนาเพื่อเป็นการรักษาผลผลิตของเกษตรกรไม่ให้รับความเสียหายไปมากกว่านี้ครับ
1: ค่ะพี่น้องเกษตรกรก็ต้องวางแผนนะคะในเรื่องของการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนกันให้ดีค่ะทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์นะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็นครสวรรค์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
0: ต่อเนื่องกันเลยนะครับกับทางด้านของโอกาสครบรอบ100ปีนะฮะในการสถาปนากรมประมงที่จังหวัดตากนะครับมีการร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์พร้อมกัน7เขื่อนพระนามทั่วประเทศนะครับเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีครับที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากครับนางสุนีบุตรพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยสำนักงานประมงจังหวัดตากนายอำเภอสามเงาหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเขื่อนภูมิพลและผู้นำท้องถิ่นครับเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์เนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีโดยพื้นที่กรมประมงกรุงเทพมหานครครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีการจัดพิธีครั้งนี้ครับจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่21กันยายน2469โดยจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์พร้อมกันณเขื่อนพระนามจำนวน7แห่งทั่วประเทศได้แก่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารครับ
1: สำหรับจังหวัดตากมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่เขื่อนภูมิพลจำนวน4ชนิดค่ะได้แก่ปลากระแหปลากาดำปลาโพงและปลาตะเพียนขาวรวมทั้งสิ้น 219 ตัวโดยพันธุ์สัตว์น้ำส่วนหนึ่งมอบให้แก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่อำเภอสามเงาค่ะ
0: ถือว่าครบรอบสถาปนากรมประมง100ปีก็มีกิจกรรมร่วมกันใน7เขื่อนหลักทั่วประเทศเลยครับ
1: มาปิดท้ายค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาท่องเที่ยวกันในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันบ้างค่ะมีเทศกาลล้างสาดลองกองหวานนะคะและก็สินค้าโอท็อปประจำปี2569ค่ะชูผลไม้ขึ้นชื่อส่งเสริมตลาดเกษตรกรและสินค้าโอท็อปค่ะนายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดงานเทศกาลล้างสาดลองกองและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2569ค่ะโดยมีนายภูริวัฒน์โชตินพรัตน์และนายสรพงษ์มานะสุอนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้สำหรับงานดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง27กันยายนนี้ค่ะณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักอำเภอเมืองอุตรดิตถ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประชาสัมพันธ์ล้างสาดและลองกองซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดค่ะรวมถึงเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะ
0: ภายในงานมีกิจกรรมประกวดล้างสาดลองกองและกระเช้าผลไม้มีการแข่งขันยำล้างสาดลองกองลีลานิทรรศการในด้านการเกษตรการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าแปรรูปรวมถึงอาหารท้องถิ่นสินค้าจากเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตลอดจนสินค้าโอท็อปของจังหวัดอุตรดิตถ์หลากหลายรายการครับเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพจากชุมชนโดยตรงพร้อมร่วมสนับสนุนเกษตรกรผู้ประกอบการและเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าอุตรดิตถ์ไม่ได้มีแค่ทุเรียนนะแต่ยังมีในส่วนของเทศกาลล้างสาดแล้วก็ลองกองแล้วก็ยังมีสินค้าโอท็อปที่รอคุณผู้ชมอยู่นะคะไปร่วมงานกันได้
2: บ้านมามีการโชว์ด้วย
1: ห้ามพลาดกันเลยนะคะกับช่วงสรรหามาเล่าค่ะน่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
3: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
4: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
5: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะ

0: จะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้เริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสคลีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
1: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
2: เงยเอาห้าให
3: ้เชียบเชียบ
2: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
4: ติบนิ้วนบจำนงก่อนจะ
5: ผ้า

0: ชมต้องรอครับท้ายรายการของเราในวันนี้ฮะเดี๋ยวน้องๆเขาได้โชว์กันเสริมในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องนี้อย่างไรกันบ้าง
1: ในส่วนของเทศบาลตำบลบ่อไทยของเราเองก็คือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นี่คือเราพยายามผลักดันมาตั้งแต่นโยบายของรัฐบาล
0: ครับ
1: แล้วก็เราพยายามส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของวิชามวยไทยเราให้ความสำคัญมากเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ถนัดแล้วก็มีความรู้ความสามารถทางด้านนี
0: ้
1: ก็เลยพยายามถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนครับ
0: ทำไมเราถึงเลือกเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน
1: จริงๆมวยไทยเนี่ยคือสามารถฝึกได้ทุกเพศทุกวัยแต่ด้วยภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยเฉพาะกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ่อไทยซึ่งผมเป็นผู้อำนวยการอยู่นะครับก็คือภารกิจหลักเลยคือเรื่องของการบริการสาธารณะและก็กิจกรรมสาธารณะแล้วผมมองว่าคือการบริการทุกเพศทุกวัยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนก็คือนับว่าคือเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะช่วงหลังเลิกเรียนแล้วก็หลังเลิกงานของผมจะใช้เวลาว่างตรงนี้คือพยายามฝึกสอนให้กับเด็กทุกวัน
0: ผมถามหน่อยนะครับตอนแรกเลยเนี่ยที่เรามีไอเดียแล้วว่าเฮ้ยเราอยากจะเอามวยไทยเนี่ยเนาะมาส่งเสริมให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตอนแรกที่เราเริ่มกันเลยเนี่ยความสนใจเป็นอย่างไรบ้าง
1: จริงๆก็คือผมเป็นคนต่างจังหวัดผมเป็นคนขอนแก่นผมมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็มารับตำแหน่งผู้อำนวยการวันแรกเลยสิ่งที่ผมติดตัวมาก็คืออุปกรณ์มวยไทยแล้วผมเริ่มจากการฝึกซ้อมตัวเองแล้วทีนี้คือก็มีเด็กบางส่วนที่เขาเห็นผมฝึกซ้อมเขาก็เลยอยากจะมาทดสอบบ้างแล้วก็เห็นเด็กบางส่วนก็คือกำลังขับมอไซ
0: ค์
1: แล้วก็เด็กบางส่วนก็มีการเล่นโทรศัพท์แล้วก็เด็กบางส่วนก็อาจจะทำกิจกรรมของตัวเองซึ่งไม่มีการรวมกลุ่มผมก็เลยเชิญชวนมาทีละคน2คน2คนนะณตอนนี้คือ 40-50 คนแล้ว
0: โอ้ก็คือตอนแรกที่ผอ.เข้ามาคือผอ.เป็นคนต่างถิ่นเนาะเป็นคนขอนแก่นแล้วมาที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็คือจริงๆเราชอบเรื่องของมวยไทยอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเป็นการเอาอุปกรณ์มวยไทยเนี่ยมาซ้อมออกกำลังกายของเราแต่ปรากฏว่าเด็กๆเขาเห็นเขาก็อยากที่จะมาร่วมด้วยเอ๊ะทำอะไรอยู่อยากจะมาลองด้วยอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นพอเป็นจุดเริ่มต้นแบบนั้นแล้วก็บวกกับไอเดียที่เราอยากจะส่งเสริมต่อยอดด้วยเลยเป็นกิจลักษณะเป็นโครงการขึ้นมาเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เมื่อเปิดรับสมัครเราเป็นการรับสมัครหรือว่าเชิญชวนอย่างไร
1: จริงๆก็คือเราเปิดรับสมัครไหมก็คือไม่ใช่การเปิดรับสมัครแต่เป็นการที่ว่าใครสนใจก็มาเรียนรู้ได้เลยแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีด้วยที่คอยสนับสนุนโดยเฉพาะเจ้าของบ้านพักที่ผมพักอยู
0: ่
1: นะต้องขอเอ่ยนามหน่อยนิดนึงนะก็คือคุณพี่สันติแล้วก็คุณครูแบบวันเดือนเพ็ญของวิเศษนะเขาพยายามสนับสนุนให้สถานที่กับผมแล้วก็ให้ผมได้ซ้อมกับเด็ก
0: ๆ
1: ทีนี้เริ่มจาก 4-5 คนกลายเป็น10กลายเป็น20กลายเป็น30แล้วก็ในระยะต่อมาคือมองดูแล้วคือเด็กก็พอมีแววก็เลยส่งไปโชครายการแรกๆรายการแรกๆก็ประสบความสำเร็จแค่คนเดียวจาก 7-8 คนรายการที่2ก็เริ่มดีขึ้นรายการที่3ณตอนนี้คือรวมแล้วก็น่าจะเกือบ100ไฟแล้ว
0: ที่มาวันนี้ฮะมีใครได้ไปลองแข่งกันมาบ้างแล้ว
1: ที่มาวันนี้คือได้ชกทุกคนครับ
0: อ๋อทุกคนแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เคยลงชกมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอ้นี่นะฮะก็คือจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันในพื้นที่นะฮะจนสามารถที่จะเหมือนเป็นค่ายมวยย่อมๆ
1: ใช่ครับ
0: ค่ายมวยเยาวชนนั่นเอง
1: ใช่
0: คราวนี้ครับรูปแบบในเรื่องของการสอนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแม่ไม้มวยไทยของเพชรบูรณ์หรืออะไรอย่างไรกันบ้าง
1: จริงๆการสอนมวยไทยผมเองก็ผ่านการฝึกอบรมมาผมก็พยายามปลูกฝังให้กับเด็กทุกคนนะครับได้สนใจเรื่องมวยเพราะอะไรก็คืออย่าลืมไปว่าเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศไทยก็คือมันเริ่มจากมวยไทยโดยเฉพาะการปกป้องรักษาชาติตั้งแต่ยุคของนายขนมต้มนะครับและอย่างนึงคือคนในเพชรบูรณ์ก็ไม่ใช่ว่าคือด้อยเรื่องมวยโดยเฉพาะเขาสายกาแล็กซี่ถือว่าเป็นฮีโร่ของเมืองไทยที่เป็นคนเพชรบูรณ
0: ์
1: พยายามปลูกฝังให้เด็กๆแล้วก็เด็กๆก็สนใจนะครับสนใจแล้วก็เราก็ฝึกสอนตั้งแต่เบสิกพื้นฐานหมัดเท้าเข่าศอกทุกอย่างก็คือให้คล่องแคล่วต่อจากนั้นก็คือเราพยายามนำเอาเทคโนโลยีมาประกอบในการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นให้เด็กดูคลิปบ้างดูสื่อบ้างแล้วก็เราก็สอนเสริมไปบ้างนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราก็พยายามหารายการให้เด็กสำหรับเด็กที่สนใจนะแต่สำหรับเด็กที่มาซ้อมเพื่อสุขภาพก็ส่วนหนึ่งครับผม
0: มี2 ส่วนนะฮะ
1: คือ
0: คนสามารถมาซ้อมมาเล่นเพื่อสุขภาพได้อ่ะถามผอ.ไปแล้วถามน้องๆกันบ้างดีกว่านะฮะทำไมเราถึงเลือกที่จะมาเรียนมาซ้อมมวยไทยครับ

0: ร่างกายที่แข็งแรงค่ะแล้วก็อยากชนะความกล้าตัวเองด้วย
1: จุดเริ่มต้นเลยตอนแรกเลยเราเห็นหรือเราเห็นเพื่อนๆหรือเห็นเขาซ้อมกันหรืออย่างไรบ้างที่แบบเฮ้ยเขาทำอะไรอยู่ทำไมน่าสนใจจังจุดเริ่มต้นเลยตอนแรก
0: ก็หนูก็เห็นมีน้องๆกลุ่มนึงเข้าไปซ้อมกับครูสองค่ะก็หนูก็มีความสนใจด้านนี้อยู
1: ่ครับ
0: ก็เลยขอลองเข้าไปซ้อมด้วยค่ะ
1: ครับแล้วด้วยความเป็นผู้หญิงด้วยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กผู้หญิงก็จะแตกต่างนะครับในเรื่องของความสนใจต่างๆเนาะแต่นี่เราเห็นในกลุ่มเนี่ยก็มีน้องผู้หญิงโอ้โหหลายคนมากนะนี่ตั้งแต่ตัวน้อยเลยเล็กๆ เลยนะฮะก็เริ่มสนใจนะที่จะมาเรียนรู้กับเรื่องของมวยไทยแล้วแล้วเป็นไงกันบ้างพอได้เข้ามาพอเริ่มฝึกซ้อมยากไหม
0: ก็ช่วงแรกๆก็มีความยากอยู่ค่ะแต่ว่าพอเราภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็
1: เริ่มง่ายเริ่มชอบสนุกแล้วเนาะนะฮะตอนนี้เราซ้อมเราเล่นมวยไทยมาระยะเวลาประมาณกี่ปีแล้ว
0: ประมาณเกือบปีแล้วค่ะ
1: เกือบปีแล้วนะเกือบปีแล้วกับการที่ซ้อมตรงนี้นะครับอะไรคิดว่าเป็นจุดที่ยากที่สุด
0: ก็การฝึกซ้อมเนี่ยค่ะ
1: ซ้อมวินัยไหม
0: มี
1: น้องต้องวินัยนะคะปกติละถามพอครับตารางการฝึกซ้อมอย่างไรบ้างเพราะว่าเด็กๆก็ต้องมีเรียนด้วยเนาะ
2: ครับ
1: เราจะรวมกลุ่มการฝึกซ้อมกันตอนไหนอย่างไรกันบ้างคร
3: ับ จริงๆการฝึกซ้อมของผมก็คือจะเน้นช่วงเย็นเป็นหลักเพราะว่าคือผมก็ทำงานทำงานประจำส่วนนักมวยก็ไปโรงเรียนเราก็จะซ้อมช่วงเย็นกันทีนี้คือในส่วนของรายละเอียดของการซ้อมก็คือเราพยายามปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเด็กแล้วก็ระยะเวลาของเด็กเราเริ่มต้นเช็คไปเลยว่าคือเวลานี้เราจะกำหนดให้เด็กวิ่งเวลานี้เรากำหนดให้เด็กก็คือชกเป่าเวลานี้คือจะกำหนดให้เด็กชกกับเราหรือว่าเขาเรียกว่าคือลงนมกับเรานะครับและที่สำคัญก็คือถ้าเกิดนี้เด็กคนไหนที่เขามีรายการเราก็จะพยายามซ้อมให้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเพราะว่าอะไรคือเด็กกลุ่มนี้คือจะต้องเป้าหมายคือชัยชนะหรือความสำเร็จของเขาในไฟที่เขาจะทำการชก
1: นี่แหละฮะพูดถึงในเรื่องของการฝึกซ้อมรวมถึงการฝึกเพื่อการแข่งขันกันด้วยนะครับรางวัลที่เรารู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละคือความสำเร็จของเราที่ทำกันมามีอะไรที่เราภูมิใจกันบ้างครับ
3: ที่ผมภูมิใจมากที่สุดก็คือความสุขของน้องเด็กแล้วก็ความสุขของผู้ปกครอง
1: ครับ
3: เพราะว่าอะไรคือทุกครั้งที่มีรายการชกผมจะพาเด็กไปชกแล้วเด็ก
1: เลยนะฮะสนุกไหมฮะมวยไทยสนุกมากเลยนะฮะแล้วพอไปแข่ง
3: ชายาลูก
1: กายน้อยสอเจริญ
3: พัฒนา
1: พัฒนาจำชื่อนี้นะคุณผู้ชมนะนี่วันนี้เขามาอยู่ในรายการห้องนั่งเล่าของเราเดี๋ยววันหลังอีกสักประมาณ5ปีข้างหน้าอาจจะต้องเชิญสกายน้อยเนี่ยนะฮะมาในรายการของเราในฐานะแชมป์โลกเชิญไว้ก่อนเลยนะพี่เชิญไว้ก่อนเลยนะนะฮะนี่คือความสำเร็จครับคุณผู้ชมครับที่เราเป็นตัวอย่างอย่างดีนะในการต่อยอดในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เป็นอย่างไรกันบ้างนะตอนนี้ครับเรามีอย่างที่น้องเขาบอกแล้วอย่างน้องเขาเองเนี่ยเขามาซ้อมฝึกซ้อมทุกวันเนี้ยเขาก็มีเป้าหมายมีความฝันของเขาแล้วเหมือนเป็นการจุดประกายความฝันของเขาและในฐานะที่เราเป็นคนเริ่มตรงนี้เราวางแผนอนาคตอยากจะต่อยอดในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างครับ
3: การต่อยอดของผมนะครับก็คือความฝันของเด็กเป็นที่ตั้งผมอยากจะให้นะครับโดยเฉพาะคือคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ่อไทยไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านสมจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ปกครองพี่น้องประชาชนในพื้นที่อบอุ่นไปชกไกลขนาดไหนก็ไปเชียร
1: ์
3: นะครับเดินทางไกลขนาดไหนก็ไปเชียร์ทุกวันทุกวันแล้วก็พยายามให้เด็กจากพี่สอนน้อง
1: พี่สอนน้องรุ่นสู่รุ่นตัวจิ๋วสุดอายุเท่าไหร่ครับ
3: ตัวจิ๋วสุด
1: นะครับ
3: ห้าขวบครับตอนนี
1: ้ห้าขวบแล้วห้าขวบเนี่ยเขาเริ่มมาทำอะไรได้บ้าง
3: ซ้อมทุกวัน
1: ซ้อมทุกวัน
3: แล้วก็เพิ่งชกครั้งแรกเมื่อวันที่12ที่ผ่านมา
1: ฮะอันนี้คือชกแล้ว
3: ชกแล้วครับชนะแล้วครับชนะแล้วชนะแล้ว
1: ห้าขวบนี่นะฮะห้าขวบชื่อน้องอะไรฮะ

0: ะชื่อน้องอะไรครับแนะนำตัวหน่อยได้ไหมเอ่ยอันนี้มีไม้อยู่ข้างๆอ่ะให้น้องพูดหน่อย
1: ชื่อ
0: น้องอะไรครับ
1: อีฟ
0: น้องอะไรนะฮะน้องอิง
1: ยินนิฟ
2: ชื่อตัวมวยชื่อก้อนคำ
0: ห้าขวบแล้วโอ้โหขึ้นชกแล้วเราไม่กลัวเลยเหรอกลัวไหมไม่กลัวเลยเก่งมากนี่ฮะ
2: ชนะ
0: ห้าขวบและชนะมาแล้วนะไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับโอ้โหนี่คือความภาคภูมิใจของเราเนาะตอนนี้เนี่ยมีเด็กน้องๆที่มาอยู่ในโครงการของเรามาฝึกซ้อมกับเราเนี่ยรวมแล้วเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
2: ก็ถ้าในส่วนที่มาซ้อมเป็นประจำเลยน่าจะอยู่ที่ประมาณ30
0: ครับ
2: แล้วก็ยังมีในส่วนของชาวต่างชาติที่มาฝึกซ้อมด้วย
0: ครับ
2: ก็มีชาวอเมริกาอีก2คนแล้วก็มี
0: ของน้องๆที่เขาฝึกซ้อมมานะฮะวันนี้ขอบคุณมากในรายการของเราเดี๋ยวเราปิดท้ายรายการมวยไทยจากน้องๆรับชมกันได้เลยครับ
3: ไปมา4คน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการค่ะเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเด็กนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพด้วยนะคะต้องบอกว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมาร่วมพูดคุยแล้วก็ตอบทุกข้อสงสัยวันนี้ค่ะขอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงนงลักษณ์บุญชูดวงนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาพูดคุยในรายการกับเราวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์ฝนค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
2: ต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการของเราด้วยอย่างที่บอกเลยว่าเลี้ยงลูกเจนใหม่อย่างไรให้เข้าใจอย่างที่บอกไปเลยค่ะอาจารย์ว่าบางครอบครัวเนี่ยมีคนหลายเจนมากอยู่ในครอบครัวเดียวกันก่อนที่เราจะไปลงลึกลงรายละเอียดว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงนะคะให้เข้าใจอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายแต่ละเจนก่อนค่ะว่าเราแต่ละคนเนี่ยอยู่ในเจนไหนบ้างจำแนกให้เข้าใจก่อนว่าเราอยู่ในเจนไหนนะคะ
3: ได้เลยค่ะก็จริงๆถ้าดูแต่ละเจเนอเรชันก่อนเนาะค่ะมาสำรวจกันก่อนว่าเอ๊ะตอนนี้ท่านผู้ฟังเนาะเอ๊ะเราอยู่เจนไหนกันเน
2: าะเราอยู่ในเจนไหนบ้าง
3: อันแรกเลยค่ะเบบี้บูมเมอร
2: ์ค่ะ
3: ก็คือช่วงเกิดตั้งแต่1946มาค่ะตอนนี้ก็อายุประมาณ61ถึง79หลักๆก็น่าจะเป็นรุ่นปู่ย่าตายายในบ้าน
2: ใช่ค่ะ
3: ต่อไปเจน X ก็คือตั้งแต่1980ลงมาก็คือในช่วง45ถึง60ปีเนาะก็อาจจะมีทั้งเป็นรุ่นปลายๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มเป็นเหมือนเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่อยู
2: ่
3: แต่ว่าช่วงต้นเจน X ตอนนี้อาจจะเริ่มผันตัวมาเป็นปู่ย่าตายาย
2: ตายายไปแล้วนะคะอาจารย
3: ์ต่อไปก็คือเจน Y คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงนี้เนาะ29ถึง44ปีนะดังนั้นพ่อแม่ส่วนใหญ่ของลูกเล็ก

0: เล็กแถวๆเด็กเล็กประถมเนี่ยก็มันจะเป็นเจน Y ค่ะส่วนเจน C ก็คือช่วงวัยรุ่นถึงวัยทำงานช่วงนี้
1: ก็อาจจะมีบ้างไหมคะอาจารย
0: ์ก็อาจจะมีทั้งพาร์ทที่เป็นลูกวัยรุ่นหรือพอเป็นช่วงไปต้นเจน C อาจจะเริ่มมีลูกเล็กละ
1: อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วนี่นะคะ
0: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์สมัยนี้ที่ชอบเจอกันก็คือเจน C ในที่ทำงานใช่ไหมเห็นแบบมีเยอะมากและก็ค่ะเด็กเล็กๆค่ะในช่วง 1-12 ปีเขาจะถือว่าเป็นเจนอัลฟา
1: เจนอัลฟา
0: และตอนนี้มีเจนใหม่เกิดขึ้นมาเพิ่มค่ะ
1: เจนใหม่ล่าสุดเลยนะคะอาจารย
0: ์เด็กๆที่เกิดปีนี้เขาจะเทิร์นเป็นเจนเบต้าแล้ว
1: เน
0: าะแต่ละเจน
1: ว่าตอนนี้มีประมาณ6เจนหลักๆ
0: ใช่ซึ่งอาจจะประกอบกันอยู่ในบ้านเดียวกันก็ได
1: ้นั่นสิคะอาจารย์
0: นั้นของแต่ละเจนไปใช่ไหมคะเบบี้บูมเมอร์ก็กับความมีความทุกข์ยากมาก่อนหน้านี้ช่วงนี้เขาจะเป็นคนเคร่งครัด
1: คือเป็นรุ่นบุกเบิก
0: ใช่มีความยากลำบากมาก่อนก็เลี้ยงเจน X มาทีนี้ถ้าเป็นพ่อแม่ในยุคนี้เราอาจจะเจอ2คู่ใหญ
1: ่ๆ
0: ก็คือเจน X กับเจน C ก็คือพ่อแม่ในช่วงเจน X เนี่ยลูกเนี่ยมักจะถ้าเป็นลูกในวัยเนี้ยก็จะเริ่มเข้าวัยรุ่นละ
1: ค่ะ
0: ในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเจน Y ก็มักจะมีลูกอยู่ในช่วงอายุที่เป็นเจนอัลฟา
1: ค
0: ่ะเนาะเหมือนคุณทิพย์ก็เป็นคุณแม่เจน Y ใช่มั้ยคะแล้วก็มีลูกอยู่ในเจนอัลฟาด้วยทีนี้มันจะมีปัญหาหรือเปล่าใช่ม
1: ั้ยใช่ค่ะอาจารย์อย่างที่บอกเลยว่าในครอบครัวนี่มีคนหลายเจนมากโดยเฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างบางทีแค่ในบ้านเราแค่ครอบครัวเรามีพ่อมีแม่มีลูกก็2เจนอย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะคะอยู่คนละกลุ่มกันแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนมันต้องมีปัญหาเกิดขึ้นเลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าปัญหาหลักๆที่เจอบ่อยๆที่มักจะมาปรึกษาคุณหมอเนี่ยค่ะเกี่ยวกับคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกที่ต่างเจนกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์โอเคทีนี้มาทำความเข้าใจกันก่อนเมื่อกี้เราบอกว่าพ่อแม่เจน X เนี่ยมักจะตอนนี้มีลูกวัยรุ่นที่เป็นประมาณเจน C ใช่ไหมคะทีนี้ก่อนที่จะไปรู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเนี่ยเราอาจจะต้องมาเข้าใจเขาก่อนเนาะคนเจน X อย่างที่บอกว่าก็เป็นลูกหลานของเบบี้บูมเมอร์เนาะถูกไหมคะคุณพ่อคุณแม่ผ่านความยากลำบากเลี้ยงดูมาแบบเข้มงวดเนาะมาแบบโอ้ยผู้ใหญ่ต้องถูกเด
1: ็
0: กต้องเชื่อฟังเนาะเน้นเรื่องของวินัยเคร่งครัดให้คุณค่าของการเรียนต้องตั้งใจเรียนดีจะได้จบสูงๆเป็นเจ้าคนนายคนเนาะและสมัยนั้น Gen X ยิ่งถ้าเป็นต้น Gen X เนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยเนาะอาจจะมาจนถึงปลายๆด้วยซ้ำซึ่งอาจจะทำให้การเข้าสู่โลกการสื่อสารเนี่ยช้ากว่าเด็กๆในขณะที่ต้องเลี้ยงลูก Gen Z Gen Z คืออะไร Gen Z คือเด็กที่โตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีโซเชียลละอินเทอร์เน็ตไวเนาะพร้อมที่อยากจะแบบมีพื้นที่ของตัวเองอยากจะแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยและไม่ได้เชื่ออะไรง่าย
1: ๆ
0: อยากจะมีความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นฟีลลิ่งของพ่อแม่ก็คือเจน X ที่โอ๊ยเบบี้บูมเมอร์สั่งอะไรมาก็ค่ะ
1: จะตามนั้นต้องแบบว่าอยู่ในกรอบนี้นะคะ
0: พอสั่งลูกปุ๊บลูกแบบทำไมเราต้องทำแบบนี
1: ้ลูกเกิดคำถาม
0: ใช่ไหมเจนซีก็จะแบบมีความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นเจนเอ็กก็จะคิดขึ้นมาเลยว่าลูกเถียงดื้อ
1: แน่นอน
0: ไม่เชื่อฟังเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือการที่เติบโตมาไม่เหมือนกันคาดหวังไม่ก็มีเนาะแต่ว่าทันไม่ทันจริงไม่ได้จำเป็นค่ะมีหมดแล้ว
1: มีทุกอย่างเลยนะคะ
0: ใช่เน
1: า
0: ะถูกหล่อหลอมมาว่าสิ่งที่ดีก็คือ
1: จะไปถึงเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ
0: คือทุกอย่างเป็นยังไงพ่อแม่เจน Y มาเจอเจนอัลฟาเนาะพอพ่อแม่รู้สึกแล้วว่าแบบการควบคุมแบบเจน X Baby Boomer เนี่ยมันไม่ดี
1: มัน
0: ไม่ได้เราก็แบบโพสิทีฟเนาะสิ่งที่เริ่มเห็นเป็นปัญหาแล้วจริงเจอเคสเยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือโพสิทีฟจริงแต่มักจะขาดวินัยมักจะมาแนวตามใจเป็น permissive parenting ไปเลยแบบอ๋อลูกดีส่งเสริมเอ้าทำเลยอยากทำอะไรทำอยากดูจอดูเนาะนอน 4-5 ทุ่ม
1: ได้หมด
0: ได้หมด
1: นะคะ
0: ใช่ไงเพราะฉะนั้นก็จะได้เด็กที่เอาแต่ใจพ่อแม่มาคอมเมนต์ว่าเด็กเอาแต่ใจจริงๆต้องย้อนกลับไปแล้วใครเอาใจ
1: แล้วเราเลี้ยงยังไงอาจารย์
0: ถูกไหมคะ
1: อันนี้สำคัญ
0: เป็นจริงๆดีที่เราเลี้ยงดูเชิงบวกแต่ว่าต้องระวังไม่ให้ขาดวินัยพอเมื่อไหร่เราโอ้ดีหมดเลยอยากทำอะไรทำแต่ไม่มีกรอบเลย

0: เด็กก็จะไม่รู้ว่าจริงๆควรจะทำอะไรเนาะเพราะฉะนั้นเจนอัลฟามีแนวโน้มที่จะขาดวินัยขาดความอดทนเนาะใจร้อนรอคอยไม่ค่อยได้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะจำเป็นสำหรับพ่อแม่เจนวายก็คือโอเคดีละเราเลี้ยงดูเชิงบวกเราให้ความรักเต็มที่แต่ว่าเน้นเรื่องวินัยการจัดการเรื่องอารมณ์เนาะและเรื่องของความยืดหยุ่นเพราะว่าจริงๆเขาก็ยังอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก
1: ใช่ค่ะใช่
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นสำคัญสำหรับ2คู่ที่เรามักจะเจอบ่อยๆ
1: อันนี้ก็คือมีแน่นอนในสังคมปัจจุบันพ่อแม่ลูก2คู่ที่อาจารย์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ฟังอาจารย์พูดมาถึงตรงนี้แล้วว่าแต่ละเจนมันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูแบบเดิมๆที่เราถูกเลี้ยงมาในอดีตมันยังจะสามารถใช้ได้อยู่ไหมคะอาจารย์กับเด็กเจนนี้เงี้ยค่ะ
0: ก็จริงๆมันมีมุมที่ไม่ว่าเจนไหนอ่ะก็ใช้ได้หมดอยู่ละ
1: ค่ะ
0: เนาะการเลี้ยงดูด้วยความรัก
1: ค่ะ
0: เนาะการให้ความใส่ใจการจริงๆ positive parenting เนี่ยเป็นหลักการที่ดีอยู่ละเนาะการเลี้ยงดูเชิงบวกเนาะไม่ทุบไม่ตีแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างที่บอกก็คือการที่เรามียังคงเรื่องสิ่งที่มันยังจำเป็นพื้นฐานของชีวิตเนาะการมีวินัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจวัตรหรือว่าการสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างกันเพราะฉะนั้นในมุมของภาพกว้างเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ทุกเจนแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องไม่ตกกับดักหลุมพรางเจเนอเรชันแบบที่เราถูกหล่อเลี้ยงมาเนาะคือถ้าอันไหนบางทีมันเป็นค่านิยมมันเป็นความเชื่ออย่างที่เราบอกว่าเจน X คิดว่าพูดอะไรต้องฟังถ้าพูดอะไรขึ้นมาที่ไม่ใช่ตามพ่อแม่สั่งคือเถียงอย่างเงี้ยมันก็จะไปได้ยากละกับเด็กยุคที่อยากจะเสนอความคิด
1: มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปลดล็อกบางอย่างเช่นพ่อแม่เจน X ก็ต้องการที่ลูกเนี่ยมีหน้าที่ต้องฟังพ่อแม่เท่านั้นต้องคิดลูกวันนี้เรียนมาแล้ว5กิจกรรมยมแบบไม่โหไม่ไหวแล้ว
1: คือไม่มีแรงจะเดิน
0: ไม่ทำอะไรที่อยากทำเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหันกลับมาดูจิตใจดูสภาพวันนี้ลูกรู้สึกยังไงเน
1: า
0: ะ
1: อาจจะต้องถามไถ่กันบ้างในครอบครัวเนี่ยนะอาจารย
0: ์นั่นก็คือโดยสรุปก็คือสิ่งที่มันยังเป็นกรอบเป็นพื้นฐานเนี่ยมันทำได้เหมือนเดิมแหละเนาะเพียงแต่ว่าเข้าใจจริงๆที่เปิดมาด้วยการที่บอกว่าแต่ละเจนคือใครเติบโตมาแบบไหนเนี่ยเพราะว่าจริงๆแค่เราเข้าใจเราก็อาจจะเปิดใจมากขึ้นในการที่จะคุยกันติดต่อสื่อสารกันเนี่ยค่ะ
1: อย่างถ้าเป็นการเลี้ยงลูกในอดีตเรามักจะได้ยินสุภาษิตคำหนึ่งที่บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
0: ตีตอนนี้เดี๋ยวติดคุกนะคะ
1: ตีไม่ได้
0: พรบ.ก็เริ่มจะออกแล้วเนาะแต่ว่าก็คือจริงๆอันนั้นก็อาจจะไม่ควรนำมาใช้ละเนาะ
1: ในยุคปัจจุบันนะคะ
0: ใช่ใช่เพียงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่ให้ตีแล้วเท่ากับไม่สั่งสอนน
1: ะ
0: อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องปลดล็อกจากความคิดกรอบเดิมๆว่ารักลูกให้ตีนึกออกไหมเราตีค่าเลยว่ารักเท่ากับตีถ้าไม่ตีคือไม่รักหร
1: อตีให้หลับจำเงี้ยค่ะจะได้ยินคำนี้
0: ซึ่งถ้าเด็กจริงๆเวลาตีเนี่ยมันจำจริงๆนะจำแบบนึกภาพสมมติเรามีผ้าขาวอะค่
1: ะ
0: แล้วก็ฟาดลงไปสักทีนึงเนี่ยมันเหมือนเราสาดหมึกสีดำลงไปเลยจำเลยแต่จำเป็นภาพลบนะ
1: แต่จำ
0: ไม่ได้จำด้วยไม่ได้จำด้วยว่าฉันทำอะไรไม่ดีฉันควรจะทำอะไรจำว่าฉันถูกตีเน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะหลับจำจริงๆแหละไม่ทำเพราะกลัวโดนตีแต่มันไม่ได้ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู
1: ้
0: ว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วไม่ควรทำอะไรนึกออกไหมสมมติว่ามาถึงปุ๊บฟาดปุ๊บหยุดเลยไม่ทำจริง
1: คือไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไร
0: ใช่แล้วครั้งหน้าก็อาจจะทำอีกก็ได้ทำอย่างอื่นที่ผิดเนี่ยอันเดิมอาจจะไม่กล้าทำละเพราะว่าโดนไปละอย่างเง
1: ี้ยโดนตีไปแล้วนะคะ
0: เพราะฉะนั้นมันไม่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้เรื่องตีเนี่ยอาจจะต้องขอหยุดเนาะเป็นเรื่องที่บอกว่าคงไปต่อไม่ได้ละในเจนถัดไปค่ะแล้วก็จริงๆในแง่กฎหมายด้วยเนาะพ.ร.บ.ก็อาจจะเริ่มร้อนออกมาละตอนนี้ก็อาจจะลองดูแต่ว่าคือตัวเองอะเชื่อว่าการที่เขาพยายามทำให้เรื่องนี้มันออกมาเนี่ยมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงการเลี้ยงดูอะไรหมายถึงว่าจริงๆต่อให้เป็นเจนก่อนหน้านี
1: ้
0: ถ้าเป็นหมอแนะนำเราก็ไม่เคยบอกให้ตีลูกเพื่อจะให้เป็นคนดีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นลูกเจนไหนก็ไม่ควรถูกตีอยู่แล้วแหละเน
1: า
0: ะ
1: แต่นี่อาจจะเป็นสุภาษิตหรื

0: าจจะเป็นความคิดในสมัยอดีตนะคะจารย์ว่าเวลาแบบลูกทำผิดอาจจะต้องตีเพื่อให้หลับจำให้รู้ว่าอันนี้ไม่ควรทำอีกนะก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีการบางครั้งการตีเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเป็นการอธิบายหรือว่าบอกกล่าวหรือสั่งสอนดีกว่าตักเตือนดีกว่าว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำเพราะมันเป็นอะไรมันผิดยังไงนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจแล้วก็จะได้ไม่ทำต่อไปในอนาคตด้วยนะคะซึ่งเชื่อว่าประโยคนี้เราเคยได้ยินมากันยาวนานมากค่ะอาจารย์รักลูกให้ตีนะคะก็ถือว่าเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะเด็กเจนใหม่เนี่ยเขาก็มีสิทธิส่วนบุคคลเนาะมีความเป็นโลกส่วนตัวมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องเปิดใจแล้วก็รับฟังด้วยนอกจากเรื่องของเด็กแล้วต้องบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เองก็อาจจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นว่าเราควรจะเอาไปใช้กับการเลี้ยงลูกเรายังไงอาจารย์คะในส่วนนี้เองสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอาจารย์มองว่าเรามีเรื่องไหนบ้างที่น่าเป็นห่วงเลยค่ะ
1: ก็อย่างที่บอกว่าเจนเนี้ยเติบโตมากับเทคโนโลยีใช่ไหมเนาะเพราะนั้นเขาก็ฉลาดเ
0: น
1: า
0: ะแน่นอนค่ะ
1: ใจร้อนแล้วก็รอคอยไม่ได้อย่างที่บอกเนาะเพราะฉะนั้นประเด็นหลักสำคัญที่เราพบเป็นปัญหามากๆเจอขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพจิต
0: สุขภาพจิต
1: เครียดซึมเศร้าวิตกกังวลเนาะเยอะเนาะหมายถึงว่าคนไข้ในเด็กๆที่มาที่ OPD หรือว่าที่มารักษาอย่างเงี้ยค่ะก็คือซึ่งปัจจัยใหญ่ๆเลยเนี่ยมันก็มักจะมาจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกออนไลน์เองที่เด็กใช้เวลาอยู่กับมันตลอดเนา
0: ะ
1: ส่วนหนึ่งก็คือเขาอาจจะขาดทักษะในชีวิตจริงอยู่แต่ในโลกเสมือนเน
0: า
1: ะแล้วก็พออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าการถูกเลี้ยงดูมาแบบที่ก็ประคับประคองช่วยทุกอย่างเลยเนาะแบบตามใจอยากได้อะไรไม่เคยผิดหวังไม่เคยเสียใจอะไรเลยเวลาเผชิญความล้มเหลวหรือมันเกิดอะไรขึ้นแต่ละทีเนี่ยจริงๆเด็กเจนนี้ค่อนข้างเปราะบางเนาะเจอบางเคสที่แบบเป็นเพิ่งมีลูกสักอาจจะสัก10กว่าขวบเงี้ยค่ะจริงๆเขาก็เหมือนเด็กเรียนเก่งเลยนะอยู่โรงเรียนชื่อดังแบบโอ้แบบดีแบบไม่มีดูแบบแม่บอกไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแล้วเหมือนเขามีโรคทางเดินหายใจซึ่งคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องนอนโรงพยาบาลจริงๆก็ฟังดูปกติเนาะไม่สบายก็
0: นอนโรงพยาบาลก็ปกติเพื่อจะได้รักษาต่อนี่นะคะจ้า
1: แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กคนนั้นน่ะร้องดิ้นอาละวาดโวยวายแบบไม่ยอมนอนโรงพยาบาลพอไป explore ไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: หรือกลัวการนอนโรงพยาบาลงี้ไหมคะอาจารย
1: ์น้องกลัวขาดเรียน
0: โอ้โห
1: ซึ่งก็คือแบบถ้าอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ากลัวขาดเรียนสิ่งที่หมอทำก็คือก็บอกคุณแม่โทรคุยกับคุณครูว่าน้องไม่สบายต้องนอนโรงพยาบาลเดี๋ยวครูก็ให้เลื่อนส่งงานให้เลื่อนสอบได้แค่นี้เองเนื่องไหมเรามองว่าแค่นี้เองแต่ว่าสำหรับเด็กที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาที่ต้องแก้รู้สึกแบบคับข้องใจว่าแบบอันนี้มันไม่เป็นไปตามที่ตนคิดหวัง
0: คือชีวิตไม่เคยสะดุดเลยเงี้ยนะคะ
1: แล้วก็มีเหมือนอาจจะมีคนแก้ปัญหาให้ตลอดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเนาะเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องเนี้ยมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่องสุขภาพจิตเรื่องความเครียดความวิตกกังวลเงี้ยค่ะแล้วก็ปัญหาประเด็นถัดไปที่น่ากังวลก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนี่แหละ
0: ค
1: ือเราก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมันมีประโยชน์จริง
0: ใช่ค่ะ
1: มันยังไงใช้ให้เกิดประโยชน์ก็
0: ม
1: ีแต่ว่าบางทีเด็กยุคนี้เนี่ยอยู่กับมันมากเกินไปเนาะซึ่งสมมุติว่าตั้งแต่เช้าจดเย็นดูจอตลอดเลย
0: นะคะ
1: ไม่เล่นกับใครไม่กระขยับกระดุกกระดิกอะไรเลย
0: คือไม่เข้าสังคม
1: ใช่มันก็ตามมาหมดเลยทั้งปัญหาพัฒนาการพฤติกรรมสมาธิการนอนเนาะที่เราเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือเด็กที่ถ้าขาดทักษะของพัฒนาการทางภาษาและสังคมนี่แหละเพราะว่ามันสื่อสารทางเดียวเน
0: า
1: ะไม่เคยไปคุยกับมนุษย์คนอื่นเลยอย่างเงี้ยลักษณะมาคล้ายๆเด็กออทิสติกเลยไม่มองหน้าไม่ซบตาภาษาช้าไม่สื่อสารกับคนพวกนี้เหมือนเป็นเวอร์ชวลออทิซึ
0: ม
1: เกิดจากการที่ดูจอมาเยอะๆซึ่งหลังๆเราก็เจอเยอะขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาอะเป็นยุคที่ข้อมูลเยอะเทคโนโลยีมากเน
0: า
1: ะรักษาได้
0: ง
1: ่าย
0: นะคะ
1: แต่ว่าเด็กพวกนี้อาจจะขาด critical thinking คิดวิเคราะห์ไม่ได้ไม่รู้ว่าคอนเทนต์ไหนจริงน่าเชื่ออันไหนเป็น fake news อันไหนเป็นแบบโฆษณาเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงที่เขาจะรับข้อมูลข่าวสารผิดๆได้เน
0: า
1: ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือการที่เขาอยู่ในโลกเสมือนที่ มีคนมารู้สึกเหมือนมีคนมาชื่นชม
0: ค่ะ
1: อยู่ในโซเชียลที่โอ๊ยโพสต์ปุ๊บรอดูเลยมีคนกดไลค์เท่านี้
0: ไ
1: หร่
0: แ
1: ล้วรูปฉันสวยนี่ใช่ไหมที่ที่ฉันอยู่แบบคาเฟ่นี้มันออกจะแบบดีหรืออย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเหมือนเป็นคนที่เน้นตัวเองเป็นหลักแบบอินดิวิดวลิซึมนาซิซึมแบบรู้สึกทุกคนต้องสนใจฉันสี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะประกอบกับการเลี้ยงดูที่พ่อแม่ก็เอาลูกเป็นที่ตั้งเหมือนกันอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้เขาขาดทักษะในการที่จะไปสนใจคนอื่นไม่ได้เข้าอกเข้าใจคนอื่นเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะอันนี้น่าจะเป็นปัญหาหลักๆที่เราเจอกันสำหรับเด็กเจนนี
0: ้ค่ะก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเมื่อกี้อาจารย์บอกช่วงต้นว่าตรงไหมตรงทุกข้อเลยค่ะอาจารย์อาจารย์เหมือนหมอดูเลยค่ะแม่นมากนะคะเชื่อว่าหลายครอบครัวก็น่าจะเคยเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ลองแชร์กันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจสุขภาพดีกับหมอสนดอกรวมไปถึงทาง YouTube สนดอก Channel มาพูดคุยกันนะคะมาแลกเปลี่ยนกันว่าเราเลี้ยงลูกกันยังไงแล้วลูกเราแบบมีพฤติกรรมยังไงอะไรยังไงบ้างหรือถ้าครอบครัวไหนที่มีปัญหาก็สอบถามอาจารย์หมอได้นะคะก็ต้องบอกว่ามันก็เข้าใจได้ยากเหมือนกันนะคะอาจารย์แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจเลยเราก็ต้องแบบเหมือนอาจารย์บอกบางทีมันต้องปลดล็อกบางอย่างแล้วเราต้องยอมรับข้อมูลอะไรใหม่ๆบ้างย้อนไปที่อาจารย์บอกว่าเคสที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าน้องกลัวขาดเรียนมันเกี่ยวไหมคะกับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่คาดหวังกับลูกมากเกินไปลูกการสอบครั้งนี้ลูกจะต้องได้ที่หนึ่งนะลูกต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเท่านี้นะต้องได้เกรด4ทุกตัวอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้คือมันไปเป็นอีกหนึ่งสาเหตุไหมคะที่ทำให้เด็กมีอาการเหล่านั้นเนี่ยค่ะ
1: จริงๆโอกาสแบบที่คุณทิพย์บอกเป็นไปได้แต่ว่าเคสเนี้ยต่างกันไปนิดหน่อยก็คือคุณแม่เองอ่ะอาจจะไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแต่เป็นเด็กที่คาดหวังกับตัวเองสูงคิดว่าสิ่งที่มันอยู่ภายใต้สิ่งนี้ก็คือการที่เขาไม่ได้มีทักษะด้านอื่นเลยการเรียนมันเลยเป็นเหมือนจุดที่เขาภาคภูมิใจเป็นสิ่งเดียวที่เขาทำได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าจุดนี้มันถูกสั่นคลอนเกิดขาดเรียนรอบนี้เกรดรอบนี้ไม่ได้สี่เนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าฉันบกพร่องเซลมันมีเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเขาไม่มีทักษะด้านอื่นเขาไม่ได้มีกิจกรรมกับเพื่อนเขาไม่ได้รู้สึกว่าเซลคนเราอ่ะมันประกอบจากหลายๆด้านถูกไหมฉันเป็นนักเรียนที่เรียนดีฉันก็เป็นเพื่อนที่ดีฉันเป็นลูกที่ช่วยงานบ้านเก่ง อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเด็กบางคนถูกเลี้ยงมาด้วยการที่เซลมีอย่างเดียว
0: มีแค่หนึ่ง
1: ใช่เมื่อไหร่ก็ตามสิ่งนี้ถูกกระทบมันเหมือนตัวตนเขาถูกสั่นคลอนเพราะฉะนั้นอะไรที่จะมากระทบเรื่องนี้มันเดือดร้อนมากเนาะมันก็เลยอาจจะทำให้เขามีปฏิกิริยาเยอะเนาะไม่ร่วมมือต่อการรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะ
0: เด็กในยุคปัจจุบันจะเป็นไหมคะอาจารย์ว่าจะต้องทำทุกอย่างเป็นเหมือนเราเคยถูกสั่งสอนมาเช่นกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าทุกอย่างล้างจานทุกอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าคุณทิพย์หมายถึงในแง่งานบ้านจำเป็นไหมที่ต้องทำคนอาจจะอาร์กิวหรือไม่ต้องทำไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวนี้ก็คือแบบโรบอทเทียบนี้ใช่ไหมไม่ต้องทำแล้วขอถามกลับว่างั้นถ้าไม่ทำงานบ้านคุณให้ลูกทำอะไรบ้างเนาะคืออย่างที่บอกว่าเลี้ยงดูสนับสนุนตามใจให้กรอบที่ดี positive parenting ได้ในบ้านให้ได้เนาะมีอยู่ 2-3 เรื่องที่ตัวเองคิดว่าในนั้นก็คือการทำงานบ้านเนาะงานที่ต้องทำอ่ะงานคือสิ่งที่ไม่อยากทำถูกไหมใครจะแบบอาจจะไม่ใช่แต่การจะสร้าง EF ได้มันต้องเริ่มจากการควบคุมตัวเองได้ไม่ได้ทำสิ่งที่อยากทำอยากจะตื่นมาแล้วดู iPad ทันทีแต่ว่าแม่บอกว่าเรามีถุงเท้าที่ยังไม่ได้ซักต้องซักถุงเท้าตากถุงเท้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะได้ไปเล่น มันคือการฝึกควบคุมตัวเองให้รู้ยับยั้งชั่งใจในสิ่งที่อยากไปทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำก่อนเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่ต้องทำเหรออย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ต้องโอเคโตไปไม่ต้องทำก็ได้

0: ใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้แต่ว่าในระหว่างเล็กๆที่ไม่งั้นพ่อแม่จะวนกลับมาบอกว่าก็ไม่มีอะไรให้ทำก็เลยให้ลูกดู iPad ถูกไหมเพราะวันๆเด็กก็ไม่ต้องทำอะไรเลยมีเครื่องอำนวยความสะดวกอาหารพ่อแม่เอามาตั้งให้แล้วก็ว่างแล้วพ่อแม่ก็ไม่มีเวลามาเล่นด้วยก็เลยอยู่กับจอเนาะเพราะฉะนั้นถ้าในมุมตัวเองจะคิดว่าการทำงานบ้านมันยังจำเป็นต้องทำให้รู้ก็ได้เน
1: า
0: ะถ้าเรา
1: ทำยังไง
0: แต่ว่าในช่วงเล็กๆก็คือใช้สำหรับการฝึกวินัยด้วยถูกไหมให้เขามีอะไรทำเนาะเราจะพาไปแบบคาเฟ่เด็กทุกวันเลยไหมก็ไม่ได้ถูกไหมชีวิตนี้มันก็จะต้องทำอะไรที่มันเป็นปกติบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นใจตัวเองคิดว่างานบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝึก EF ได้ดีราคาประหยัดและจริงๆแล้วพ่อแม่มีเวลาเอาลูกมาทำด้วยกันมันคือกิจกรรมในครอบครัวได้เลยเน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้นในมุมตัวเองอ่ะยังเชื่อว่างานบ้านเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำกับเด็กกับลูกค่ะอ
1: ย่างในมุมมองคนเป็นแม่เองก็คิดว่ามันก็ดีนะคะอาจารย์อย่างน้อยๆก็แบบฝึกมาตั้งแต่เด็กว่าลูกจะต้องรู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงนอกเหนือจากการเรียนเนี่ยคิดว่าอย่างน้อยๆทักษะการใช้ชีวิตก็ควรจะมีถ้าโตขึ้นไปนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเรื่องของ iPad เรื่องของการดูจอแน่นอนยุคนี้อย่างที่บอกว่าโตมากับเทคโนโลยีโตมากับอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะอาจารย์และเรามักจะเห็นหลายครั้งที่บางบ้านเนี่ยพ่อแม่ไปสังสรรค์ทิ้งลูกอยู่กับจออ่ะเวลาจะไปข้างนอกหรือจะไปมีกิจกรรมอะไรต่างๆเอาจอให้วางไว้ลูกก็จะอยู่นิ่งอยู่ตรงนั้นเลยอันนี้คือถ้าเทียบกันแล้วถ้ามองในยุคเนี้ยมันโอเคไหมคะอาจารย์ถ้าแบบนี
0: ้ก็คือจริงๆเราคงไม่แบบต่อต้านยุคสมัยเนา
1: ะ
0: ห้ามใช้จอค่ะเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่ได้
0: เนาะเด็กก็ต้องใช้ไปโรงเรียนครูยังให้ใช้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆที่สำคัญมากกว่าเนี่ยคือการสร้างสมดุลเนา
1: ะ
0: ก็คืออย่าสุดโต่งก็ไม่ใช่มองโอ้โหเห็น iPad แล้วก็แบบรังเกียจมันจะแบบโอ้ทำให้สมาธิไม่ดี
1: ห้ามด
0: ูเนี่ยไม่ได้เนาะแต่ก็ต้องมีขอบเขตเนาะเพราะว่าถ้าเกิดควบคุมอะไรไม่ได้เลยเนาะไม่มีสมดุลเลยก็คือโลกชีวิตลูกมีแต่ออนไลน์โลกออฟไลน์ไม่มีใครเลยไม่รู้จักเพื่อนเล่นกับใครไม่เป็นเงี้ยชีวิตก็เดือดร้อนเนาะแถมจริงๆสิ่งที่พ่อแม่ควรจะต้องทำได้ด้วยเนี่ยก็คือต้องรู้เท่าทันด้วยนะให้ลูกดู iPad เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าลูกดูอะไรเนาะลูกกดเข้าไปดู YouTube เนี่ยคอนเทนต์น่ะของเด็กอายุเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: มีความเสี่ยงอะไรกับคอนเทนต์ที่ลูกดูไห
1: ม
0: ลูกโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยดิจิตอลฟุตพริ้นท์ไหมเดี๋ยวต่อไปสมัครงานเขาไม่รับนะ เออเขามาไล่ดูโอ้โหเธอเคยโพสต์แบบอะไรอย่างนี้เนาะหรือจริงๆมันมีความเสี่ยงอะไรไหมไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์บูลลี่เนาะมีความรู้เรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่จะมอบให้ลูกหรือเปล่าเนาะจริงๆความอันตรายเนี่ยมันคืบคลานมาหมดเลยเนาะหมายถึงว่าเราอาจจะได้เจอมีคนโทรหาหลอกลวงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพอาจจะมาทั้งโทรศัพท์หรือว่าจริงๆในแชทที่เด็กเข้าไปพูดคุยเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆมันหลานจะรู้สึกว่าลูกปลอดภัยอยู่บ้านตลอดเลยไม่ได้ออกไปไหนไม่มีออกไปกินเหล้าเมายาซิ่งเลยไม่มีเลยอยู่แต่ในห้องแต่ความเสี่ยงที่น่ากลัวก็ได้คืบคลานมาหาลูกผ่านอินเทอร์เน็ตนี่แหละเนาะถ้าใครเพิ่งดูซีรีส์ดังๆใน Netflix ก็จะเห็นว่าปัญหาวัยรุ่นของเด็กที่วันๆเหมือนอยู่แต่ในห้องไม่ไปไหนเนี่ยมันก็มีความอันตรายร้ายแรงได
1: ้ค่ะอาจารย
0: ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนอกจากเรื่องการสร้างสมดุลเรื่องจอเนี่ยก็คืออย่าง resilience ก็คือยืดหยุ่นเวลาเจอปัญหาแล้วเราอยากให้เขาจัดการอารมณ์แล้วก็สามารถที่จะมีความยืดหยุ่นในโลกที่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามความต้องการหรือว่าความคาดหวังของเขาเนาะอย่างที่บอกก็คือเป็นการยืดหยุ่นความใจแล้วก็จริงๆที่สำคัญเลยเนี่ยอยากให้ลูกเป็นแบบนั้นแบบนี้ใช้จอเป็นเวลา รู้จัดหาคอนเทนต์ที่ดี
1: รู้ทุกอย่างค่ะอาจารย
0: ์พ่อแม่ทำหรือเปล่าเพราะคำพร่ำสอนเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดบอกไม่ให้ดูแล้วนะลูกเนี่ยดูนานไปแล้วนะแม่นั่งไถ TikTok อยู
1: ่
0: เนาะเพราะฉะนั้นการเป็นโรโมเดลคือสิ่งที่จะสอนลูกได้ดังที่สุด
1: เ
0: นาะไม่อยากให้ลูกดูจอถ้ามีเวลาสิ่งที่ควรทำคือชวนลูกมาเล่นกันเนาะการจะบอกให้เด็กไม่ดูจอส่วนพ่อแม่ดูจออยู่ ทำอะไรไม่ได้เนาะต้องบอกว่าเนี่ยพูดไม่ฟังบอกแล้วไม่ให้ดูเยอะมาฟ้องหมออีกมาให้หมอเป็นคนบอกลูก

0: ็ถามว่าตอนถามลูกว่าแล้วตอนหนูดูจอแม่ทำอะไรแม่ก็ดูอีกเครื่องหนึ่ง
1: เออ
2: จบๆไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะอาจารย์
0: ใช่ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย
1: ค่ะ
0: เนาะทีนี้อันนี้เอามาแถมให้นิดนึงพูดเรื่องดูจอเยอะเนาะสื่อดิจิตอลเนี่ยให้ดูได้แค่ไหนยังไงอันนี้ตามคำแนะนำของ AAP เนาะก็คือเป็นเหมือนราชวิทยาลัยกุมารของทางอเมริกาก็คือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยจริงๆอ่ะบอกว่าต่ำกว่า2ขวบอ่ะไม่ให้ดูจอเลยแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาก็เริ่มผ่อนปรนเพราะว่าแบบเทคโนโลยีมันแทรกซึมเข้ามาเนาะก็คือถ้า18เดือนขึ้นไปเนี่ยอาจจะใช้เป็นแบบวิดีโอคอลได้เพราะฉะนั้นเด็กเล็กๆเนี่ยขวบครึ่งถึง2ขวบเนี่ยถ้าจะใช้จอเนี่ยต้องใช้แบบมีปฏิสัมพันธ
1: ์
0: คอคุยกับปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยได้อยู่
1: พ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่สมมติอยู่กับปู่ย่าตายายก็วิดีโอคอลคุยกับพ่อแม่อย่างเงี้ยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได
1: ้
0: เพราะเด็กวัยนี้พัฒนาการแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆถ้าเกิดปล่อยเด็กวัยนี้เนาะไปดูจอเยอะๆอย่างที่บอกความเสี่ยงก็คือลักษณะอาการคล้ายออทิสติกที่เจอนี่แหละเพราะฉะนั้นวัยเล็กๆเนี่ยอาจจะเน้นกับพ่อแม่เยอะหน่อยว่าเราจริงๆไม่ค่อยอยากให้เขาม
1: าก่อน
0: ไม่ต้องห่วงคุณได้ใช้จอแน่เนาะ 2-5 ปีทุกชนิด
1: อย่างดูการ์ตูนดี
0: รวมหมด
1: ต
0: ่อให้เราคิดว่านี่คือ education คอนเทนต์นี้ดีสอนลูกนับเลขดูมันไปเลยแต่เราอยากได้เด็กที่ท่อง A ถึง Z กไก่ถึงฮนกฮูกได้แต่บอกว่าขอกินนมค่ะไม่ได้ไหมนึกออกไหม
1: ก็ไม่ได
0: ้ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคอนเทนต์บางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่ามีประโยชน์เนาะท่องไปเลย A B C
1: ทั้งวัน
0: ท่องไปเลยทั้งวันหมุนวนไปลูกร้อง View on the Bus ได้อย่างเงี้ยแต่ไม่สามารถสื่อสารกับคนในชีวิตประจำวันได้บอกปวดอึปวดฉี่ไม่ได
1: ้หรือมีเด็กบางคนที่พูดภาษามนุษย์ต่างดาวค่ะอาจารย์ภาษาการ์ตูน
0: เพราะว่าคอนเทนต์สำหรับวัยนี้นะบางทีมันอาจจะไม่ได้ทำให้เขาเรียนรู้ได้มากแต่ว่ามันเริ่มได้แล้วแหละเราถึงยอมว่าขอไม่เกินสัก1ชั่วโมงเนาะเวลาไม่เกินและเลือกให้มันเหมาะสมกับเด็กด้วยเนาะไม่ได้บอกว่าดู A ถึง A B C ไม่ดีนะคะดูได้ดูได้เหมาะอาจจะเหมาะกับวัยด้วยซ้ำแต่ว่าที่บอกก็คือมันไม่ควรเกิน1ชั่วโมง
1: ระยะเวลาจะจำกัดนิด
0: นึงไม่ใช่เปิดหมุนวนไปทั้งวันเนี่ยไม่ได้เนาะและที่สำคัญคือหลังๆเราเริ่มเจอว่าพ่อแม่คอมเพลนว่าลูกนอนดึกไม่ยอมนอนเลยเนี่ยปิดไฟก็ไม่นอนถามไปว่าแล้วก่อนนอนทำอะไรก็ลูกดูจอ
1: ก็ดูการ์ตูนไง
0: ก็ตื่นเต้นไงสนุกอยู่เนอะแม่เราแม่คาดหวังว่าเอาเมื่อกี้เอาติดจอนอนแล้วนะปิดไฟแล้วนะแล้วเด็กมันก็จะหลับปุ๊บได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ใช่สนุกอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้กวนการนอนต้องงดจอก่อนนอนอย่างน้อยก็1ชั่วโมงเนาะก่อนนอนมาทำอะไรที่เบาๆอ่านนิทานลูกเคิ้มๆใช่ไหมเราปิดไฟแล้วก็นอนเนาะส่วนจริงๆอันที่อาจจะเปลี่ยนแปลงจากอดีตพอสมควรก็คือ6ปีขึ้นไปถ้าสมัยก่อนเราอาจจะแนะนำว่า6ปีเนี่ยดูประมาณไม่เกินวันละ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยปัจจุบันเนาะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์การเรียน
1: เ
0: นาะคุณครูก็ให้ใช้จออยู่แล้วใช่ไหม2ชั่วโมงนี่อาจจะใช้ที่โรงเรียนหมดละไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำแนะนำใหม่เนี่ยเราไม่ได้ลิมิตที่เวลาเรารู้ว่าเขาอาจจะจำเป็นต้องใช้แต่สิ่งที่สำคัญแล้วก็จริงๆครอบครัวต้องมีส่วนช่วยมากๆเลยก็คือเราควรจะมีดูไปเลยไม่ได้สนใจว่าลูกดูอะไรด้วยสิ่งที่สำคัญสำหรับวัยนี้คือคอนไคลขนาดนั้นเนาะเพราะฉะนั้นอะไรที่เหมาะสมไม่กระทบกิจวัตรประจำวันเนื้อหาที่ดูจะต้องว่าเด็กเล็กๆก็คือแทนที่จะหัดเราเอาแค่ว่านั่งนิ่งๆได้แล้วกัน
1: ดูจอ
0: กินให้อิ่มแล้วก็จบเงี้ยเนาะลูกก็ได้เลยได้เด็กติดจอที่อาจจะใช้กล้ามเนื้อไม่ค่อยเป็นด้วยเพราะว่าวันๆใจนิ้วไถ่ๆอยู่ใช่ไหมแต่ว่าไม่สามารถจะใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กแกะอะไรอะปอกไข่ปอกเปลือกกล้วยทำไม่เคยเป็นสักอย่างเลยเพราะว่าแม่ป้อนอย่างเดียว
1: ป้อนอย่างเดียวมีหน้าที่อ้าปากกินอย่างเดียวนะคะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรมีจอคือมื้ออาหารกับอีกที่นึงจริงก็ถ้าทำได้สมมติบ้านเรามีหลายห้องหน่อยก็คือห้องนอนเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าใช้จอใกล้เวลานอนมันก็รบกวนการนอนเนาะเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าพ่อแม่ต้องเป็นโรลโมเดลหมอถึงใช้คำว่า family media plan ไม่ใช่แพลนของลูกคนเดียวถูกไหม
1: ทางครอบครัว
0: ก็ต้องช่วยกันถูกไหม

0: าเราอยากลิมิตบอกว่าสมมติลูกเรา4ขวบหมอบอกว่าให้ดูไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันแล้วเราไปสั่งลูกต่อเลยได้ไห
1: ม
0: เธอ4ขวบอยู่นะอย่าไปดูเกินนะวันนี้แม่ดูรายการมาเลย1ชั่วโมงต้องหยุดแล้วลูกทำได้
1: ไ
0: หม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได
1: ้ลูกก็ไม่เข้าใจ
0: ลูกคืออะไรเธอต้องการอะไรอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำก็คืออ้าว1ชั่วโมงของลูกเรามันควรจะเป็นตอนไหนเขาต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างตื่นมาลูกต้องทำอะไรแล้วเราจะเอา1ชั่วโมงเนี่ยไปสอดแทรกไว้ตรงไหนให้ดีมันอาจจะถูกซอยเช่นตอนเช้าถ้าลูกทำอะไรเสร็จแล้วได้ดู30นาทีใช่ไหมตอนบ่ายๆทำกิจกรรมอะไรกันเสร็จพ่อแม่อยากงีบสักนิดนึงช่วงนี้อีก30นาทีให้ลูกดูได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นมันควรจะมาจากการช่วยวางแผนไปคาดหวังเด็กเล็กว่าเนี่ยหนูกลับบ้านไปก็บอกลูกแล้วนะตามที่หมอบอกเลยหมอบอกไม่ให้เล่นเยอะนะไปสั่งลูกต่อเลยจบๆไปลูกก็ทำไม่ได้เนาะค่ะ
1: ก็ต้องเหมือนอย่างอาจารย์บอกเลยนะคะบางทีเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคำถามค่ะอาจารย์ว่าแล้วเราจะรับมือยังไงหรือเราจะต้องเข้าใจยังไงอย่างน้อยๆต้องเข้าใจไหมว่าพอเราสอนไปแล้วลูกเถียงกลับมาหรือลูกแบบแสดงความคิดเห็นกลับมาเราอาจจะต้องทำความเข้าใจว่าเจนนี่เขาจะเป็นแบบนี้นะ
0: ก็จริงๆอย่างที่บอกคือไม่ว่าคือต่อให้เราเป็นเจนไหนเราก็ต้องเจอกับเจนถัดไปที่ไม่เหมือนเราอยู่ดีถูกไหมเด็กที่กำลังเพิ่งเกิดเจนเบต้าที่กำลังจะเกิดปีนี้เขาโอ้โหยิ่งเป็นโรคที่แบบเกิดมาก็มี AI ละเนาะเพราะฉะนั้นที่โลกมันเปลี่ยนอยู่แล้วและหลังๆมันเปลี่ยนเร็วมากขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่หนึ่งก็คือต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเราอาจจะไม่ได้โตมาแบบนี้หรอกแต่เราเรียนรู้ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแค่เราเปิดใจเนาะ

0: ฟังให้ได้ยินจริงๆเนาะฟังเพื่อ
1: แต่พ่อแม่หลายคนก็อาจจะไม่ได้รับฟังนะคะอาจารย
0: ์บางทีเราอ่ะสิ่งที่เขารู้สึกเนาะยิ่งถ้าเด็กเจนหลังๆที่ไม่ได้รับการสอนในการที่จะพัฒนาการทางภาษาให้มันดีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีความรู้สึกอะไรซับซ้อนอยู่ในใจแต่ไม่มีคำอธิบายเพราะว่าวันๆก็คืออะไรกดเกมอยู่ไม่ได้จะมีใครมาสอนว่าถ้ารู้สึกอย่างนี้ต้องพูดออกมายังไงทำยังไงให้คนอื่นเข้าใจอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเกิดเราสอนเขามาน้อยลูกมีคำน้อยที่จะอธิบายเรายิ่งต้องพยายามจะฟังเพื่อให้รู้ว่าจริงๆเนี่ยภายใต้อาจจะเป็นคำที่ดูกดเกี้ยวคำที่ลูกแบบบ่นอะทำยังไงให้ลูกเราปลอดภัยดูแบบไหนถึงจะมีประโยชน์กับลูกล่ะเอื้อนเอามาใส่เต็มเลยอย่างเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะไม่ได้มีถูกผิดแบบขาวดำชัดเจนแต่แค่ว่าแบบถ้าอันนี้แม่รู้นะโดนด่าเปิงแน่เลยไม่ต้องไม่รู้จะคุยกับใครละอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับลูกด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ก็อย่างที่บอกก็คือสุดท้ายก็คือจะจริงๆการเลี้ยงลูกจะไหนเนี่ยเนาะมันก็ใหม่เสมอแหละนะแต่ว่าอ่ะโอเคเราวันนี้เราเนื่องจากตอนเราบอกว่าเราจะเลี้ยงลูกเจนใหม่
1: เจนใหม่
0: เข้าใจเพราะฉะนั้นเรากำลังเลี้ยงคนรุ่นใหม
1: ่
0: ที่อยู่ในโลกที่เราเองอ่ะก็ยังไม่รู้จักดีพอถูกไหมทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นฟังมากกว่าพูดถ้าวันบ่นด่าเราจะไม่ค่อยเข้าใจลูกเนาะฟังพยายามทำความเข้าใจเนาะโดยที่ไม่ด่วนตัดสินคิดไปแล้วว่าเดี๋ยวถ้าลูกอ้าปากเนี่ยคือบ่นมันดื้อเนาะเราก็จะไม่ได้ยินอะไรในสิ่งที่เขาอยากสื่อสารเนาะโดยเฉพาะวัยรุ่นน่ะอยากให้เน้นประคับประคองมากกว่าควบคุมเนาะพ่อแม่ควรจะเป็นโค้ชเนาะไม่ใช่ผู้คุมทหารเนาะและเราควรจะต้องเชื่อเนาะลูกเราอะเราเกิดมาเองอะถูกไหมเราก็เลี้ยงของเรามาเนาะเราต้องเชื่อมั่นเหมือนกันว่าเขามีศักยภาพเขาน่าจะเติบโตได้ดีแหละถ้าเกิดมันมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อเนาะที่เข้าใจเนาะมันก็ยังไงเขาก็น่าจะมีแนวโน้มไปได้ดีเนาะต้องมีความเชื่อมั่นในลูกพอสมควร
1: ค่ะแต่อาจารย์คะมีคำถามขึ้นมาว่าอย่างในโลกปัจจุบันอย่างสังคมปัจจุบันสังคมแห่งการแข่งขันสูงมากลูกเราอาจจะเรียนโรงเรียนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นโรงเรียนที่แบบว่าอยู่ในชนบทเงี้ยนะคะมันก็จะเกิดความคาดหวังว่ามันจะไปแข่งกับเด็กในเมืองได้ไหมหรือบางคนที่ลูกเรียนโรงเรียนที่ดีๆแล้วมันก็ยังต้องมีการแข่งขันกันอยู่เงี้ยค่ะอาจารย์แบบนี้เราจะต้องมีวิธีจัดการกับความคิดแบบนี้ยังไงบ้าง
0: ก็อย่างที่บอกมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกหล่อหลอมมาเนาะแบบมันต้องสำเร็จมันต้องทำได้มันต้องดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถามในประเด็นแรกว่าถ้าเราอยู่ในที่ที่รีซอร์สจำกัดใช่ไหมอย่างตอนแรกบอกว่าเราอยู่ห่างไกลเราจะไปแข่งกับเขาได้ไหมเนี่ยประเด็นเนี้ยตัวเองคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้มากที่สุดในยุคปัจจุบันถ้าใครบอกว่าขาดโอกาสเนี่ยจริงๆมีนะถูกไหมเราอยู่ที่ไหนเนาะเราก็เข้าถึงได้ความนิ้วละเนาะเพราะฉะนั้นคิดว่ายุคนี้เป็นยุคที่คนเราเข้าถึงรีซอร์สได้มากแล้วก็ง่ายที่สุดที่อยากจะให้ลูกแข่งขันได้เนี่ยมันก็มาจากความหวังดีเรารู้สึกว่าโลกมันโหดร้ายเหลือเกินมันจะแย่มันจะไม่มีกินหรือเปล่ามันจะทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะฉะนั้นส่งเสริมเขาได
1: ้ค่ะ
0: ตามศักยภาพเนาะคนเราควรจะมีพ่อแม่ที่มีความคาดหวังด้วยถ้าเกิดพ่อแม่ไม่หวังอะไรเลยอยากทำอะไรทำอะไรเงี้ยเราก็อาจจะได้เด็กที่เขาไม่ได้ทำเต็มศักยภาพเขาเพราะฉะนั้นในมุมตัวเองคิดว่าการมีความคาดหวังไม่ผิด
1: ค่ะ
0: แต่ควรจะคาดหวังให้

0: ะสมด้วยเพราะฉะนั้นจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยคุณต้องรู้จักลูกก่อน
1: ค่ะ
0: เนาะไม่ใช่แบบคิดตะพื้นตะพื้นเนี่ยฉันเคยสอบได้ที่หนึ่งลูกฉันเรียนหนังสือได้ที่หนึ่งลูกเป็นไรลูกเป็น LD อ่านเขียนไม่คล่องเครียดตายชักเลยถูกไหมเพราะว่าความคาดหวังเนี่ยมันห่างไกลกับศักยภาพที่มีเนาะถ้าแบบเนี้ยเกิดปัญหาสุขภาพจิตแน่เพราะฉะนั้นคาดหวังได้แต่รู้ตัวตนลูกก่อนเนาะแล้วเราส่งเสริมในสิ่งที่เหมาะกับเขาการมีสเตรสนิดๆสมมติเราแบบเรียนไปเอื้อยๆเนี่ยแม่บอกว่าเอ้ยสอบได้ถ้าคะแนนดีนะโดยที่ดูก่อนนะว่าจริงๆเรามองแล้วว่าถ้าลูกเราทำเต็มที่อ่ะมันได้ดีกว่าน
1: ี้
0: มันจะได้อ่ะแล้วค่อยมาคุยกันว่าเราจะมีรางวัลอะไรอ่ะสเตตนิดๆมีแรงจูงใจหน่อยๆให้เขาทำได้มากตามความสามารถเขาและสุดท้ายถ้ามันไม่ได้เราก็ควรจะเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นเพื่อปลอบใจเขาด้วยเพื่อทำให้เขาเห็นว่าไม่ได้เทอมหน้าอาจจะได้สร้าง growth mindset เข้าไปพื้นฐานของความเข้าอกเข้าใจรู้ถึงศักยภาพเนาะและไปถามมาถึง OPD ถามว่าแบบลูกชอบอะไรลูกทำอะไรได้ด
1: ีคนข้างบ้าน
0: เหมือนคนข้างบ้านแต่ว่าปัญหาคือพามาเพราะว่าลูกสอบตกเนาะถามน้องอ่านหนังสือยังไงมีใครช่วยทำการบ้านอะไรไหมโอ้แม่ไม่ว่างเลยงานเยอะ
1: ค่ะ
0: เนาะมันอย่างเงี้ยก็จะเกิดในโลกที่แข่งขันสูงอยากให้ทำได้หลายอย่างหันมามองลูกเราเขาอยากทำหรือเปล่าเด็กบางคนเขามีความสุขที่จะได้ทำจริง
1: ๆอันนั้นก็โอเคนะ
0: เขาชอบถูกไหมและจริงๆในยุคหลังๆเราจะเริ่มเห็นว่าเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได
1: ้
0: เนาะคนบางคนเก่งเรื่องเดียวทำเรื่องเนี้ยแล้วก็มีอะไรที่เขาสามารถจะทำต่อจนเป็นอาชีพหลายๆคนเริ่มมองว่าไม่ต้องจบมหาลัยยังได้เลยถูกไหมแต่เราต้องชำนาญเราต้องทำเรื่องนั้นได้ดีเราต้องเป็นหนึ่งในเรื่องนั้นเหมือนกันเขาก็มีชีวิตรอดได้เพราะฉะนั้นคิดว่าอย่างที่บอกว่าอย่าเอาแต่มุมมองเดิมๆเพราะว่าโลกของเด็กยุคนี้บางคนเนี่ยคนไข้หมอหลายๆคนเลยหาเงินตั้งแต่เล็กๆละเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะเมื่อวานเพิ่งเจอคนไข้บอกว่าเสาร์อาทิตย์ก็ไปเปิดหมวกร้องเพลงเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมองกว้างๆเนา
1: ะ
0: ถ้าลูกเราชอบการเรียนก็ส่งเสริมไม่เป็นไรไม่ได้ห้ามเนาะไม่ได้บอกห้ามแข่งขันอะไรเงี้ยเนาะแต่บางคนเขาชอบจริงๆแล้วเขามีความสุขแต่ถ้าเราหันมามองละลูกเราไม่ใช่แนวนั้น
1: อ
0: ะเข็นยังไง
1: นะอื่นนะคะ
0: ช่วยเขามองเนาะให้อยู่ๆเด็กคิดเองว่าฉันอาจจะถนัดทำอันนี้เงี้ยมันขึ้นมาไม่ได้หรอกเขาต้องมีโอกาสได้ลองได้รู้เนาะแล้วถ้าเกิดเรามีศักยภาพเราก็ช่วยส่งเสริม
1: โอ้ต้องบอกว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะมากค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังเองคุณผู้ชมเองหลายๆท่านนะคะก็เชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ได้รู้ว่าวันนี้กลับบ้านไปพอไปเจอลูกปุ๊บจะต้องทำยังไงจะต้องเปิดใจจะต้องรับฟังจะต้องยอมรับเข้าใจก่อนว่ายุคเขาเป็นแบบนี้จริงๆนะคะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกเลยบางทีเราจะบอกว่าลูกห้ามดูจอเด็ดขาดเลยนะมันทำไม่ได้อะ อยู่โรงเรียนอาจารย์ก็ต้องให้ดูหรือไม่งั้นก็ไปดูกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์เด็กเล็กสมัยนี้ถ้าสมมุติว่าไปโรงเรียนแล้วจำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนไหมคะพอมีเรื่องของจอมีเรื่องของเทคโนโลยี
0: เด็กเล็กเนี่ยเอาเล็กแค่ไหน
1: ขึ้นป.1ค่ะอาจารย
0: ์ป.1ต่ำกว่า6ขวบป.1ก็ประมาณ6ขวบถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ถ้าดูตามคำแนะนำจะบอกว่า 2-5 ปีดูได้ไม่เกิน1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจริงๆต่ำกว่า6ขวบเนี่ยไม่น่าจะมีเป็นของตัวเองหรอกถูกไหมไม่งั้นมันคุมไม่ได้อยู่ละทีนี้ป.1ขึ้นไปถ้าคือไม่อยากจะบอกว่าไม่ให้มีแต่ว่าเพราะบริบทแต่ละบ้านไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าต้องโทรลูกต
1: ้
0: องสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันจำเป็นก็
1: ม
0: ีเพียงแต่ว่าจริงๆถ้ามีคำแนะนำที่โตกว่านี
1: ้
0: คือก่อนหน้านี้เราจะบอกว่าเด็กที่ควรจะ expose ต่อโซเชียลมีเดีย

0: เนี่ยควรจะ13ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราให้สมาร์ทโฟนลูกเราก็ควรจะต้องดูด้วยว่าเพราะเมื่อไหร่ก็ตามมันอยู่ในมือเขาเนี่ยนะเขาอาจจะมีแชทมี Instagram มี Facebook
1: ไม่ได้แล้ว
0: ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นมันก็คือช่องทางที่จะนำลูกไปสู่อันตรายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเราเอาลูกไปยืนกลางสี่แยกเลยถูกมั้ยเพราะว่าอยู่ดีๆใครเข้ามาแชทก็ไม่รู้เงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเราได้สอนดิจิตอลลิเทอเรซีที่ดีพอแล้วเราก็ต้องระวังไม่ให้ลูกเราเป็นอันตรายเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นคงไม่บอกว่าควรหรือไม่ควรคงขึ้นกับบริบทถ้ามันจำเป็นถ้ามันจำเป็นถ้าไม่มีโทรหากันเนี่ยไปรับไม่ถูกเลยลูกไม่ได้กลับบ้านก็มีเถอะก็มีเถอะแต่ถ้าเกิดมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากลูกเอาไว้เล่นเกม
1: ไม่ใช่อะไรเลย
0: ลูกเอาไว้สรุปว่าเอาไปลูกก็เอาไว้ไปเล่นเกมนั่นแหละอย่างเงี้ยเนาะไม่งั้นมันยิ่งคุมยากถูกไหมคะเนาะถ้าแบบนั้นก็คิดว่าชะลอไว้ก่อนเนาะยังอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้น
1: ค่ะก็แล้วแต่ท่านค่ะอาจารย์คะที่พูดมาทั้งหมดอยากจะให้อาจารย์สรุปแล้วก็ทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเราเน้นไปในเจนใหม่เลยอย่างไรให้เข้าใจค่ะอาจารย
0: ์ก็เดี๋ยวอยากสรุปสุดท้ายตรงนี้เลยก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วแค่ไหนเนี่ยเนาะแต่ว่าหัวใจของการเลี้ยงดูเนี่ยของการเลี้ยงลูกเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมมันคือการเรื่องของการให้ความรักความเข้าใจแต่พ่อแม่ก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวไปกับพวกเขาเนาะไม่ว่าเรื่องอะไรใหม่ๆจะเข้ามาเนี่ยก็แค่จับมือเดินไปด้วยกันเนาะเท่านี้ก็น่าจะทำให้เราสามารถที่จะประคับประคองลูกเจนไม่ว่าจะเจนไหนเจนใหม่อะไรของเราเนี่ยไปข้างหน้าได้อย่างดี
1: เชื่อว่านอกจากเด็กที่จะต้องปรับตัวกับสังคมกับสภาพแวดล้อมอะไรใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยเจอไม่คุ้นชิน
2: ท่านสามารถเลือกเปิด

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่สวนไฮฮิลฟาร์มอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกจะพาไปพบกับเกษตรกรต้นแบบนะครับผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำเกษตรคุณผู้ชมครับพื้นที่ตรงนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้รสชาติอร่อยอย่างเช่นมะปรางและมะยงชิดนะครับที่ใครได้ลองชิมแล้วเนี่ยจะต้องติดอกติดใจอย่างแน่นอนซึ่งที่สวนแห่งนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่การปลูกผลไม้เท่านั้นแต่ยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตไม้ผลครับที่ให้ผู้คนเข้ามาศึกษาและเรียนรู้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการทำอาชีพเกษตรได้อีกด้วยนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้น
1: ต้นครับอันดับแรกเลยคือผมร่ำเรียนมาทางสายเกษตรแล้วก็มองเห็นเกษตรกรในถิ่นฐานก็ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพเกษตรแบบดั้งเดิมโดยที่บางท่านอาจจะขาดวิชาการเราก็ได้เปิดจึงเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อที่จะให้เกษตรกรมาดูงานให้ผู้ที่สนใจที่จะทำเกษตรมาดูงานแล้วก็มาอบรม เกี่ยวกับทางด้านการทำเกษตรโดยที่อาศัยหลักวิชาการก็จะมีเข้ามาศึกษาดูงานกันทุกเดือนปีหนึ่งก็นับรางให้ทั้งวิชาการให้ทั้งการดูงานแล้วก็

ที่ทางไฮยูฟาร์มเลือกปลูกมะปรางมะยงชิดนะครับมะปรางก็จะเป็นมะปรางตัวนบาดซึ่งเป็นมะปรางหวานที่เรียกว่าแฟนมะปรางทั้งหลายชอบเป็นอย่างยิ่งมะปรางสุวรรณบาทนี่ก็จะเป็นลักษณะพิเศษคือเมล็ดเล็กเนื้อหนาแล้วก็หวานกรอบไม่เปรี้ยวเลยว่างั้นเถอะโดยเพราะยิ่งถ้าเกิดว่านำใส่แช่ตู้เย็นสักหน่อยเย็นเนี่ยเรียกว่ารับประทานอร่อยมากๆนะครับส่วนมะยงชิดทูลเกล้านั้นก็จะเป็นมะยงชิดที่สายพันธุ์ดังมาแล้วแล้วก็เป็นมะยงชิดที่เป็นรูปไข่ไก่รูปทรงคล้ายๆไข่ไก่หวานจัดหวานแหลมหวานอมเปรี้ยวนิดๆก็สำหรับผู้บริโภคนะครับสำหรับแฟนมะปรางที่หรือมะยงชิดที่ชอบรสชาติดีก็จะนิยมเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกผลไม้2ชนิดนี้ขึ้นมาสำหรับที่จะปลูกบนพื้นที่นี้

0: ผู้ชมครับช่วงแรกเราได้ไปรู้ที่ไปที่มาของสวนแห่งนี้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินชมสวนมะปรางมะยงชิดกันหน่อยนะครับว่าสวนจะอย่างไรอันนี้ผมยืนอยู่กับคุณลุงสอนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณลุงสอนครับที่สวนของเราเนี่ยมีการปลูกมะปรางมะยงชิดมีสายพันธุ์อะไรครับที่เราเลือกมาปลูกตรงนี
1: ้สวนไฮยูฟางก็จะมีมะปรางพันธุ์สุวรรณบาท
0: ครับ
1: แล้วก็เรามีมะยงชิดพันธุ์ทูล9
0: ครับ
1: ก็มีทั้ง 2,000 พันธุ์เด่นๆของมะปรางสุวรรณบาทก็คือหวานกรอ
0: บ
1: เม็ดเล็กแล้วก็เนื้อหนา
0: ครับ
1: ส่วน
0: มะยงชิด
1: มะยงชิดทูล9
0: ครับ
1: อันนั้นก็จะเป็นรูปทรงคล้ายๆไก
0: ่
1: ก็ลูกใหญ่แล้วก็หวานแหลม
0: ครับ
1: คนที่ชอบรสจัดก็จะนิยมทั้ง 2,000 นี้ที่เลือกทั้ง 2,000 นี้ขึ้นมาเพราะเนื่องจากว่าอากาศบนนี้เหมาะสำหรับที่จะปลูกมะยงชิดและมะปรางเวลาฝนตกไม่บ่อยนักเพราะว่ามะยงชิดและมะปรางจำเป็นจะต้องมีผิวที่สวยจะต้องเวลาผลิตเนี่ยต้องให้ผิวนวลแล้วก็ดูน่าทานสำหรับผู้บริโภ
0: ค
1: เลยที่สำคัญอีกอย่างนึงไ
0: ป
1: ผลิตด้วยความปลอดภัยนะครับ
0: แล้วสภาพอากาศอะไรเงี้ยครับมีผลต่อผลผลิตไหมครับ
1: สภาพอากาศที่นี่ก็มีผลมีต่อผลผลิตมากมากครับเพราะอากาศบนนี้ถ้าพูดถึงความชื้นก็ความชื้นพอสมควร
0: ครับ
1: วันนี้อากาศดีแล้วก็แร่ธาตุปลายปีแล้วก็ต้องให้ปุ๋ย
0: ครับ
1: ให้ปุ๋ยชนิด
0: ครับ
1: ก็เราก็ต้องในกรณีถ้าเกิดผลใกล้สุกก็ต้องใช้กาวดักแมลงวัน
0: ครับ
1: หรือเพื่อแมลงวันทองเราต้องใช้กาวดักเพื่อไม่ให้มาเจาะผลไม
0: ้
1: เพราะว่าผลไม้หนึ่งลูกเนี่ยเราผลิตมาทั้งปีถ้าไม่งั้นทองต่อยครั้งเดียวจบเลยก็ลูกนั้นก็เสียไปก็ไม่สามารถที่จะส่งตลาดได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกันไว้ใช้กาวดักไม่งั้นทองให้อยู่นอกแปลงไม่ให้เข้ามาในแปลง
0: คุณลุงสอนครับเรามีเทคนิคอะไรบ้างไหมครับที่จะทำให้มะปรางหรือว่ามะยงชิดของเรามีรสชาติที่ดีกลมกล่อมครับ
1: โอ้ยนี่สำคัญมากเลยครับก็เป็นคำถามที่ดีการที่จะทำให้ไม้ปางมะยงชิดมีรสชาติหวานก็คืออันดับแรกคือบำรุงต้นให้สมบูรณ
0: ์ครับ
1: แล้วต้นก็จะให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ไปด้วย
0: ครับ
1: อันดับที่สองการให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอก็หมายถึงว่าปุ๋ยธาตุรองธาตุเสริมธาตุหลักทุกอย่างให้ครบถ้วน
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายก็คือก่อนเก็บเกี่ยว1เดือน

0: จะต้องให้ปุ๋ยตัวเคโพแทสเซียม
1: ครับ
0: ไอ้ตัวเคนี้ให้ทางใบให้ทางดินให้สูงไว้ตัวเคนี้จะทำให้คุณภาพของผลไม้มีสีสันสวยมีรสชาติเรียกว่ารสหวานรสจัดก็อันนี้จำเป็นครับก็ต้องให้ปุ๋ยตัวเคตอน1เดือนก่อนเก็บเกี่ยวครับ
1: ครับแล้วตั้งแต่หลังจากที่เขาออกดอกอะครับจนให้ผลผลิตต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่เดือนนะครับ
0: ตั้งแต่ออกดอกจนกระทั่งเก็บผลผลิตประมาณ3เดือนครับ
1: 3เดือน
0: ครับ3เดือนก็ต้องดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา
1: ครับเหมือนลูกเราเลยมั้ยครับที่แบบว่าต้อง
0: ลูกอีกให้ดูแลใกล้ชิด
1: ครับ
0: แล้วเรียกได้ว่าถ้าฝนตก
1: ครับ
0: เวลาฝนหยุดต้องรีบเข้าไปดูแลเวลาแดดออกจัดเกินไปก็ต้องคอยหาทางไปบังแสงหาทางไปทำให้ลูกมันไม่เรียกว่าไม่แดดอย่างเป็นต้นก็ต้องดูแลเรียกว่าค่อนข้างจะใกล้ชิดครับ
1: ครับคือเขาชอบน้ำหรือว่าไม่ชอบน้ำครับ
0: มะปรางมะยงชิดก็อยู่กลางๆก็หมายถึงว่าในช่วงที่ติดลูกก็ต้องการน้ำเยอะหน่อยในช่วงที่ไม่ติดลูกก็ไม่จำเป็นต้องให้น้ำเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ก็เป็นถือว่าเป็นพืชที่เลี้ยงง่าย
1: ครับ
0: สำหรับเกษตรกรมือใหม
1: ่ครับ
0: ที่จะต้องการที่จะปลูกพืชมะยงชิดมะปรางก็สามารถที่จะเริ่มทำได้เลยทำได้ก็คือว่าปลูกง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็ในช่วงปลายดูแลเฉพาะช่วงที่มีผลผลิตตรงนั้น
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วในส่วนของการขยายพันธุ์นะครับในส่วนของเรามีวิธีการขยายพันธุ์ยังไงอะครับ
0: พอการขยายพันธุ์โดยทั่วไปแล้วเขาจะใช้วิธีทาบกิ่ง
1: ทาบกิ่ง
0: เอาต่อจากไอ้ที่เมล็ดเนี่ย
1: ครับ
0: เอาเมล็ดนี้ไปเพาะให้เกิดต้นตอขึ้นมาแล้วก็เอากิ่งนั้นมาทาบกับกิ่งที่เหมาะสมมติว่ากิ่งประมาณนี
1: ้ครับ
0: กิ่งประมาณนี้เราก็ทาบประมาณเอากิ่งหรือที่ไอ้กิ่งเนี้ยเป็นกิ่งที่กิ่งต้นพันธ
1: ุ์ครูผลผลิตนะครับที่พร้อมจะจำหน่ายแล้วก็ช่องทางการตลาดด้วยนะครับเราได้ไปเดินชมสวนกันแล้วนะครับและช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาพูดคุยถึงช่องทางการจำหน่ายการตลาดนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจที่อยากจะส่งต่อคุณลุงสอนครับอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับเป
0: ็
1: นผลไม้ที่เราพร้อมที่จะส่งไปยังผู้บริโภคมีอะไรกันบ้างคร
0: ับ
1: รูปแบบ
0: อันนี้ก็จะมีมะยงชิดนะครับ
1: ครับ
0: ทรงไข่แล้วก็มีมะปรางหวานสุวรรณบาทนะครับอันนี้ก็พอดีวันนี้เราได้เตรียมชนิดที่พร้อมทาน
1: บ
0: ริการเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลส่วนที่สวน
1: ครับ
0: กิโล
1: ครับ
0: 3กิโลเป็นของสวยงามอย่างเนี้ยครับ
1: ครับอันนี้ก็คือกล่องที่พร้อมที่จะส่ง
0: ลายเข้ามาด้วยครับ
1: ครับ
0: ลายให้063 014ก็จะสามารถที่จะจัดส่งได้ทั่วประเทศ
1: ครับ
0: หรือจะโทรศัพท์เช่นเดียวกันที่063 014
1: ครับ
0: 9,000 เช่นเดียวกันครับ
1: ครับแล้วผมขอเคล็ดลับการดูแลผลไม้ให้ได้คุณภาพหน่อยครับ
0: เคล็ดลับการดูแลผลไม้ให้ได้คุณภาพนี่หลักๆ ก็คือผลไม้ที่ทานสดเนี่ยก็คือ1คุณภาพสีสันผิวสวยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือปลอดภัยต่อผู้บริโภค
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ

0: แล้วการจําหน่ายของเราอ่ะครับทั้งตลาดออฟไลน์และตลาดออนไลน์ตลาดออนไลน์มีบทบาทและมีความสําคัญต่อสวนเรายังไงบ้าง
1: ตลาดออนไลน์มีความสําคัญอย่างมากกับสวนไฮฟาร์มเพราะเนื่องจากว่าตลาดออนไลน์นี่จะกว้างขวางที่สุดไปถึงลูกค้าทั่วประเทศลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นทางเชียงใหม่เชียงรายหรือจะเป็นถึงยะลานราธิวาสก็มีทั่วประเทศหรือภาคอีสานก็ไปทางที่จะส่งไปทั่วรุ่น2นี่ก็มีลูกค้าจองมาเยอะแล้วผลิตผลทางการเกษตรถ้าหากว่าซัพพลายมากเกินไปราคาก็อาจจะลดหลั่นลงมาก็ย่อมลงก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคแต่ว่าถ้าเกิดปีใดดินฟ้าอากาศไม่อำนวยผลผลิตน้อยราคาก็จะดีดขึ้นมา
0: ครับ
1: ก็จริงๆแล้วคือหมายถึงว่าถ้าผลผลิตน้อยแล้วราคาสูงขึ้นเกษตรกรก็ได้เหมือนเดิ
0: ม
1: ได้เงินเท่าเดิมแล้วราคาผลผลิตอาจจะราคาตกต่ำหน่อยแต่ว่าผลผลิตมาก
0: ครับ
1: ผลิตได้จำนวนมากอันนี้ก็นับว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า
0: ครับ
1: อนาคตแนวโน้มก็คือถ้าพูดถึงมะปรางมะยงชิดอยู่ที่คุณภาพของผลผลิตถ้าเราสามารถผลิตมะปรางมะยงชิดได้คุณภาพสวยผิวสวยแล้วก็สามารถบริการจัดส่งไปถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ
0: ครับ
1: และที่สำคัญที่สุดก็คือรสชาติต้องได
0: ้ครับ
1: ความปลอดภัยต้องได้นะครับ
0: ครับแล้วหัวใจของความสำเร็จของการทำสวนเกษตรแบบนี้ครับที่สวนแห่งนี้นอกจากการปลูกมะปรางมะยงชิดแล้วยังมีการปลูกผลไม้ต่างๆด้วยหัวใจความสำเร็จของสวนที่ประสบความสำเร็จของคุณลุงสอนคืออะไรครับ
1: หัวใจของความสำเร็จของไฮยูฟาร์มหลักๆก็คือปลูกพืชหลากหลาย
0: ครับ
1: เรียกว่าพืชตัวหนึ่งสมมุติว่าตัวหนึ่งอย่างเช่นเราจะมีมะยงชิดมะปรางมีทุเรียนมีมะม่วงมีมะเฟืองมีหลายตัวมีกล้วยมีมะละก
0: อ
1: สมมุติว่าพืชตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาตก
0: ครับ
1: เราก็อาศัยตัวอื่นที่ราคายังดีมาพยุงสวนได
0: ้
1: นะครับก็คือถ้าจะทำเกษตรก็อยากจะทำเกษตรชนิดเรียกว่าผสมผสานมีหลายๆพืชมาสามารถที่จะสร้างรายได้ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งดินฟ้าอากาศบางครั้งบางพืชอาจจะไม่ถูกกับดินฟ้าอากาศที่ร้อนจัดก็จะต้องหาพืชที่สามารถที่จะเอาตัวรอดได
0: ้
1: อย่างนี้เป็นต้นคร
0: ับก็คือที่ส่วนของเราก็คือมีการปลูกพืชที่หลากหลายเพื่อให้มันเกิดความสมดุลกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วอยากจะฝากข้อคิดอะไรถึงคุณผู้ชมหรือว่าคนรุ่นใหม่บ้างครับที่สนใจอยากจะเข้ามาทําเกษตรหรือว่าคนที่สนใจอยากจะมาทําเกษตรให้คุณลุงสอนฝากข้อคิดหน่อยครับ
1: อ๋อครับก็สําหรับคนรุ่นใหม่นะครับอันนี้อยากจะฝากไว้ว่าประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางที่ผลิตอาหารระดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามอาหารเป็นปัจจัย4เป็นปัจจัยหลักที่มีความจำเป็นแล้วพอยิ่งในภาวะที่ไม่ปกติอาหารจะต้องมาก่อนแล้วก็ค่อยไปเกี่ยวเรื่องไอทีเกี่ยวกับเรื่องอย่างอื่น
0: ครับเหมือนที่เขาบอกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อง
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับแล้วในอนาคตครับสวนไฮฮิลฟาร์มเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะพัฒนาหรือว่าต่อยอดสวนของเรายังไงบ้างครับ
1: ก็ทางด้านการมีเพิ่มขึ้นใช้เครื่องทุ่นแรงเพิ่มขึ้นเพื่อมาทดแทนทางด้านรายงานต่างๆนะครับที่สำคัญที่สุดคือหมายถึงว่าต้องลดต้นทุนการผลิตเพื่อที่จะให้เข้าสู่ตลาดได้อย่างยั่งยืนครับ
0: เพิ่มผลผลิตที่สวนของเราให้มันเกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: รายการรอบภูมิภาคนะครับและครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็ต้อง

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาว
2: เวอร์ดนตรีไทยก้าวไกล
1: ติดตามรายการ
3: มาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
4: อันนี้เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปูแม่ไปทำประจุกันเด้ออยู่จำวันนี้นอโทรแม่มาอู้กันเพะ
3: โอ้หูได้อย่างใดแน่ว่าผมโทรแม
4: ่นี่อย่างจะบอกหูข่าวก็ออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่มิจฉาชีพหมู่นี
5: ้ถูกต้องแล้วค่ะ
4: อ
5: ่ะไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
3: โอ้อย่างอี้ก็ดีก่ะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาจ่อยเหลือเฮาอ่ะเฮาจะบ่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
4: ถูกแล้วปู่แม่บ่ใช่มีก็เฮา2คนจะไปป้องกันรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันเพื่อโหเท่าทันบ่ฮู้ตกเป็นเหยื่อของหมู่มิจฉาชีพ
3: แม่นแล้ว
5: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
7: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: โลกกลมกลมบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: หากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
1: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
2: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
3: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
4: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
5: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติดNBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
6: เอาละทุกคนพร้อมแล้วมันก่อ
7: พร้อมแล้วเจ้า
6: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาฮึกกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
8: บ้ากด
6: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
8: บ้า
6: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
8: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
9: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
6: เก่งขนาดเลยเจ้าปูป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮื
10: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

0: ่อง11
1: ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่จ้านบ่ใจเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 ปันได้ก่อเฮ้ยเอ้ยบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้องฟังก่อนเออโอ้แล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรอนันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับติดตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569วันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรมพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการ
1: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานและสร้างวิทยากรแก่นำจิตอาสาตามโครงการร่วมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยผู้เข้าร่วมโครงการ345คนจากจิตอาสาอำเภอละ15คนร่วมอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่ความสำคัญและความหมายของดอกไม้จันทร์การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การขึ้นรูปและประกอบดอกไม้การตกแต่งและเก็บรายละเอียดไปจนถึงเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำเพื่อถ่ายทอดความรู้ทั้งนี้ทางจังหวัดค่ะได้เลือกดอกดารารัตน์เป็นรูปแบบในการฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่รวมตั้งจุดหรือฐานการเรียนรู้รวบรวมและจัดเตรียมดอกไม้จันทร์เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปอันเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกพื้นที
0: ่วันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาวาระสำคัญนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการเตรียมพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังโครงการเดิมนั้นจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ครับพร้อมวาระลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมโดยต้องจับตารายละเอียดของโครงการหลังการประชุมวันนี้เวลา 12:00 นสดผ่านทาง NBT to HD ของเราด้วยครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมแถลงข่าวรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเวลา 12:30 นที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของตึกไทยคู่ฟ้าอีกวาระสำคัญก็คือการพิจารณาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรคนจนปี2569เพิ่มเติมโดยเป็นข้อเสนอจากคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ในวาระพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันนี้ส่วนบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดเมืองใหม่เขตเทศบาลนครยะลานั้นแม้จะเป็นช่วงของปลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าปริมาณผู้คนอาจเบาบางลงไปบ้างแต่ว่าภาพรวมบริเวณโซนอาหารทะเลทั้งปลากุ้งนะครับปลาหมึกผักสดรวมไปถึงร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อย่างต่อเนื่อง
2: ผมก็มี2คนได้ไหมกับแฟนคนหนึ่งก็วันหนึ่งก็600อ่ะ600กว่าบาทแล้วได้เยอะเลยครับส่วนมากจะเป็นเครื่องครัวครับแล้วก็อาหารกัน
3: ใช่อันนี้เพิ่มอีก2เดือนใช่ไหมก็ยิ่งดีมีประโยชน์ยังไงบ้างคะใช่เพิ่มลูกค้าขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็จะได้มาซื้อปลาพอน้ำมันขึ้นนี่ขึ้นตลอดเลยไม่มีลงใช่ขึ้นทุกอย่างปลาก็ขึ้นซื้อไม่เยอะจากแต่ก่อนก็ซื้อโลนึงใช่ไหมแต่ก็เปลี่ยนก็เป็นครึ่งกิโลแล้วก็ยิ่งมีโครงการนี้ก็ซื้อมากขึ้นอะค่ะใช่ต่อเนื่องตลอดเลย
1: ส่วนคดีทุจริตเงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของมูลนิธิหวันโชติค่ะที่อดีตเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดตั้งนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็เรียกกรรมการมูลนิธิมาสอบแล้ว5ปากด้วยกันและล่าสุดค่ะก็มีการออกหมายเรียกป๋องสุพันธ์ค่ะเซนพระชื่อดังเข้ามาให้ข้อมูลหลังจากที่พบนะคะว่าเป็นหนึ่งในกรรมการเจ้าตัวเองยืนยันบอกว่าไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินค่ะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามออกหมายเรียกค่ะนายเสมืองยิ้วงามหรือว่าป๋องสุพันธ์เซมพระรุ่นใหญ่ชื่อดังในวงการพระเครื่องให้เดินทางเข้าพบในวันนี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติที่จะตั้งขึ้นโดยอดีตเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในประเด็นที่ว่ามีบทบาทหน้าที่การดำเนินงานอย่างไรรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางมูลนิธิเพื่อประกอบสำนวนแล้วก็ขยายผลการตรวจสอบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าพนักฐานพยานเนื่องจากว่ามีชื่ออยู่ในมูลนิธิตั้งแต่มีการจัดหน้าที่ในการดูแลวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากจึงจำเป็นจะต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามูลนิธิหวันโชติมีกรรมการรวม7คนสอบปากคำไปแล้ว5ปากค่ะทั้งหมดให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดียืนยันนะคะตำรวจมีข้อมูลเรื่องของเส้นเงินของมูลนิธิแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้ขณะที่ป๋องสุพันธ์ค่ะเปิดเผยทางโทรศัพท์ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของมูลนิธิคนที่สั่งจ่ายได้ก็มีแค่อดีตเจ้าอาวาสเลขาและกรรมการ

0: อีกคนหนึ่งโดยเงินมูลนิธิก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนค่ะพร้อมยอมรับนะคะว่าตนเองเนี่ยศรัทธาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือวัดมาโดยตลอดก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ป๋องสุพันธ์เองก็โพสต์ข้อความและภาพยืนยันบอกว่าไม่เคยรับเงินจากวัดค่ะมีแต่ถวายเงินแล้วก็จะมีลักษณะของรูปภาพที่เป็นทองคำ1กิโลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะที่เจ้าตัวมีการโพสต์ลงในเพจ Facebook ส่วนตัวยืนยันนะคะว่าตนเองเนี่ยไปวัดด้วยใจศรัทธาสร้างกุศลช่วยเหลือศาสนาทำด้วยใจบริสุทธิ์พร้อมบอกได้ว่าการทำบุญเนี่ยอยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจจริงไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็มีคุณค่าที่เท่ากันค่ะ
1: อากาศในบ้านเราในช่วงนี้ฝนยังคงตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทีเดียวนะครับซึ่งจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้หลายจังหวัดกับได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางสัญจรรวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนขณะที่สถานการณ์ดินถล่มบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านนั้นภาพจากดาวเทียมก็ตรวจพบความเสียหายตอนนี้ขยายวงกว้างกว่า12ไร่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนวจิสดากลับได้เปิดภาพจากดาวเทียมTOS 2นะครับซึ่งบันทึกภาพไว้เมื่อวันที่20กันยายน2569เห็นขอบเขตของดินถล่มขนาดใหญ่บริเวณใกล้กับอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่ซึ่งขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพบร่องรอยแตกและรอยแยกของอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าดินยังคงมีการเคลื่อนตัวอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงก็คือโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่ที่เป็นดินทรายแป้งและก็หินดินดานส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มโดยข้อมูลแผนที่ในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีวิทยาระบุว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับปานกลางถึงสูงมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาพบว่าภายในบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นมีร่องรอยของดินถล่มหลายจุดโดยเริ่มเกิดมาตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2568และก็มีการขยายตัวต่อเนื่องจากเดิมประมาณ2เมตรเป็นประมาณ100เมตร
0: ไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2ก็ระดมกำลังกว่า10นายค่ะพร้อมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าของประชาชนแหล่งน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงอำเภอแม่วงล้นคลองสาธารณะแล้วก็ไหลป่าเข้าสู่พื้นที่ลาดต่ำส่งผลให้มีน้ำท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนในหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งวางแนวทางป้องกันแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2: พนักงานทรัพยากรน้ำที่2นะครับเราได้ดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะครับอัตราการสูบอยู่ที่ 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงครับมาติดตั้งครับเพื่อสูบระบายน้ำให้ทางเทศบาลคาดว่าเราจะดำเนินการสูบน้ำได้เนี่ยแล้วก็ช่วยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับผม
0: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะฝนที่ตกหนักหลายวันประกอบกับมีมวลน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรไหลบ่าลงมาสมทบในแม่น้ำแควตากแดดส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เคยแห้งขอดค่ะกลับมาสูงขึ้นจนเต็มลำน้ำอย่างรวดเร็วทางโครงการชลประทานอุทัยธานีได้บริหารจัดการน้ำเพื่อกักเก็บเอาไว้สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดนายกฤษดาข้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนวังร่มเกล้ายกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนการเร่งระบายน้ำดังกล่าวนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสแกกรังสูงขึ้นและมีน้ำไหลเชี่ยวจากการตรวจสอบที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่บริเวณวัดอุโปสถารามหรือว่าวัดโบสถ์ค่ะก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นเกือบเสมอระดับตลิ่งแล้วส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเรือนแพและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังต้องเร่งชักลากเรือนแพและกระชังปลาให้เข้าชิดริมฝั่งป้องกันการกีดขวางทางน้ำส่วนพื้นที่ริมฝั่งบริเวณตราดริมน้ำยังคงสามารถรับมือสถานการณ์ได้เนื่องจากมีแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวนอกจากนี้ค่ะทางโครงการชลประทานอุทัยธานีจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำหากมีมวลน้ำป่าไหลมาสมทบเพิ่มเติมด้วย

0: ดูกันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยตำบลหัวเวียง
1: ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและขนย้ายสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทอหรือว่าสายด่วนปพ1784เพื่อให้การช่วยเหลือค่ะ
0: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยครับว่าในช่วงวันที่29กันยายนที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณ150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 50-150 เซนติเมตรในพื้นที่บริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้แก่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนอกจากนี้ยังมีอีก10จังหวัดภาคกลางที่ได้รับการแจ้งเตือนอย่างอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและหากมีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นให้จังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมในการรับมือ
1: ยังเตือนเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้ออกประกาศเตือนฉบับที่5ค่ะเรื่องในการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่22-26กันยายนนี้พื้นที่เสี่ยงยกตัวอย่างอย่างเช่นภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่อำเภอศบเมยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอขุนยวมจังหวัดตากค่ะที่อำเภออุ้มผางอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเนินมะปรางอำเภอชาติตระการและอำเภอวังทองส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่อำเภอภูสิงห์ภาคกลางจังหวัดลพบุรีที่อำเภอเมืองและอำเภอหนองม่วงจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดรวมถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบางบ่อส่วนภาคใต้จังหวัดระนองค่ะที่อำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาที่อำเภอหัดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาจังหวัดนราธิวาสที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นที่บริเวณแม่น้ำเมยน้ำยวมแล้วก็ลำน้ำแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำวังทองจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลกระทบพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยามีการ
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วสักครู่ครับ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยใน
1: คนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: ช่วงนี้ไปติดตามการแถลงการโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับสดจากทำเนียบรัฐบาลครับ
1: โครงการค่ะเรียนเชิญค่ะ
2: วงเงินที่เราทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสและให้ขยายระยะเวลานะครับไป2 เดือนนะครับโดยใช้วงเงิน

กู้เงินที่เรามีเหลืออยู่นะครับส่วนบัตรสวัสดิการก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ประชาชนที่อยู่ในบัตรสวัสดิการที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่อาจจะไม่ได้มีเงินเข้ามาสมทบในตัว40ก็เราจะไปให้บัตรสวัสดิการก็คือ 1,000 บาทโดยสรุปอย่างนี้นะครับว่าสาเหตุอันที่หนึ่งมาจากวันนี้เนี่ยราคาพลังงานวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางมันกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นนะครับทั้งราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันดีเซลและราคาน้ำมัน

0: ล้านคนเนี่ยวันนี้เราได้ขยายเผื่อไว้นะครับเป็นประมาณ 17.5 ล้านคนคือคนที่ตกหล่นนะครับเพื่อไปช่วยคนไทยนะครับก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ตามพระราชกำหนดนี้นะครับซึ่งเพียงพอจากวงเงินอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เรารักษาไว้นะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ให้บริษัทสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นในฐานะการคลังประเทศไทยครับเดี๋ยวเชิญท่านปลัดครับ
1: ครับขออนุญาตให้รายละเอียดเพิ่มเติมยืนยันนะครับว่าวินัยการเงินการคลังเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับ 4,000 ล้านเศษนะครับในวงเงินแผนงานส่วนที่1นะครับถ้าท่านจำได้ว่าพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านมีวงเงินอยู่2ส่วนก็คือ 200,000 ล้านบาทแรกแล้วก็ 200,000 ล้านบาทหลังนะครับสิ่งที่มาใช้เยียวยาเนี่ยหรือก็คือในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกเท่านั้นไม่มีการอย่างที่มีข้อกังวลข้อห่วงใยนะครับว่าเราจะมีการโอนเงินในส่วนที่2มาใช้ในส่วนงานที่1มั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีนะครับแล้วก็อยากจะขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้ง100เหรียญ
2: ก็เป็นการแถลงข่าวจากในส่วนของทำเนียบรัฐบาลนะคะพูดถึงเรื่องของการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการหารือกันในวันนี้แล้วก็มีมติออกมาแล้วในการขยายโครงการนะคะไทยช่วยไทยพลัสรวมไปจนถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในเบื้องต้นสรุปให้ฟังคร่าวๆสักนิดหนึ่งนะคะคุณวีรศักดิ์คะ
3: ครับพูดถึงสาเหตุกันก่อนสาเหตุคือหลักๆเลยเนี่ยอย่างแรกก็คือสถานการณ์วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้ง อย่างที่ท่านเอกนิติและท่านปลัดกระทรวงการคลังแล้วว่าอุ่นบอกเมื่อสักครู่ก็คือราคาน้ำมันเนี่ยมันทะลุไปเกินกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่ง
2: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงวิกฤตครั้งแรกสำหรับสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่ก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองวิกฤตที่สองก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็วิกฤตที่สามนั่นก็คือเรื่องของกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนที่ลดลงเงินเฟ้อเนี่ยถือว่าปรับเพิ่มสูงขึ้นนะก็คือ 2.5% และตอนนี้ก็กลับมาอีกระลอกสำหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางนั่นเองที่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ยืนยันบอกนะคะว่าเงินเนี่ยที่นำมาใช้จ่ายในโครงการทั้งในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสที่บอกว่าจะมีการขยายระยะเวลาไป2เดือนรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่ง
3: ในวงเงินนั้นนะครับด้วยความจำเป็นที่เรื่องของวิกฤตพลังงานเรื่องของค่าครองชีพแล้วคาดว่าน่าจะมีถึง14ล้านตุลาคมนี้เขาก็จะมีการเติมเงินเข้าไปให้ครบ 1,000 บาทแต่สำหรับคนใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นก็คือตุลาคม 1,000 บาทนะครับส่วนในส่วนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย2เดือนคือตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนจำนวนทั้งหมดตอนนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว
2: ้
3: ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำลังทบทวนสิทธิ์จะมีคนเพิ่มไหมถ้ามีคนเพิ่มเราก็มีการเตรียมจำนวนพอไว้ถึง14,500,000คนเช่นเดียวกันในฝั่งของไทยช่วยไทยพลัสจากเดิมเนี่ย26ล้านก็คิดว่าน่าจะมีบางส่วนเนี่ยกลับไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าอย่างไรก็ตามและบางส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อาจจะต้องหลุดจากสิทธิ์ตรงนั้นมาก็มาใช้ไทยช่วยไทยเหมือนกันภาพรวมทั้งหมดราวๆ32ล้านคนอันนี้ทางด้านของกระทรวงการคลังและรัฐบาลเตรียมไว้ในการรองรับพี่น้องประชาชนทั้งหมดอยู่แล้วครับ
2: ค่ะรายละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวกันได้ช่วงต่อไปหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของเพจทางการอย่างประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีมีการนำเสนอ
4: ที่มีปัญหาเรื่องของกิจการทางการค้าดูเหมือนว่าจะมีประเทศไทยเป็นประเทศที่เชื่อถือได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ว่าอย่างไรมีความผันผวนอย่างไรเนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ทุกคนเนี่ยสามารถไว้เนื้อเชื่อใจทำมาค้าขายสร้างความปลอดภัยหรือว่าเป็นหุ้นส่วนกับประเทศต่างๆได้
2: นายไพฑูรย์ นลินทรางกูลค่ะประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยที่ร่วมคณะไปด้วยเปิดเผยนะคะว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่เงินทุนต่างชาติไหลเข้า

0: ดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้นเกือบ 30% ถือว่าสูงกว่าตลาดหุ้นโลกแล้วก็ตลาดคู่แข่งในภูมิภาคสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลและตัวเลขขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ที่โตต่อเนื่องโดยเฉพาะกำไรบริษัทจดทะเบียนไทยครึ่งปีแรกที่พุ่งกว่า 20% เป็นปัจจัยหลักค่ะที่ช่วยดึงดูดเม็ดเงินในระยะยาวและผลักดันเป้าหมาย GDP โต 3-4%
1: เป็นปีที่ถ้าเราเทียบในตลาดหุ้นเอเชียทั้งหมดที่มีการประกาศตัวเลขนี้เนี่ยเราเป็นประเทศเดียวนะครับที่มีกระแสเงินไหลเข้าจากต่างประเทศซึ่งนั่นก็ตอกย้ำในเรื่องของความมั่นใจที่นักทุนต่างชาติมีให้กับเรานะครับและประเด็นที่2เนี่ยไทมิ่งนี้ที่เหมาะสมก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกในรอบ4ปีเช่นเดียวกันนะครับที่ตลาดหุ้นไทยเราเอาเปอร์ฟอร์มตลาดหุ้นโลกหรือว่าเราเพิ่มขึ้นมากกว่าตลาดหุ้นโลกปีนี้ดัชนีเซตอินเด็กซ์เราขึ้นมาเกือบ 30% นะครับแต่ตลาดหุ้นโลกเนี่ยจะขึ้นกันประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์11-12%เท่านั้นเองแล้วตลาดคู่แข่งของเราอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเช่นเวียดนามนะครับแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยก็เพอร์ฟอร์มได้ไม่ดีนะครับเวียดนามอยู่กับที่อินโดนีเซียนี่ปรับลง20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราเป็นอันดับที่3ของเอเชียในปีนี้นะครับ2ประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันตอกย้ำนะครับในเรื่องความเชื่อมั่นที่นักทุนต่างชาติมีให้เราโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าต่างชาติเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอนาคตเศรษฐกิจไทยเพราะเศรษฐกิจไทยทุกท่านทราบดีว่าเราเติบโตในระดับที่ต่ำระดับเปอร์เซ็นต์ถึง 2% เนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วแต่วันนี้เนี่ยมันเริ่มมีข้อเปลี่ยนแปลงก็คือนโยบายของรัฐบาลนี้เนี่ยที่พยายามจะผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุนต่างชาติรวมทั้งแล้วถ้าดูในตัวเลขของ BOI เองที่นักลงทุนนักธุรกิจต่างชาติมาขอสนับสนุนการลงทุนในบ้านเราเนี่ยปีนี้เนี่ยตัวเลขโตเป็นเรคคอร์ดไฮนะครับสถิติสูงสุดเลยก็อันนี้ก็ตอกย้ำอีกนะครับว่ามีความเชื่อมั่นทั้งภาคนักธุรกิจเองและภาคนักลงทุนนะครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าการที่เราจะมาโรดโชว์รอบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้สร้างความมั่นใจที่สูงขึ้นกับนักลงทุนต่างชาติและเวลาเงินต่างชาติที่เขาไหลเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันได้ประโยชน์หลายทางนะครับทางแรกเลยก็คือทำให้กิจการของประเทศไทยสามารถระดมทุนได้คล่องขึ้นได้ด้วยต้นทุนที่ถูกขึ้นแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเราเนี่ยก็มีการเติบโตที่ดีขึ้น
0: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกนะคะว่านายกรัฐมนตรีเตรียมพบปะนักลงทุนสหรัฐกว่า30รายเพื่อตอกย้ำศักยภาพตลาดทุนไทยท่ามกลางความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมเดินหน้านโยบายสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจริงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
2: กกต.ก็มีมติเอกฉันท์ส่งฟดนะครับขาดคุณสมบัติแต่ยังสมัครรับเลือกเป็นสว.เหตุเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีเป็นเจ้ามือการพนันพร้อมดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติกรณีนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.กลุ่มที่6ลำดับที่7ถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์สมัครเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามกฎหมายการพนันโดยที่ประชุมกกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิ์เลือกตั้งของนายธนกรนอกจากนี้ยังให้ดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายธนกรคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งสว.ให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่22กันยายนของทุกปีถือว่าเป็นวันค่าฟรีเดย์หรือว่าวันแห่งการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะคะหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะค่ะแต่ว่าจากการสำรวจบรรยากาศในกรุงเทพเช้าวันนี้ก็พบว่าถนนสายหลักนั้นยังมีปริมาณรถที่หนาแน่นทีเดียวค่ะซึ่งประชาชนเห็นว่าหน่วยงานที่รณรงค์ควร

0: เลยในบ้านเมืองอะไรอย่าง
1: ขณะที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตจตุจักรก็บอกครับว่าปัจจุบันยังมีประชาชนใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นจำนวนมากเพราะว่าอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าทำให้มีประชาชนใช้บริการเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางทางนี้มองว่าการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพยังมีข้อจำกัดในบางช่วงเวลาทั้งปัญหาความแออัดระยะเวลาการรอคอยและความสะดวกในการเดินทาง

0: ที่มีผลกับค่าโดยสารหากไม่เป็นภาระต่อประชาชนมากจนเกินไป
1: ก็ขึ้นไปนิดขึ้น5บาทมามันก็เหมือนของไม้ก่อนเนี่ยลูกค้าเขาบอกแกเกิดถ้าใครไปเก็บเกินค่าโดยสารเนี้ยหมายถึงว่าเก็บค่าโดยสารเกินผู้โดยสารก็ร้องเรียน
2: มันก็ทำให้มีผลกระทบที่อาจจะแบบคนไม่ค่อยมาขึ้นอะไรอย
1: ่
2: าง
1: นี้ใช่
3: ตำรวจสอบสวนกลางก็เตือนภัยมิจฉาชีพมาในรูปแบบของคนรักออนไลน์นะครับชักชวนพูดคุยก่อนที่จะหลอกให้โอนเงินอ้างเป็นการร่วมลงทุนหากพบพฤติกรรมในลักษณะนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแก๊งโรแมนต์สแกมตำรวจสอบสวนกลางได้จำลองเหตุการณ์ชายคนหนึ่งถูกมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของหญิงสาวทักทายผ่านทางออนไลน์โดยไม่เคยพบตัวจริงหรือว่าวิดีโอคอลกันมาก่อนจากนั้นครับมิจฉาชีพเองก็จะให้ขอให้โอนเงินเพื่อร่วมลงทุนระหว่างกันซึ่งประชาชนก็สามารถสังเกตพฤติกรรมของมิจฉาชีพในรูปแบบของโรแมนต์สแกมลักษณะที่ได้จากการที่ไม่ยอมวิดีโอคอลพูดคุยกันหรือว่าใช้ AI ปลอมหน้าการสร้างภาพโปรไฟล์เป็นหญิงสาวแล้วชายหนุ่มที่หน้าตาดีก่อนจะเข้ามาพูดคุยทำให้หลงรักแล้วก็หลอกให้โอนเงินหากพบนะครับอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
4: ลุงไม่เคยคุยกัน2วันแต่ขอวิดีโอคอลเขานะเขาบอกว่ากล้องเสียก็เลยไม่ได้วิดีโอคอลกันแต่เขาส่งรูปมาปกตินะรูปประจำวันสวยนะ
5: ลุงรู้สึกแปลกๆนะคุณลุง
4: ไม่แปลก
5: เขาเรียกวิดีโอคอล
4: ไม่แปลก
5: ลุงฟัง
4: ล
5: ุ
4: งคุยอยู
5: ่เนี่ยลุงดูรูปเหมือน AI แล้วรูปลดรูป
4: เขาบอกว่าเขารักลุงลุงอบอุ่นนะอย่ามายุ่งกับลุงได้ไหม
5: เขารักลุงเพราะลุงอบอุ่นหรือลุงคนเร็วคุณลุงจำได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนทักมาแล้วบอกว่ารักลุงตีสนิทสุดท้ายแล้วก็มาบอกให้โอนเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงทุนบอกว่าจะมีอนาคตด้วยกันแบบนี้เสี่ยงถูกหลอกในแมสแกมนะแล้วยิ่งรูปภาพแล้วก็วิดีโอคอลเขาก็เลี่ยงด้วยแบบนี้แปลว่าเขาอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได
0: ้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามารับชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: านมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่เข้าได้เดินหน้าปั๊บผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงกัน
1: ก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
2: ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันนะคะทางรัฐบาลก็เตรียมที่จะบรรเทาค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตเรื่องของราคาพลังงานนะคะโดยจะนำเรื่องของมาตรการภาษีสรรพสามิตน้ำมันเข้ามาเสริมทำลดราคาน้ำมันที่ต้นทางและทำให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์ด้วยค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาใช้มาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบราคาพลังงานโลกแต่หลักการและเงื่อนไขจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มน้ำมันชีวภาพได้แก่ E20 ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังและ B20 ที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
3: ก็อันนึงที่กำลังพิจารณานะครับวันนี้เราใช้กองทุนน้ำมันใช้การลดค่าการกลั่นจากผลประโยชน์ส่วนเกินภาษีน้ำมันสรรพสามิตที่กำลังพิจารณาจะเอาใช้ถ้าจะใช้นะครับจะใช้ไปช่วยพวก E20 B20 คือเอาไปช่วยเฉพาะพลังงานที่ง่ายๆฐานถ้าเราจะลดภาษีเพื่อไปช่วยคนเราต้องเอาไปช่วยผลประโยชน์นั้นให้ตกกับเกษตรกรไทย
2: การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายเพื่อให้เม็ดเงินแล้วก็ผลประโยชน์จากการลดภาษีค่ะส่งถึงมือเกษตรกรไทยผู้ปลูกอ้อยมันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันโดยตรงแต่ว่าต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทาง

0: การคลังเนื่องจากในปีงบประมาณปัจจุบันไทยเนี่ยมีกรอบวงเงินกู้คงเหลือเพียง 10,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นหากใช้มาตรการลดภาษีโดยไม่พิจารณาอย่างรอบคอบก็อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดวิกฤตทางการคลังได้ที่ผ่านมานะคะรัฐบาลได้บริหารจัดการพลังงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่กระทบต่อฐานะการคลังของประเทศมีเครื่องมือสำคัญค่ะคือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการขอความร่วมมือลดราคาณโรงกลั่นขณะที่มาตรการทางภาษีสรรพสามิตน้ำมันเป็นมาตรการที่รัฐบาลยังไม่ได้นำมาใช้แต่เมื่อเครื่องมือหลักอย่างกองทุนน้ำมันเริ่มตึงตัวรัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้มาตรการทางภาษีมาเสริมตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม
1: รายงานล่าสุดของ Fitch Ratingก็เห็นชัดว่าเขาบอกว่าเราสามารถดูแลในเรื่องพลังงานได้ดีขึ้นเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเนี่ยเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกจังหวะนะครับ
2: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นอีกใน19วันข้างหน้าครับโดยถือเป็นวิธีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนชาวไทยนะครับร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
0: ปีนี้ค่ะ2519นะคะไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะถือว่าเป็นโอกาสแสดงศักยภาพของไทยทั้งในฐานะผู้จัดงานแล้วก็ศูนย์กลางสำคัญของเศรษฐกิจโลกติดตามไปจากรายงานพิเศษค่ะ

0: ประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2หลังจากที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดเมื่อปี2534ในครั้งนี้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจากความพร้อมในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสถานที่จัดประชุมอย่างศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่มีความทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากลสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้เป็นจำนวนมากโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเช่นเดียวกับระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเชื่อมต่อทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านโครงข่ายรถไฟฟ้า BTS MRT Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารและทางด่วนทำให้การเดินทางสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวนอกจากนี้โรงแรมที่พักและโรงพยาบาลก็มีมาตรฐานในระดับนานาชาติตั้งอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครพร้อมรองรับและให้บริการอย่างครบถ้วนที่สำคัญคือความเป็นมิตรความสุภาพและการให้บริการด้วยใจของคนไทยซึ่งเป็นจุดเด่นที่สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนจากทั่วโลกมาโดยตลอดการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งนี้จะสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยในระยะสั้นจะทำให้เกิดรายได้จากหลายธุรกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนในระยะกลางนับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการดึงดูดนักลงทุนเนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นศักยภาพด้านการจัดการความพร้อมและมาตรฐานของกรุงเทพมหานครในฐานะศูนย์กลางสำคัญของเศรษฐกิจโลกและในระยะยาวจะช่วยยกระดับประเทศไทยในหลายมิติทั้งมาตรฐานการบริการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาพลักษณ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางของธุรกิจการจัดประชุมและการพบปะหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลก
1: คนที่มาประชุมนะครับอย่าลืมว่าเป็นระดับของผู้นำในด้านของการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับฝั่งรัฐมนตรีหรือผู้ว่าการธนาคารกลางและรวมถึงภาคเอกชนสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนนะครับเครดิตเรตติ้งต่างๆเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งนั้นที่มานะครับการได้มาเห็นประสบการณ์ในประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีความทรงจำที่ดีนะครับแล้วก็โอกาสที่จะได้กลับมาเยี่ยมเยือนเมืองไทยในฐานะทัวริสต์นักท่องเที่ยวนะครับที่จะทำให้เราเป็นประเทศที่เป็น high value tourist destination อย่างแท้จริงเนี่ยก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งสำคัญที่เราทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นครับ
2: เราอยากที่จะเสริมสร้างบทบาทของเราในเวทีโลกส่วนนึงก็มาจากเรื่องของพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็เราอยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมโลกว่าเรามีวัฒนธรรมเรามีความเป็นมืออาชีพในการจัดงานแล้วก็เรามีวิสัยทัศน์แล้วก็มีภาพลักษณ์ที่เราอยากจะให้เห็นว่าเราใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลให้ภาคการเงินของเราเนี่ยสนับสนุนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่เราอยากจะเผยแพร่สู่ประชาคมโลกแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะให้เขามองว่าเราเป็นประเทศที่มีศักยภาพ
0: การจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถือเป็นเวทีสำคัญต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งบทบาททั้งด้านเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก
3: ช่วงนี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักรอบใหม่นะครับ 23-27 กันยายนนี้ตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
4: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT ช่วงนี้มาพร้อมประกาศเตือนภัยฝนตกหนักรอบใหม่23-27 กันยายนนี้ค่ะรอบนี้ไม่ได้มีแค่ฝนตกหนักถึงหนักมากแต่สิ่งที่ต้องจับตาคือฝนตกแช่ ตกต่อเนื่องและตกซ้ำในพื้นที่เดิมซึ่งจะทำให้ปริมาณฝนตกสะสมเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้สาเหตุมาจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางตัวนี้จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะมาดูไทม์ไลน์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันที่23กันยายนจุดเสี่ยงฝนหนักมากจะอยู่ที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีและที่ตราดจากนั้น24กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากจะขยายวงกว้างขึ้นโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล25กันยายนจุดเสี่ยงฝนหนักมากยังเน้นบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก26กันยายนต้องจับตาภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อเนื่อง27กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากจะลดลงแต่ฝนหนักยังเกิดได้ในหลายพื้นที่คลื่นลมในทะเล23ถึง27กันยายนโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2ถึง3เมตรมีฝนฟ้าคะนอง

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่น
1: คนเมือง
0: ปากระเฮา2ปีน้องเหมือนเดิมเจ้าน้องอุ้มอิ้มมีเฮยิ้มพริ้มหัวใจเจ้าก
1: ับข้าเจ้าอารัตนาแชร์ต่อเจ้าม
0: าปากระเฮาทั้ง2คนยามบ่ายจะอีแน่นอนว่าต้องมาพบกับความบันเทิงเพราะว่าจะเป็นเรื่องของกำกินคนเมืองวัฒนธรรมประเพณี
1: เจ้า
0: ต่างๆของคนเมืองรวมไปถึงวิถีชีวิตการแอลโอ้ยหลากหลายคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าก็มีผู้ชมส่งคลิปตัวเก่าเข้ามากันหลายขนาดเติมเงื่องหลังสามารถส่งได้ก็วันเลยนะคุณผู้ชมเจ้าผ่านเพจ Facebook NBT ภาคเหนือนะเจ้า
1: แม่นเจ้านอกจากนั้นแล้วฝากติดตามกันต่อยนะเจ้าผ่าน NBT North เนาะ NBT ภาคเหนือช่อง
0: 11
1: นะเจ้าทีวีดิจิทัลหมายเลข11นั่นเองนะเจ้า
0: แน่นอนว่าวันนี้คลิปที่เฮารวบรวมมามีคุณกำกินต่อยนะไผ่ที่ขึ้นเมนูแรงนี่มาออกพอรายการเฮาได้รวมไปถึงกำอู้กำจ๋าคุณผู้ชมเจ้ามีกำที่มันยากๆเอามาปั่นกันเนาะคุณผู้ชมก็จะได้คู่โดยทั่วกันนะเจ้าเหมือนเอามารื้อฟื้นใหม่อีเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเจ้าหากว่าท่านไหนนะเจ้าไม่มีโอกาสได้ตีจ๋าพอคลิปต่างอย่างก็มือถือเนาะโซเชียลมีเดียอย่างต่างๆก็
2: มันเหลือทำน้อยยังกับมึงมันวิ่งโอ้แต่เจ้านะไข่มะฮู้มันล็อกหล่อล็อกหล่อหน้าห้องเฮียนท่านก็จึงแง่มันอย่างทำลายแล้วมึงกล็อกน่องก็เออไอ้อย่างกล็อกน่องบาดใจอย่าอ๋อหลบซ่อนๆเออน่ะหลบซ่อนๆกูว่ากูเมืองมันเหรอโอ้ระดับไฮนอตลิเลียนว่ะไฮวันละเลียนมีละอันนี้ไฮนอตลิเลียน
0: โอ้หลอกค
1: ุ
0: ณผู้ชมเจ้าเขาเจ้าก็นึกว่ากับล็อกน่องป่ะจ้าแปลว่าหลบซ่อนๆอีก
1: แ
0: หละแอบมองแอบกอดแอบมองแอบกอด
1: แม่บ่ค่อยได้ยินเหมือนกันเนอะ
0: บ่ได้ทำได้ใจกันละเจ้าคุณผู้ชมแต่ข้าเจ้าเจอว่าถ้าไปเจอหน้างานข้าเจ้าอาจจะเดาได้ว่ามันเป็นประมาณไหน
1: เออแม่มีจมูกเฮาก่ออ
0: ่ะอันนี้ของมันล็อก
1: น่อง
0: แ
1: ม่เหมือนแบบ
0: แอบสืบแอบชำเลืองแอบมองก่อน
1: แม่เจ้าแม่เจ้า
0: ไปใจกันได้คุณผู้ชมเจ
1: ้
0: า
1: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมที่สุดในชีวิต
0: ยังมีมากกว่าข้าเจ้าแล้ว
1: กันไม่แหมอยู
0: ่สุดยอดแต
3: ่ชีวิตถ้าว่าได้ยินคำนี้แล้วเมียงมากอะไรอย่างงี้แป้ว
4: ฮะ
3: เป็นแป้ว
4: เป็นแป้วคือ
3: ฉันได้ยินจากคุณ
4: อ้าว
3: เป็นพยาธิ
4: คุณใช่ไหมที่เป็นพยาธิ
3: เจอฉันเพิ่งได้ยินคำว่าเป็นแป้วจากคุณขณะที่ฉันก็เมียง
4: เป็นแป้ว
3: เออเป็นแป้วอ้าว
4: เป็นแป้วนี่เป็น
3: แป้ว
4: อ่ะเป็นแป้วเป็นคนลำปาง
3: แล้วเป็นแป้วล่ะ
4: เป็นแป้วคนเชียงใหม่
3: นั่นแหละคุณผู้ชม
5: คำว่านี้คำว่าสีใช่สีอิดสีเหนยนะสีแปลว่าน่าจะหรือว่าไงไม่ใช่ท่าทางเช่นความทรงจำสีจางๆก็คืออะไรความทรงจำท่าทางจะจืด
2: สีเป็นพรีฟิก
5: ใช่ไหมสี
2: มันสีจะ
5: เออสีจะ
2: มัน
5: เออสีของเราไม่เหมือนกัน
3: เมียงที่สุดเลยเหรอต้องเป็นคำสร้อยเกือบเงือบไออย่างมูเนี่ย
6: อะไรนะที่แบบขับรถไปอะค่ะแม่แล้วก็มันอย่ามาใกล้กันอะอย่ามาเสียวอย่ามาอะไรอย่างเงี้ย
4: มันอย่ามาจูนกันหรอ
6: เอออย่ามาเสยอย่ามาอะไรอย่างงี้ปะอย่ามาเสียว
5: ช่วยก
2: ัน
5: แปลตอนน
2: ี้ช่วยกันแปล
7: เออรู้สึกว่ามันไม่เป็นมันอาจจะไม่ใช่เป็นคำอาจจะเป็นการกระทำไปไหนมา
4: เออม
7: ัน
4: คือการเอิ้นใส่ก
7: ัน เอิ้นใส่กันการ
4: เอิ้นค่ะ
3: ข้าต่อไปค่ะ
5: ด่าแล้วกันพายก็ได้
4: พาย
3: ถ้าพา
5: ก๊อก
4: ก๊อกเป็นคำนามหรือคำ
8: ก๊อกคือวัสดุที่ใช้พลาสติกทำแล้วมีหูใช้ตักน้ำ
4: เป็นก๊อก
8: เออก๊อก
4: ถ้าก๊อกอยู่ในห้องน้ำวัด
8: เ
0: ออไปถึงสำเนียงตัวนะเจ้าใครเป็นคนพื้นที่นะมาได้ส่งกำเมืองกันเข้ามาได้เพราะว่าเราก็จะอยากที่จะเผยแพร่ความหลากหลายของภาษาหลากหลายสำเนียงกันต่อไปนะเจ้า

0: เอกลักษณ์แต่ละตีก็ต่างกันไปเนาะ
1: ถ
0: ู
1: กต้องแน่นอนเอกลักษณ์ก็มากกว่าสำคัญเป็นการแสดงออกด้วยสำเนียงก็ดีการแต่งกายก็ดีคุณผู้ชม
0: อาหารการกินก็มี
1: ถูกต้องได้หมดเลยคุณผู้ชมอ่ะแถมคลิปไปพอกันเรื่องของคนเหนือใครอยากเป็นคนกรุงเทพก็เลยนิ่งเนียนแต่เพื่อนสังเนียนต้องมองไกลลองไปพอเจ้า
2: ดีค่ะลูกค้าแล้วมาอะไรดีค่ะ
3: พี่คะระหว่างมัทฉะกับโกโก้อันไหนเหมาะกว่ากัน
2: ฮะหมายถึงอันไหนอร่อยกว่ากันเหรอจ๊ะ
3: ใช่ค่ะอันไหนอร่อยกว่ากันคะ
2: อ๋อมันอร่อยทุกอย่างเลยจ้ะหนูโกโก้ลาวาก็อร่อยนะจ๊ะสตรอเบอรี่ก็อร่อยนะจ๊ะสตรอเบอรี่มัทฉะอร่อยใช่จ้ะ
3: งั้นเอาสตรอเบอรี่มัทฉะแก้วเดียวค่ะ
2: แก้วเดียวเหรอ
3: แก้วเดียวค
2: ่
3: ะ
2: น้องไม่ใช่คนที่นี่เหรอจ๊ะ
3: คนที่นี่ค่ะพอดีมากินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เห็นน้ำพี่น่าจะเหมาะเลยแวะซื้อจ้ะ
2: นึกว่าเป็นคนเมือง
3: เมืองไหนคะ
2: คน
3: สุขุมวิทแต่กำเนิด
2: ไม่เอาโกโก้ลาวาหรอ
3: ไม่เอาแก้วเดียว
2: แก้วเดียวนะแก้วเดียวก็แก้วเดียวจ้ะ
1: ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าแก้วเดียวนะเจ
0: ้า
1: อันนี้เมืองแท้ 100% คุณผู้ชมเจ้าเนียนได
0: ้
1: เนียนได้อันคนของว่าอะไรรูปลักษณ์ภายนอกน่าจะถ้าสำเนียนนะฮู้เลยนะคุณผู้ชมเจ้า
0: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเกมถามเพื่อจับผิดเจ้าเพิ่นบอกว่ามีเกมถามเพื่อจับผิดกันตวย
1: จับผิดไปอย่างกันหาคุณผู้ชมเจ้า
0: ไปพอเจ้า
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้น้องมีคำถามมาถามไอ
4: ้บ่ใช่เรื่องสมมุติถามละกะ
1: บ่สมมุติอันนี้คำถาม
4: อ๋อนี่เป็นคำถามเนาะ
1: แต่บ่ที่ถามมาได้นะ
4: นี่ใดอ่ะ
1: ถ้าน้องถามไอ้แล้วไอ้ตอบได้เนี่ยน้องคือไอ้เลย3,000
4: ถ้าตอบได้3,000
1: แต่ถ้าน้องถามแล้วไอ้ตอบน้องมาได้เนี่ยไอ้ต้องนึกคือน้อง5,000
4: ถ้าตอบมาได้คือ5,000
1: แม่น
4: ถ้าตอบได้ได้3,000โอ้มันง่ายอยู่แล้วนี่เล่นอย่างนี้ม่วนกะโอ้ง่ายต้องได้ตังแน่นอนตอบได้ได้3,000ก็เอาเออ
1: เอาเนาะ
4: เอา
1: เปิดพร้อมเพย์รอเลย
4: เปิดได้
1: พี่ตาโคตรพร้อมเพย์รอเลย
4: พร้อมโอนเนาะ
1: น้องก็เปิดแล้ว
4: นะเดี๋ยวได้โอนให้ไอ
1: ้คำถามแรก
4: ครับ
1: แฟนใหม่ไอ้จื่อยัง
4: แฟนใหม่จื่อบ่เฮ้ยเท่าไหร่วะ5,000เนาะ
1: 5,000
4: คืนบ้างปะ
1: บัดนี้ไอ้มีแฟนกี่คน

0: อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิการายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิการายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที
1: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายง่ายไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายง่ายไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายง่ายไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายง่ายไม่ใช้ก็ปิด

0: ในช่วงที่2นะเจ้าของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: แน่นอนว่ารายการของเฮานอกจากจะรวบรวมเรื่องของกำกินมาฝากคุณผู้ชมตัวในช่วงนี้ก็จะมีกำกินเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงเกร็ดความรู้เรื่องของอาหารด้วยคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวมาติดตามกันและแน่นอนว่าช่องทางการส่งคลิปยังเปิดเฮ้อส่งกัน
2: กลัวตุกเกาเนี่ยจะมาแล้วบ่ได้กินลูบ่ได้กินลาบแล้วมันจะหมดเว้ยอ่ะแต่ปอนหน่อยอ่ะเพราะว่าปิกมาเนี่ยต้องกินอาทิตย์ละ 2-3 เตื้อพุ่นอ่ะสั่งเป็นลูแล้วก็ลาบควายดิบบ่ขมหนักนะคือร้านนี้บอกเลยว่าราคาดีแล้วแบบโอ้โหลูอ่ะต้องฟังมาฟังสั่งพ่อบ่อันอ่ะพิงบ่ได้กินเพราะว่ามันจะมดร้านนี้คือมะลิดไม้นะกินกูกับลูคือแบบดีมากที่ต้องสั่งเลยคือมีลาบควายดิบมีซ่ามีลูกกับแฮมยางที่ต้องสั่งตลอดและมดเวยคือนี่จิ้นส้มมกไข่ทุกคนกับเคล็ดลับที่กินลูกฮือล้ำที่สุดคือถ้ามาถึงปุ๊บขัดใจฮีบแล้วก็เติมน้ำหอมดองหน่อยคือมะลืมบอกว่าร้านนี้เป็นร้านแบบเพทเฟนรี่สำหรับหมาเมียงนะใครที่อยากมากินลูกกินลาบพร้อมกับเด็กเอ็นหมาเมียงเนี่ยมาได้เลย
1: คุณผู้ชมเจ้าร้านนี้มันมีเด็กเอ็นตัวนึงบ่ธรรมดานอกเป็นหมาประจำร้าน
0: ค่ะ
1: ข้าเจ้าไปสืบมาร้านนี้เปิ้นชื่อร้านลาบลุงตันอีว่าไผฮู้จักก็ไปได้แล้วก็ทําเมนูหลากหลายเจ้าออกมาคือกันได้พอนะคุณผู้ชมเจ้าอันนี้พี่พิงค์เปิ้นบอกว่าบ่ให้บอกไผว่าร้านนี้ลาบกลัวมดกลัวหมาแล้วบ่ทันได้กินนี่ล่ะบ่ได้นะเขาต้องช่วยกันบอกต่อนะคุณผู้ชมเนาะจะได้แบบเป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจเม็ดเงินในชุมชนของเฮาเองนะเจ้าเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ตัวเองเน
0: า
1: ะ
0: แม่นเจ้าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กันตัวเองนะเจ้าเฮายังอยู่ในเรื่องของลาบกันอยู่นะเจ้าคุณผู้ชม
1: ยังมีแหม
0: แม่นเจ้าลาบที่ศิลปินคนเมืองเปิงใจจะเปิงโอ้เปิงใจอันอย่างยังใดต้องไปขอคลิปนี้กันเจ้า
3: เคยมีร้านลาบร้านไหนที่โอ้โหมันฝังอยู่ในใจเขาเหรอ
4: มี2ร้านที่อยู่พะเยาร้านแรกคือร้านน้ำใจผมคนกินลาบนะสุดว่ะจะไปทั้งหมูทั้งลูกแต่ถ้าออกทั้งเนื้อๆหน่อยนะลาบเก้าอยู่แม่ตามสายในพะเยาอันนี้โอ้ไปจ้านี่คือแบบไม่ได้กินนะผมว่าอันนี้แบบยูนิคมากรสชาติคำว่าล้ำกับล้ำเนี่ยมันโทนน้ำมันต่างกันแต่ใครจะพีเส้นเอกลักษณ์ของตัวเกาได้แบบซึ่งน่าจดจำลาบนี่มันหลายองค์ประกอบมันดูเหมือนง่ายปะแก
3: ใช่ใช่
4: เนื้อคุณภาพเนื้อส่วนผสมของพริกลาบคุณต้องหู้ตั้งแต่เลเวลความเผ็ดของพริกลาบถ้าพริกแบบเผ็ดคุณต้องใส่พริกหนักครบจะได้มีกระเม็ดพริกปั๊บเป๊ะปั๊บเป๊ะเสียเท็กเจอร์จีนมด
3: นั่น
4: หรือถ้าใส่น้อยเดียวกับเผ็ดกับยังสีจีดจ้าละเนี่ยมันเพชรใบเพชรเงาคือมันต้องสีเดียดตั้งแต่เครื่องส่วนผสม
3: ครับเน
4: า
3: ะ
4: แล้วต้องหู้ตัวว่าควรจะผสมอะไรเท่าไหร่คุณใส่แบบควายนักคิวที่มันสำคัญคือคนที่ผสมพริกลาบอ่ะต้องเป็นจีเนียต
3: สลา
4: และลาบส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยทำพริกลาบเอง
3: ถูกต้อง
4: คั่วเองจังหวะที่เขาเคี่ยวอ่ะอุณหภูมิความร้อนเวลาสำคัญว่าคมเหมือนกันมันจะคมเหมือนกันนะไอเดียในการเสิร์ฟก็สำคัญบางร้านที่ผมไปเนี่ยมันจะมีความละเอียดคือมีพริกเพิ่มขึ้นมาเสิร์ฟมาปุ๊บมีพริกใส่ถ้วยน้อยๆมาดีใส่ถ้วยน้อยๆมาหน่วยคาดองมาม ีบริสไม้เผามาแต่น้ำปลาไหม
3: มาแควนดองน้ำปลา
4: ถูกสมมติว่าบางคนมาชอบเผ็ดก็มาต้องเติมโ
3: อ
4: ้นี่มันแจงไปเผ็ดเอาเผ็ดใส่น้
3: อ
4: ยขมไปนี่อันนี้ปลาแก้วเดียว
1: เ
4: ดียว
1: ก็เป็นจากสายคนมากลาบเน
0: า
1: ะอันนี้เป็นผู้จานมันก็ผู้จานมันอู้ถึงลาบเนาะคุณผู้ชมเจ้าแต่จะได้ก็ตามเฮาก็ต้องยึดรักความถูกสุขะลักษณะอนามัยกันตัวนะเจ้า
0: แม่นเจ้าจะไปกินที่ไหนเนาะเฮาก็ต้องมีในใจอยู่ละร้านนี้เป็นในพ่องร้านนี้เป็นในพ่องเอ้นะเจ้ายิ่งตังเองก็ตังแป้เนาะตังนานที่เปิ้นใส่บักแควนบักแควนก็จะมีความมีกลิ่นของมันเป็นธรรมชาติของบักแควนแล้วก็จะมีความเผ็ดความหอมเจ้า
1: อ
0: ัน
1: นี้มากลาบนี่ด
0: ูมากอยู
1: ่คุณผู้ชมเจ้าจากใจคนมากลาบเนาะเขาไปเปลี่ยนมูดกันพ่องไปพอเรื่องของเวลาฮ้องไลน์แมนมาฮับเราจะไปตัดใดตังไหนนะฮ้องมาฮับปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าข้าเจ้าขอเตือนเนอะเพิ่มพกหมวกกันนอกมาคนเดียวถ้าแบบพกหมวกกันนอกมากกว่าซ้อนไลน์แมนไปจะเจอเหมือนลายนี้ในคลิปอ่ะไปพอเจ้าว่าเปิ้นเจออะไรยัง
5: สวัสดีครับพี่เรียกไลน์แมนไปหรือเปล่าครับ
6: ป้าชิม
5: อ่ะป้าแฮมมอนนะครับ
6: โอ้ไลน์ไปต้องมีไผ่แล้วไอ้ชิ
5: มอ่ะมีคนเดียวครับพี่มีคนเดียว
6: แฮมต้องใส่หัวหมาครับมีคนนอกกับมาเนี่ย
5: โอ้ยลมนี้มีหัวกระนอกเหรอโอเคพี่แป๊บนึงอ้าวใส่หัวกระนอกก่อนพี่เอาหัวกระนอกรุ่นไหนเนี่ย
6: ต้องใส่อยู
5: ่ต้องใส่
6: แฮ
5: ม
6: น
5: ี
6: ่เบยแฮมนี่เบยไก่แ
5: ต่กูผมเถื่อนป้องกันไว้ก่อนพี
6: ่เออ
5: พี่เอา

0: ไอ้นี่มันม้าหวังเหรอเออเ
1: ฮ้ยจัดมาจ้ะเออไม่บอกทำปั๊มมันต้องมันต้องถอยแล้วก็มา
2: ครีเอทขนาดเลย
3: เป็นว่าเอาหมวกกันน็อกมาคนเดียวก็ยังมารอดนะเจ้าป้าไลแมนที่ทำคอนเทนต์ซะอีกคุณผู้ชมระวังตัวให้ดีๆแต่ก็เป็นความสนุกสนานไปเนาะแต่อู้ถึงเรื่องการขับขี่การซ้อนให้มันปลอดภัยก็ต้องพกหมวกกันน็อกเซฟเฮาเซฟเขาตวยนะเจ้า
2: แม่เจ้าก็ถือว่าเป็นซีซั่นกันละกันนะเจ้าหากว่าท่านไหนไปป้าก็จะไปลืมถ่ายคลิปเมื่อ
3: ถ่ายคลิปมาฝากตวยนะเจ้า
2: เจ้าเชื่อแน่ว่าทุกหมู่บ้านจะมีประกาศเสียงตามสายจากป้าหลวงบ้าน
3: แน่นอนเจ้า
2: เจ้าเพิ่นบอกว่าคลิปนี้เสียงประกาศตามสายนะเจ้าจากป้าหลวงไปพอหรอจะเป็นอะไรจ้า
3: แล้ว
4: ประกาศนี่คือเสียงตามสายของหอกระจายข่าวของหมู่บ้านของเฮาวันนี้ป้าหลวงมีข่าวที่จะมาแจ้งเพื่อได้รับทราบเนื่องจากเจ้ามีการไปทำบุญที่วัดผลปรากฏว่าหลังจากการทำบุญเกือกตุ๊เจ้าหายซึ่งได้ซื้อมาใหม่แต่เจ้านี้และเกือกเก่าไว้ให้ตุ๊เจ้าตอนนี้ตุ๊เจ้าบ่มีเกือกใส่พี่น้องคนใดที่ได้เอาไปก็ขอเอามาคืนหรือว่าเอามาละไว้หน้าวัดป้าหลวงจะได้มีรางวัลฮึ
5: เพราะงั้นป้าหลวงประกาศยังป้าหลวงประกาศเกือกตุ๊เจ้าหาย
6: ฮะ
5: เกือกตุ๊เจ้าหาย
6: ไปวัดไปวาก็ยังไปรักเกือกเพิ่นอยู
7: ่ไปวัดไปวาไปรักเกือกตุ๊เจ้าสู่ยามดีอย่างนี
6: ้หูใต้หูเหนือเกือกไผ่เกือกไผ่มาฮู
7: ้ก็นะไปวัดไปวายังรักเกือกมันอยู่ไม่ได้บุญรักว่านะ
6: ผ่ารองเท้าไปคืนเขาถือรางวัลแต่ติดใจบุญไปรักเกือกเพื่อนเหร
8: ออุ้ยอุ้ยเป็นคนเอาไปกัน
6: พระเจ้าจะได้เขาฝากมา
8: เออพระเจ้าอย่างเงี้ยผมก็จะฮื้อรางวัล
6: เออแล้วรางวัลประกาศพระหลวง
8: ก็ได้กับอุ้ย
6: ได้ยังอ่ะเอออันของอุ้ยนะกะ
8: ก็ได้ขโมยนะกะ
6: เออคนอย่างมาใกล้
3: เออนะคุณผู้ชมไผ่เอาเกิบไประวังให้ดีนะก็จะโดนจับพิษซะอีนะข้าเจ้าเป็นนะเวลาไปวัดไปวาถอดเกิบละไว
2: ้
3: กราบ1เหลวพอตั้งหลัง
2: เอ๊ะ
3: กราบ2อันเหลวพอตั้งหลังเอ๊ะกลัวหายมาจะสลับตีสลับตากันได้เนาะก็บอกว่าฮู้ว่าไผ่จะไปไปผ่องอย่าง
2: นะเจ้าเป็นปีนี้จะชอบถอดแล้วก็เอาไปซ่อนไว้แฮมตี้หนึ่งที่เปิ้ลบอกค่อยถอดกัน
3: เออบางคนขนาดเปิ้ลเอามัดเป็นกู้แล้วมันยังหายได้คุณผู้ชมเจ้า
2: เป็นไปได้เป็นไปได้
3: แม่เจ้าก็เป็นเรื่องเฮฮากันไปนะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคลิปเสียมาได้คนในหมู่บ้านก็มีส่วนร่วมได้เหมือนกันก็จะเป็นคลิปแนวเสียออกมาคุณผู้ชมเจ้าเพื่อหันว่าวิถีชีวิตคนเมืองเฮาเนี่ยมีลูกเล่นอะไรอย่างจะได้กันพ่องเล่นอะไรอย่างกันพ่องเนี่ยคุณผู้ชมแต่ขออย่างเดียวคือเป็นคลิปที่มันสร้างสรรค์กับปอนะเจ้า
2: แม่เจ้า
3: คุณผู้ชมเจ้าในช่วงต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปวัดสกิลการเป็นคนกันต่อเจ้าในช่วงของคนเมืองแต่ก
9: ่อคนเมืองแต่ก
3: ่อคนเมืองแต่ก่อในวันนี้ขอเสนอคำว่า
2: หอยเจ้า
3: หอยที่แปลว่า
2: อิจฉา
3: อิจฉานั่นเองคุณผู้ชม
2: ยกตัวอย่างประโยคเหรออ
3: ๋อ
2: เพราะว่าไปกินข้าวกะไข่อ่ะพ่อเป็นที่หอย
3: อ๋อแย่กะเป็นจะแย่กะอิจฉาอิจฉาจังเมื่อวานไปกินข้าวกับใครหรอน
2: ี่
3: เป็นกล่าวมันจะเป็นฟิลนี้คุณผู้ชมเจ้าอ่ะแปลเมืองเป็นเมืองเน
2: า
3: ะ
2: เจ
3: ้
2: า
3: ใครมีกำเมืองมาก้าหรือว่ากำเมืองที่อยากจะนำเสนอก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะเจ้าไม่ใช่แค่กำเมืองนะเป็นคลิปก็สามารถส่งมาได้เหมือนกันเจ้าหรือว่าจะส่งเป็นกำเมืองอู้ม่วนก็ได้เอาละอ่อนของบ้านเฮาเนี่ยลูกหลานคนของเฮาเนี่ยมาอู้มาจ๋ามาเป็นข้าวก็ได้เนาะคุณผู้ชมเจ้าอัดคลิปกันเข้ามาเป็นสีสันของรายการเจ้าหน้าที่พังเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้า
2: แม่เจ้าพอเวลาแล้วช่วงนี้ก็หมดเวลาเหรอ
3: แม่นละเจ้ายังสามารถติดตามรายการของเฮาได้นะเจ้าคู่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงเป็นต้นไปเหมือนเดิมนะเจ้าปิกมาตอนบ่ายกินข้าวอิ่มแล้วก็มาทางตาพอคลิปมวลกับเขาส่งกันมาสักหน่อยจะเอี้ยจะเอี้ยคุณผู้ชมเจ้
2: า
3: สำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเนอะน้องอุ้มอี้มีรอยยิ้มพริ้วหัวใจเจ้าก
2: ับข้าเจ้าอาราแตแชร์ต่อเจ้า
3: ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า

จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: ขอให้ท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดจะได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันลงไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของขบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
2: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป
3: สื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: สังสรรค์เรือสวยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวาดงานขุดเร
7: ือจังหวัดน่านมันจะได้มีชื่อเสียงอีก
8: ผมเป็นลูกน้องช่างพอได้รับรู้แกก็สอนเอาทำอย่างนั้นอย่างนั้นสืบสารประเพณีเมืองน่านแบบโอ้มืนตอนกะลุงมาเป็นเขยน่านเหมือนกันผมทำอยู่แค่เดือนเดียวครับปัจจุบันนี้มีผมคนเดียวตรงนี้เป็นช่างถวก

0: บันนี้เหลือผมคนเดียวก็มันก็หมดไปตามยุคตามสมัยไม้มันก็ไม่มีแล้วก็ช่างที่จะมาเรียนรู้จะขุดใหม่มันก็ไม่อยากทำแล้วเพราะว่ามันน้อยมากที่จะได้ไม้มาขุดเพราะว่าเขาทางกรมป่าไม้แล้วก็อนุรักษ์ไม้ไว้อย่างเงี้ยมีแต่พวกเรือสะโพกเรือประกอบใช้ไม้สักประกอบเพราะไม้สักมันหาง่ายละงานขุดเรือมันไม่ง่ายมันก็ไม่ยากสำหรับคนชอบสำหรับคนที่รักพอมาศึกษาจริงๆมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดมันก็ทำไปอย่างวันนี้ทำวันนี้นิดหน่อยพรุ่งนี้เอาใหม่มันก็คิดไปทำไปมันก็ชินไปเองครับพูดกับแม่ย่านางทุกวันผมมาแม่ครับวันนี้ผมมาทำงานนะช่วยรักษานะครับปกปักรักษาไม่ให้เจ็บให้ป่วยไม่ให้ทำให้สวยลูกจะทำให้แม่สวยลูกทำให้แม่สวยทำให้คนกราบไหว้บูชาอย่างว่าวันนี้ผมคิดไม่ออกนะแม่ช่วยผมคิดหน่อยนะช่วยแนะนำด้วยว่าผมต้องทำยังไงเนี่ยมันก็บางครั้งก็เหมือนมีโดนบันดาลนี่ว่าทำให้เราคิดได้ประมาณนั้น
1: ทุกจังหวะของการขุดเรือคือการสร้างสมดุลทุกมิลลิเมตรของการขุดคือการคำนวณด้วยประสบการณ์เพราะเรือแข่งที่ดีไม่เพียงต้องงดงามแต่ต้องแข็งแรงคล่องตัวและสามารถพาฝีพายนับ10ชีวิตแล่นฝ่ากระแสน้ำได้อย่างมั่นคง
0: ชิ้นงานที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือเรือพยาคฤที่บ้านพันต้นที่ในเมืองนะครับก็มีเรือเร็วอยู่ก็มี1แดนสยามของบ้านบางว้าที่บางผาแล้วก็ทําเป็นแชมป์ครั้งแรกเมื่อปี49ชอบตรงความท้าทายความสามารถของตัวเองชอบโอ้ทําให้สวยทํายังไงให้มันโดดเด่นนะครับโดดเด่นของเรือจังหวัดน่านเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่านมีหัวท้ายมีความโค้งงอนกัญญาโค้งงอนประมาณนั้นครับพี่เคยทําเรือมากับลําเนี้ยใหญ่ที่สุดครับเป็นเรือหลวงของวัดกู่เซี่ยวของท่านหลวงพี่เคนะครับใหญ่ที่สุดความยาวไม้ต้นนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่31เมตรทีนี้ท่านพระครูอยากได้ยาวก็เลยต่อออกอีกให้เป็น36เมตรความกว้างอยู่2เมตร50เซนความยาวปัจจุบันนี้36เมตร
1: เมื่อรูปทรงของเรือเสร็จสมบูรณ์หน้าที่ต่อจากนั้นจึงตกเป็นของช่างศิลป์ผู้เปลี่ยนเนื้อไม้ธรรมดาให้กลายเป็นผลงานแห่งศรัทธาลวดลายที่ปรากฏบนลำเรือไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่เป็นภาพสะท้อนความเชื่อความศรัทธาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของผู้คนเมืองน่านที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นราวกับเป็นภาษาที่ไร้ตัวอักษรแต่สามารถบอกเล่าความเป็นตัวตนของชุมชนได้อย่างชัดเจน
2: ครับสวัสดีครับผมนายอนุชาคณเนตรครับหรือชื่อในวงการเรือแข่งเรียกช่างก๊อฟสีบุญเรืองครับเป็นช่างแกะสลักเขียนลายเรือแข่งเมืองน่านครับเรือแข่งนี่มันผมถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าบ้านผมมันติดน้ําครับชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็นแล้วก็ซึมซับครับทีแรกก็ไม่เป็นนะครับนานเข้ามีช่างที่มาทําช่างที่บ้านเราก็ไปเรียนรู้จากท่านช่างเก่าๆนะครับแกก็สอนให้บ้างรักจําเอาบ้างแล้วก็มาทุกวันนี้ก็เริ่มทําที่ไปรับจ้างเขียนลายนี่ประมาณปี46นะครับที่จําได้นะที่เขาจ้างไปเขียนนะครับตั้งแต่ปี46ตั้งแต่นั้นผมก็ทําออกไปแล้วก็มีคนจ้างวันไปทําเรื่อยๆครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยครับช่างแต่ละบ้านแต่ละคุ้มแต่ก่อนมีแต่ละทุกหมู่บ้านมีช่างหมดนะครับแต่ก่อนก็จะมีคนที่ทําก็คือว่าเก่งที่สุดในหมู่บ้านละแล้วก็ทําลงมาแข่งกันลําไหนสวยแล้วก็จำแล้วก็ซึมซับแล้วก็มาพัฒนาฝีมือตัวเองนะครับเอาด้านดีของสวยงามของเขานะครับเอามาผสมผสานกับของเราบ้างนะครับเอามาผสมผสานแล้วก็ทํามาเป็นลายของตัวเองของเราครับรูปแบบของเราก็ดีใจนะครับที่เห็นเรือเก่าๆที่ถูกเก็บไว้บนคานไม่ได้ลงนานหลาย10ปีนะครับก็ปีที่แล้วที่เห็นลงมาโอ้เยอะหลายลําครับก็ดีใจครับเยาวชนรุ่นหลังที่อยากเรียนอยากรู้เรื่องลายเรือแข่งอยากทำเป็นแล้วก็ผมก็ไม่ได้หวงวิชาอะไรครับถ้าใครจะมาเรียนรู้กับผมก็ยินดีสอนให้บางคนก็มาเป็นลูกมือผมปัจจุบันนี้ก็ทำได้เองก็มีครับไปทำเรือจำลองไปทำ อะไรก็ได้แต่ผมก็ยินดีจะสอนให้ครับผมภูมิใจที่สุดนะครับที่ไม่ใช่แค่เจ้าแม่สายฟ้ามีอีกหลายลำนะครับที่บางลำที่ผมไปเขียนหลายปีไม่ได้ลงน้ำนะผมทำลงไปผมภาคภูมิใจของผมครับว่าเรือเจ้าแม่สายฟ้านี่ก็ประมาณ8ปีแล้วครับที่ไม่ได้ลงน้ำนะครับเพิ่งทำไปปีที่แล้วก็ลงในปีที่แล้วนะครับ8ปีไม่ได้ลงน้ำแต่ผมก็เห็นฝีมือตัวเองก็ภาคภูมิใจมากๆครับผลงานที่ภาคภูมิใจก็มีอยู่หลายลำครับแต่ที่ชอบที่สุดก็คือเจ้าแม่สายฟ้าลำนี้แหละครับเพราะว่าเป็นศิลปะที่ไม่เหมือนใครครับเพราะมีการแกะสลักทั้งกัญญาหัวและกัญญาท้ายครับแล้วก็ใช้สีในรูปแบบของสีทองครับเป็นลำแรกของเมืองน่านที่เขียนลายสีทองครับก็ทีแรกก็คิดหนักเหมือนกันครับวางแผนเขียนรูปแบบลายเขียนเป็นบล็อกลายแล้วก็ออกแบบก่อนที่จะลงตัวเรือจริงนะครับเขียนเป็นบล็อกแล้วก็เอามาทาบให้2ข้างมันเท่ากันแล้วก็ตอนนี้หลังจากนั้นก็ใช้ผูกกันล่างตามลวดลายที่เขียนไว้เลยครับถ้าเขียนเป็นลำที่ผมจดไว้นะครับตอนนี้150ลำครับลำสุดท้ายที่เพิ่งเขียนเสร็จได้สัก3วันนี่ก็คือเรือน่านพลังสันของบ้านผาขวางครับเพิ่งเสร็จไปได้3วันครับแล้วก็เรือที่ผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุดก็มีอยู่หลายลำนะครับอย่างเช่นเรือเจ้าแม่สายฟ้าเรือน่านมงคลทองเรือท่าล้อ2แล้วเรือแม่ป้อมเรือแม่ป้อมราชมงคลนี่เกือบจะทุกลำนะครับที่ผมเขียนครับ
1: หากลำเรือเปรียบเสมือนร่างกายหัวโอ้ก็คงเปรียบได้กับจิตวิญญาณนี่คือส่วนที่ผู้คนมักจับจ้องเป็นอันดับแรกและเป็นพื้นที่ที่ช่างฝีมือได้ถ่ายทอดจินตนาการความเชื่อและภูมิปัญญาทางศิลปะออกมาอย่างเต็มที่สัตว์มงคลที่ปรากฏบนหัวโอ้ไม่เพียงสื่อถึงความงดงามแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของพลังความกล้าหาญ
3: ภาคอื่นๆเขาไม่มีโอ้ยไม่มีหอพญานาคลายข้างๆนี่ผมจะไม่ได้เอาแบบที่ไหนมาผมก็จะคิดขึ้นเองในรูปทรงเลยแบบอันนี้มันไม่เหมือนเลยไม่เหมือนกันเลยแต่ผมจำได้ก็คือว่าเป็นฝีมือของผมจำได้

0: ไอ้สามัคคีแบบเอาเรือลงแข็งนี่มาได้มาเรียนแกะสลักให้เขาทำสืบต่อไปเรื่อยๆเนี่ยค่ายคงความอนุรักษ์ของจังหวัดน่านเราให้อยู่นานเท่านานนะสำหรับ
1: ในอดีตประเพณีแข่งเรืออาจเป็นเพียงงานบุญประจำปีของชุมชนแต่ในวันนี้คุณค่าของประเพณีได้ขยายออกไปไกลกว่านั้นกลายเป็นพลังทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพและสร้างการรับรู้ให้กับจังหวัดน่านผู้มาเยือนไม่ได้เดินทางมาเพียงเพื่อชมการแข่งขันแต่เดินทางมาเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสเรื่องราวของผู้คนและสัมผัสเสน่ห์ของเมืองเล็กๆที่ยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมเอาไว้ได้อย่างงดงามเยาวชนกลุ่มนี้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้การพายเรือเรียนรู้จังหวะการประสานแรงเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเปรียบเสมือนว่าพวกเขากำลังพามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนก้าวเดินไปพร้อมกับตนเอง
2: สวัสดีครับผมอธิปัตย์สายสูงครับหรืออาจารย์โน้ตนะครับก็ปัจจุบันก็ดูแลในส่วนของทีมเรือแข่งแม่ป้อมย่าสังลุยครับแล้วก็เป็นคณะทํางานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรือแข่งของจังหวัดน่านครับในอดีตนะครับถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นภาพของวิถีชุมชนเนาะนะครับมีคนที่มาร่วมกิจกรรมกันส่วนมากก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุนะครับในการที่จะมาร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ครับก็จำนวนผู้สูงอายุต่างๆหรือผู้เฒ่าผู้แก่ก็ลดลงครับก็กลายเป็นจะมีกลุ่มเด็กและเยาวชนต่างๆนะครับที่เข้ามาสืบสานประเพณีตรงนี้แทนจริงๆเรามองว่าจริงๆมันเป็นวิกฤตของการสืบสานนะครับอย่างทีมเรือของเราเองเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากวิกฤตตรงนี้แหละนะครับเราจะมีความเชื่อว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนที่จะมาพายเรือเนี่ยต้องเป็นชายชักกันครับต้องกำยำต้องแข็งแรงครับดังนั้นเนี่ยในยุคที่เราเป็นเด็กแล้วกันนะครับเราก็ชอบเรือนะครับกับกลุ่มเพื่อนๆเราก็ซ้อมเรือกันแต่ถึงเวลาที่เราจะลงแข่งจริงเนี่ยครับก็กลายเป็นว่าเด็กซ้อมแต่เวลาลงแข่งเขาเอาผู้ใหญ่ลงครับมันก็เลยเกิดเป็นการรวมกลุ่มกันของเด็กเพื่อที่เราจะหาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับพวกเรานะครับในวันที่เราเป็นเด็กนะครับแล้วก็ในวันนั้นเองเนี่ยนะครับกลุ่มเด็กพวกเราก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณย่านะครับก็เลยจึงเป็นที่มาว่าเราทำไมถึงชื่อว่าทีมเรือย่าสังเลยนั่นเองคือจริงๆอ่ะนะครับมันจะเป็นคำพูดที่เราติดปากกันหรือเป็นคล้ายๆกับสโลแกนที่เราใช้ในการทำงานกันว่าจากอันดับแรกเลยครับคนที่มาร่วมเนี่ยนะครับแน่นอนเขามีใจรักมีความชอบความสนใจในประเพณีเรือแข่งของจังหวัดน่านอยู่ในเลือดเนื้ออยู่ในจิตวิญญาณอยู่ละนะครับแต่ด้วยโอกาสที่เขาเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็อยากพัฒนาต่อยอดให้เขาอ่ะมีใช้ความสามารถเป็นใบเบิกทางในการที่จะก้าวสู่อนาคตที่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเด็กๆและเยาวชนบางคนเขากําลังอยู่ในวัยเรียนการที่เขาได้มาร่วมประเพณีและเขาสามารถยกระดับพัฒนาตัวเองเป็นนักกีฬาเรือแข่งนะครับหรือนักกีฬาเรือพายเนี่ยนะครับซึ่งบรรจุอยู่ในชนิดกีฬาสากลก็ทําให้เขามีผลงานที่จะใช้ในการเข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับหรือผู้ที่เขามีความสามารถนะครับในเชิงช่างนะครับเราก็พัฒนาเขามาให้เป็นช่างทําเรือใครที่เขามีความสามารถในด้านศิลปะในด้านงานแกะสลักคุณภาพการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ต่างๆหรือคุณภาพชีวิตด้านต่างทุกวันนี้มันเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ตัววัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีก็เช่นเดียวกันนะครับการที่เราจะสตาร์ฟสิ่งบางอย่างให้มันหยุดนิ่งอ่ะกะที่อ่ะแล้วเราคาดหวังว่าจะสืบสานต่ออันนี้เป็นเรื่องที่ยากดังนั้นกระแสสังคมนะครับมันไหลไปทางไหนเราก็ควรจะต้องตอบโจทย์สิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับกรณีที่มีการนําเรือต่างจังหวัดหรือคนต่างจังหวัดเข้ามาพายเรือแข่งเมืองน่านจริงๆผมมองว่ามันเป็นมิติที่ดีนะครับมันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมคนต่างจังหวัดได้มาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของเราในขณะเดียวกันตัวเราเองในฐานะคนน่านเราก็ได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่คนต่างจังหวัดเขาเอาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการพายเทคนิคการพายรูปแบบการจัดการแข่งขันรวมถึงการบริหารจัดการทีมซึ่งแน่นอนครับเขาเป็นมืออาชีพกว่าเราเยอะครับถ้ามันเกิดการแลกเปลี่ยนต่างๆเหล่านี้ครับมันก็เกิดความยั่งยืน

0: นั่นเองครับและในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่มีเฉพาะต่างจังหวัดเข้ามาหาเรานะครับเราก็มีทีมเรือทีมเด็กและเยาวชนที่ออกไปแข่งต่างจังหวัดเช่นเดียวกันมันคือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างน้อยๆเนี่ยจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเราคงบอกด้วยตัวเองไม่ได้นะครับอาจจะต้องให้สังคมรอบข้างบริบทต่างๆเป็นคนคอยบอกเราเนาะนะครับแต่เราก็ได้เห็นการสืบสานต่อยอดต่างๆเหล่านี้ในขณะเดียวกันเราได้เห็นผลงานของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เราเคยสร้างที่เราเคยทํานะครับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลงานในด้านของการแข่งขันมีเด็กบางกลุ่มที่ติดทีมชาติเด็กบางต่อณตอนนี้ครับรุ่นแรกของเราเนี่ยจบเรียบร้อยบรรจุรับราชการเรียบร้อยหลายคนในขณะเดียวกันครับเราก็ได้เห็นกลุ่มเด็กและเยาวชนต่างๆแล้วเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองมาเป็นช่างฝีมือในเรื่องของการทำเรือได้เห็นเขาพัฒนาตัวเองมาเป็นช่างที่แกะสลักหัวโอ้หางวานเรือแข่งจังหวัดน่านได้เห็นเขามาเป็นช่างที่รับแต้มดอกรับเขียนลายเรือทั่วจังหวัดน่านครับก็ถ้าถามเราว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันคือความยั่งยืนนะครับในแง่ของการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีด้วยครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะสังเกตว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดช่วงของการขาดหายของการสืบสานประเพณีหมายความว่ามันจะมีช่วงนึงที่เขาอาจจะต้องไปเรียนต่างจังหวัดมีช่วงนึงที่เขาจะไปทำงานต่างจังหวัดเขาจะกลับมาได้ก็กลับมาเพียงแค่มาดูแค่มาชมแค่มาให้กำลังใจครับในขณะเดียวกันถ้าเรามีพื้นที่สร้างสรรค์หรือมีเวทีให้เขาในการที่จะดำเนินชีวิตดำเนินวิถีชีวิตไปควบคู่กับความที่เขามีรายได้ในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวของเขามันก็ทำให้ความยั่งยืนรวมถึงความต่อเนื่องในการสืบสานประเพณีต่างๆเหล่านี้นะครับมีความมั่นคงมากขึ้นนั่นเองภูมิใจแทนคนจังหวัดน่านทุกคนด้วยนะครับแม้ว่าวิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเรือแข่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนที่มันลดลงสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่มันอาจจะยังไม่ถึงกลุ่มชาวบ้านอาจไม่ถึงกลุ่มประชาชนแต่ในขณะเดียวกันในภาคประชาชนหรือในภาคสังคมในภาคชุมชนหมู่บ้านเราก็ได้พยายามที่จะสืบสานประเพณีต่างๆเหล่านี้ไว้ด้วยกันอย่างมากที่สุดแล้วผมเชื่อว่านะวันนี้เป็นนิมิตใหม่อันดีครับเนื่องด้วยนโยบายของทางจังหวัดน่านนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักงานวัฒนธรรมเองเทศบาลเมืองน่านเองหรือองค์กรเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านรวมถึงสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านต่างๆได้เล็งเห็นถึงความสําคัญที่เราจะฟื้นฟูประเพณีตรงนี้เข้ามานะครับแล้วเราสังเกตว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาตัวจังหวัดเองรวมถึงตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเริ่มมีกิจอย่างต่อเนื่อง
1: แต่คุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายในกลับถูกสั่งสมผ่านการเวลารุ่นใหม่ทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดเรื่องราวบนสายน้ำมำอย่างสง่างามไม่รู้จบ

0: บทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลกดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาร
1: ายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันติดตามรายการที่ซาวเสียงไทยสู่สากลเสียงไทยสู่สากล

จะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

นายภาคภูมิชุมภูวรครับผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับก็เริ่มต้นในการที่จะก่อสร้างก็คือว่าเราอยากจะให้มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่เก็บเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็เหตุการณ์สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเพื่อที่ว่าจะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2558นะครับแล้วก็แล้วเสร็จในปี2563นะครับแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการในปี2500เมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่เลขที่5ทับ1ถนนสละชีพในส่วนที่เป็นนิทรรศการจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับก็นะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยห้องอัครศิลปินนะครับก็เป็นห้องของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ส่วนอีกห้องถัดไปก็จะเป็นห้องอัครพิรักษ์ศิลปินซึ่งเป็นห้องที่ด้านหลังของเรานี้นะครับก็จะเป็นจัดแสดงพระชลิภาพทางศิลปวัฒนธรรมของพระพันปีหลวงนะครับแล้วอีกห้องถัดไปก็จะเป็นห้องวิสิตศิลปินนะครับก็จัดแสดงพระชลิภาพทางศิลปวัฒนธรรมของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนอาคารที่2นะครับก็จะเป็นประกอบด้วย4ห้องแสดงนะครับก็จะเป็นห้องกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราเนี่ยจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สำคัญก็คือจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแล้วก็ไทยทรงดำแล้วก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นไทยมุสลิมไทยพุทธแล้วก็ไทยจีนครับส่วนห้องถัดไปก็จะเป็นห้องวิถีชีวิตคนประจวบก็ประจวบคีรีขันธ์ก็จะเป็นวิถีชีวิตของการทำแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับของประเทศเมียนมานะครับของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับทุกอำเภอทั้ง8อำเภออำเภอทับสะแกอำเภอบางสะพานแล้วก็อำเภอบางสะพานน้อยก็เป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอของจังหวัดส่วนอาคารที่3นะครับก็จะมีทั้งหมด6ห้องแสดงนะครับก็จะเป็นห้องแรกจะเป็นห้องกิมหลินสุวรรณภูมิข้ามสมุทรมาเลยูก็คือถ้าเราดูในแผนที่โบราณนะครับของสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะมีบันทึกไว้ว่าดินแดนตรงประจวบคีรีขันธ์เนี่ยชาวจีนเขาจะเรียกเราว่า

จิมดินก็คือความหมายก็คือเป็นดินสุวรรณภูมิครับก็เป็นที่ผมบอกแล้วว่าเป็นช่องทางการค้าตั้งแต่สมัย เรือเดินทะเลสมัยโบราณครับแล้วก็ห้องถัดไปก็จะเป็นพระบารมีปกเกล้าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพระบารมีปกเกล้าของสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นครแล้วก็รัชกาลที่6ก็จะเป็นพระพาที่ประทับใดที่เหมาะสมที่จะช่างทอจากราชบุรีมาฝึกให้กับดำเนินการพัฒนาก็เรื่อยมานะครับปัจจุบันนี้ผ้าทอขาวเต่าถือว่าเป็นผ้าทอมือที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีคุณภาพที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมเรื่องการตลาดเรื่องรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างค่อนข้างมีชื่อเสียงพอสมควรเลยนะครับกี่ทอผ้าก็กี่ตัวนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่านะครับซึ่งทราบว่าเป็นกี่ทอผ้ากี่กระตุกชุดแรกนะครับที่ได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านนะครับก็ทางศูนย์ผ้าทอเขาเต่าก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับให้เรามาจัดแสดงที่ดีด้วยแล้วก็เพื่อถวายพระเกียรติแล้วก็ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่านด้วยครับผมมีส่วนร่วมตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างอาคารนะครับการกำหนดราคากลางการหาผู้รับจ้างแล้วก็การก่อสร้างตรวจรับงานนะครับในส่วนที่เป็นอาคารนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นนิทรรศการที่เป็นข้อมูลก็มีส่วนที่อยู่ในคณะทำงานในการที่จะจะทำข้อมูลที่จะแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์นี้ด้วยก็คือเริ่มตั้งแต่มีสูตรเริ่มตั้งแต่แรกครับจนถึงปัจจุบันตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยถ้าในส่วนของอาคารถ้าเป็นในส่วนของอาคารแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะครับในการที่จะให้บริการประชาชนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีความสะดวกสบายมีความพร้อมนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นเรื่องของข้อมูลหรือว่าวัตถุแสดงในพิพิธภัณฑ์อ่ะก็ทางเราก็ได้ช่วยกันดูว่าเราควรจะที่จะเพิ่มอะไรเข้าไปได้อีกในส่วนนี้เราด้วยพื้นที่เนี่ยมันฟิกลงไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าเราทำอยู่ก็คือเราใช้วิธีการก็คือว่าเราหาข้อมูลเพิ่มจากเรื่องที่เป็นเรื่องหลักๆในพิพิธภัณฑ์แล้วก็ทำในรูปของสื่อออนไลน์ก็จะติดเป็นคิวอาร์โค้ดไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวหรือว่าเด็กเยาวชนเข้ามาเนี่ยอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะสแกนเข้าไปแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนนึงคือว่าเราอยากจะทำพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยนอกจากเป็นการจัดแสดงข้อมูลอย่างเดียวเราก็จะส่งเสริมเรื่องของกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมก็คือเป็นพื้นที่ของชุมชนนะครับให้เข้ามาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นงานอาร์ตงานศิลปะเนี่ยซึ่งเราก็จะจัดกันเป็นประจำทุกปีนะครับก็จะเป็นการประกวดวาดรูปเยาวชนเรื่องในวันพ่อแห่งชาติหรือว่าวันแม่แห่งชาตินะครับก็เมื่อประกวดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคัดรูปภาพของน้องๆ นะครับจะแสดงเป็นนิทรรศการศิลปะไว้นะครับก็ที่ผ่านมาก็จะมีนักท่องเที่ยวเพราะว่าที่นี่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ค่อนข้างเข้ามาเยอะก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ชื่นชอบแล้วก็บางผลงานก็สามารถที่จะจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเคยมาซื้อภาพของน้องๆไปนะครับภาพละ1,500นะครับนักท่องเที่ยวก็ประทับใจเป็นรูปฟังก์ชันไทยแล้วก็เป็นเรื่องราวอะไรเงี้ยครับก็ยังพยายามที่จะเสริมกิจกรรมเข้าไปเรื่อยๆว่าเราเป็นพื้นที่นะครับสำหรับเรื่องของคนที่ไทยครับก็ทุกครั้งที่ได้เห็นพระองค์ท่านก็ผมคิดว่าความรู้สึกน่าจะคล้ายๆกันเราจะรู้สึกแบบตื่นตันแล้วก็มันปิ่มอยู่ในใจครับก็คือในส่วนที่เป็น

0: องค์กรนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมก็รู้สึกดีใจมากครับถือว่าเป็นบุญกุศลของผมดีกว่าที่ได้มาทำงานตรงนี้ครับตอนนี้นอกจากว่าในภาระงานของเราที่เราขับเคลื่อนในเรื่องการเทิดทูนกันอยู่แล้วเนี่ยที่อยากจะทำก็คือว่าอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกของพวกเราเนี่ยที่เรารู้สึกคล้ายๆกันเนี่ยให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นเจนหลังๆถัดจากเราไปเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้มีโอกาสที่ได้อยู่ในบรรยากาศอย่างเรานะครับก็อยากจะเก็บความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็พยายามจะถ่ายทอดให้กับน้องๆที่เป็นรุ่นหลังๆรุ่นใหม่ๆนะครับในรู้สึกที่มันดีๆอย่างเราที่เราเคยรู้สึกแล้วเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณกันมาโดยตลอดก็จะเป็นในส่วนนั้นครับพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ของเรานะครับก็เปิดทุกวันเวลาราชการนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็ถ้าเป็นหมู่คณะก็จะได้เราจะได้ข้อไม่ได้รับรู้อย่างลึกซึ้งนะครับก็ในพิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ของเราเนี่ยเป็นมาเรียนรู้มาซึมซับแล้วก็มาเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในอดีตของเรานะครับเพื่อที่ว่าจะเมื่อเราเรียนรู้เข้าใจอดีตแล้วเราก็จะได้เอาไปรับใช้ปัจจุบันแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่มันที่เป็นอนาคตที่มีความงดงามของพื้นแผ่นดินไทยเราต่อไปภาคหน้าครับเมื่อทินนครจะลาลงไปไกล
1: ยามนี้จำต้องพรากจากในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะมีพระเมตตาและก็พระมหากรุณาธิคุณให้กับประชาชนในพื้นประเทศไทยอยู่แล้วค่ะในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะว่าแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ท่านก็เล็งเห็นถึงความขัดสนรายได้ของประชาชนในพื้นที่นะคะก็ได้ส่งเสริมให้แม่บ้านนะคะผู้หญิงที่มีครอบครัวได้มีอาชีพเพื่อที่จะมาจุนเจือครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปาชีพเองในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากย่านลิเผานะคะการปักผ้าไหมน้อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำกระจูเสือกระจูนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะพระพันปีพระองค์ให้ความสำคัญว่าในพื้นที่ของนราธิวาสที่เป็นทะเลนะคะเป็นที่เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำและก็ในช่วงตรงที่พื้นที่ของหาดนราธิวาสแล้วก็อ่าวมะนาวนะคะในส่วนตรงนั้นนะคะสัตว์น้ำไม่มีที่อยู่ก็เลยมีดำริให้มีการนำเหมือนกับว่าโบกี้รถไฟที่ปลดระวางนะคะไปหย่อนในพื้นที่เหล่านั้นเพื่อที่จะให้เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำค่ะแล้วก็มีปะการังขึ้นซึ่งตอนนี้ในพื้นที่เหล่านั้นนะคะมันทอดยาวไปถึงจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์น้ำทะเลที่อุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบันนะคะเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่พวกเราชาวนราธิวาสเองรู้สึกปลาบปลื้มเหมือนแวร์เองอ่ะแวร์รู้สึกดีใจมากที่เป็นคนนราธิวาสถึงแม้ว่าตอนที่เราได้รับราชการแล้วพระองค์ท่านไม่ได้เสด็จลงไปแต่ว่าที่นั่นก็ยังมีเรื่องราวของเต่าแล้วนะคะแล้วก็ได้ทราบเรื่องราวต้นของผ้าทอเข่าเต่าก็มาจากพระน่าสนใจไม่แพ้กับพื้นที่เก่าที่แวร์เคยย้อนมาแล้วก็มีราชการตั้งหลายราชการที่มาที่นี่นะคะแล้วให้คนข้างนอกเห็นอะยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่อะค่ะก็เป็นใช้เวลาอย่างที่บอกใช้เวลาเห็นและขอดำเนินการในการวัฒนธรรมของประจวบอะค่ะความรู้สึกจริงๆแล้วนะคะ

0: เหมือนแวร์เองเนี่ยเป็นชาวไทยที่นับถือศาสนาหลายคนอาจจะมองเห็นว่าคนที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่จะไม่มีในเรื่องของพิธีในการเขาเรียกว่าในการเทิดทูนสถาบันนะคะแต่อยากให้ทุกท่านได้ทราบว่าถึงแม้เราจะเป็นชาวไทยมุสลิมนะคะเราอาจจะไม่สามารถที่จะแสดงออกในเรื่องของพิธีกรรมได้แต่ลึกๆแล้วในใจของพวกเราทุกคนนะคะที่เป็นชาวไทยนะคะก็ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เป็นคนไทยด้วยความที่เราเป็นข้าราชการด้วยนะคะก็คิดว่าการเป็นข้าราชการที่ดีนะคะแล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนตอบสนองในเรื่องของพระราชดำริอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพียงพอแล้วกับการที่เป็นประชาชนคนไทยที่ดีคนหนึ่งค่ะก็ขอความร่วมมือให้พวกเราทุกคนนะคะที่เป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะคะที่เกิดมาในประเทศไทยนะคะก็รักแผ่นดินไทยแล้วก็เป็นคนดีของแผ่นดินก็คิดว่าสิ่งนี้ก็จะสร้างให้ประเทศไทยแล้วก็ความเป็นคนไทยมันน่าอยู่มากขึ้นนะคะความรักเราคงอยู่คู
1: ่กันและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวบางส่วนของพระราชกรณียกิจของพระองค์เท่านั้นนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจเดินทางมาได้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตั้งแต่ท่านประชวรก็ได้เฝ้าอธิษฐานขอให้ท่านหายวันหายคืนแต่เมื่อได้ข่าวท่านสิ้นพระชนม์ก็สร้างความเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่ให้โอกาสแล้วก็ท่านมีโครงการต่างๆที่อยู่ในร้อยใจรักซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลดีทั้งด้านการศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็จะขอสืบสานปณิธานของท่านในการทำความดีช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นพลเมืองดีสร้างประเทศชาติให้มีความมั่นคงต่อไปค่ะ

ยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

ครับข้อมูลจากกระทรวงอวได้พัฒนาโมเดลแก้จนโดยวิทยา458โมเดลครับมีผู้ได้รับประโยชน์ด้านการสร้างรายได้นะครับอยู่ที่ 170,000 กับการขยายผลกว่า 3,000 เทคโนโลยีจากการผ่านเครือข่ายกว่า70ปีทั่วประเทศด้วยกันครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการผลักดันทะเบียนคนจนสู่ทะเบียนโอกาสครับว่าไผ่ตี้ขาดโอกาสด้านการศึกษาอันอย่างยังได้กันพ้องรัฐบาลก็จะได้ไปเติมเต็มในส่วนนี้ตัวเหมือนกันนะครับแห่มหนึ่งน้ำกันน้ำเสนอคุณผู้ชมครับแห่มหนึ่งข่าวดีจากรัฐบาลที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของงบประมาณที่รัฐบาลได้อนุมัติสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเป็นการทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติวงเงินสูงอยู่เหมือนกันครับคุณผู้ชมประมาณ 15,000 ล้านล้านบาทด้วยกันครับอันนี้ก็จะครอบคลุมว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวพอรัฐบาลมีการอนุมัติงบประมาณดังกล่าวนะครับแล้วก็จะช่วยเหลืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวก็เลยมีการฮื้อตังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปสำรวจการไปสำรวจเตือนี่ปะว่ายังมีบ้านหลายๆหลังครับหลายๆครัวเรือนตีบ่มีบ้านเหล็กที่ครับบ่ใจค่ะเฉพาะกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดตัวเหมือนกันครับซึ่งบ้านเหล็กตีบ่มีอยู่เนี่ยนะครับสำรวจไปแล้วอยู่ตีประมาณ 80,000 ป่ายด้วยกันครับตอนนี้เป็นก็เลยจะต้องดําบ้านของเขาแล้วของพี่น้องประชาชนเหล่านี้นะครับตีบ่มีบ้านเหล็กที่จะต้องดำเนินการอย่างยังได้กันพองนะครับเพื่อฮื้อทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนะครับมีบ้านเหล็กที่ฮื้อเรียบร้อยครับเพื่อจะได้เอาไปใส่ในฐานข้อมูลของตังกรมการปกครองนะครับเพื่อถ้าหากว่าวันหน้าวันตาครับเกิดมีอุทกภัยเกิดวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวขึ้นมาต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมโซน1ตีย่างอาหารว่าโอ้ยังมีพี่น้องประชาชนด้วยกันตียังมีบ้านเหล็กที่เตือครับการช่วยเหลืออาจจะยังแบบบาดทั่วถึงนะครับจากนี้ต่อไปก็เป็นระยะเวลาที่ต้องดำเนินการให้เปิดมีบ้านเลขที่ได้อย่างถูกต้องวันหน้าวันตาเกิดมีภัยอย่างขึ้นมาต่างๆเงินจาก 15,000 ล้านล้านบาทตรงเนี้ยก็จะได้เอาไปช่วยเหลือคืออ่านตรงตามความเสียหายของเปิ้นตัวเหมือนกันนะครับไปดูสถิติการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของละออนยุคใหม่พ่อตัวเลขแล้วน่าเป็นห่วงแต้ๆเลยนะครับเป็นข้อมูลจากนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยหรือว่าหมอวีเป็นสวครับก็ว่าสมาชิกวุฒิสภาเปิ้นได้โพสต์ในสื่อส่วนตัวของเปิ้นนี้นะครับว่าเป็นสถิติตีปะแล้วน่าตกใจขนาดเพราะละออนอายุแค่13ถึง15ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้า 17.6% ครับบางโรงเรียนปะถึง 33% ด้วยกันแปลว่าละออน4คนสูบบุหรี่ของอันเนี้ยก็พยายามปิดเข้าไปตัวเหมือนกันฝากถึง2ฝั่งครับฝากถึงผู้ปกครอง 19.5% ถึงเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังคณะกรรมการอนุรักษ์ภาพแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่6พฤษภาคมปี2569ครับฮื้อเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนนะครับโดยขั้นต่อไปก็จะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญของศูนย์อาเซียนนะครับเข้ามาประเมินในเดือนนี้ตัวนะครับว่ามีความเหมาะสมจะได้กันพองซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าไร่เกือบ 300,000 เลยครับครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ถึงร้อยละ 89.5 ของพื้นที่ตึงมดตัวกันครับขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะครับวางวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับโดยจัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับการเป็นเจ้าภาพเตือนี่ประเทศไทยเฮาได้อันยังกันพ่องแน่นอนครับอย่างไรคือได้แสดงศักยภาพความพร้อมด้านต่างๆครับบ่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่ง

โรงแรมระดับมาตรฐานรวมถึงบุคลากรที่มีความหู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะต่างหลากหลายแขนงครับเขาได้การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวครับด้วยการจุชูจุดแข็งติดโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ฮึกลายเป็นมุดหมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆมาแอวบ้านเฮาได้เฮาได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยครับโดยการจะนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการไหว้อาหารการกินวิถีชีวิตทั่วโลกฮึฮู้จักเฮาได้โอกาสแสดงเม็ดเงินมหาศาลนะครับซึ่งการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในสายตาชาวโลกนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสการกล้าการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนาคตต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้มากับการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF เตือนนี่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็จะมีผู้บริหารระดับสูงมีผู้ติดตามมีครอบครัวและสื่อมวลชนที่จะมาร่วมงานเตือนนี่ซึ่งบ่ได้อยู่แค่กรุงเทพมหานครตีเดียวครับพอช่วงเวลาว่างเพิ่นอาจจะขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศดีๆตั้งเหนือบ้านเฮาก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันต้อยเหมือนกันเนาะย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะมานำเสนอเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ส่งเสริมด้านไหนจะได้กันพองติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ

0: ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยเบอร์อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับเป็นหนึ่งหน่วยงานที่ได้ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงในการปลูกสินค้าสปะยางครับปลูกบักควันปลูกอะโวคาโดครับแต่เตือนนี่เพิ่นจะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่หรือที่เฮาคุ้นกันดีว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพิ่นส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ด้านไหนจะได้กันพ่องไปพอไปกอยจากคลิปนี้กันเลยครับ
2: คนรุ่นใหม่กลุ่มพลังเจนซีใช่ไหมเนี่ย
3: ครับผมเล็กๆก็ไม่เชื่อเลยแล้วไม่อยากทำด้วยครับการทำเจนซีก็ไม่ใช่ยากนี่ก็เราก็ทำได้นะจะลงเล็กๆขยายมา10กว่าลงครับ
2: ทำคนเดียว
3: แค่คนเดียวนี่เยอะครับ
2: เยอะขนาดไหน
3: มีเป็นล้านครับ
2: มีเป็นล้าน
3: รายได้ก็ดีผักสวยงามสะอาดปลอดภัยก็เลยเรียกให้ผมกลับมาที่นี่เราปลูกในรูปแบบอินทรีย์ครับเลยสะอาดปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็ตัวผู้กินด้วย
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายกับรายการฮาร์ดี้ไฮแลนด์พื้นที่สู้

0: ถึงสักทีแป้งผักอินทรีย์ที่เขาว่ามีเกษตรกรผู้นำสามารถที่จะปลูกผักอินทรีย์ได้เงินล้านที่ชื่อจิ้มจริงใจ
1: ส่งความรู้ส่งและต่อยอดให้ทีมรุ่นน้อง
0: มีการส่งต่อความรู
1: ้มีครับมี
0: ความรู้ไม่ขายแต่ส่งต่อให้คนอื่นต่อไป
1: ครับหลายคนหลายชีวิตบางคนก็มีตลาดเองดิวเองบางคนก็กำลังเพิ่มเกษตรกรเองในมือมีรายได้เป็นกอบเป็นกำกันอยู่ทุกวัน
0: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้มาปีนเขานะครับแต่วันนี้ผมมีนัดกับกลุ่มคนพลังรุ่นใหม่เจนซีครับผม

กลุ่ม Gen Z เขาเกี่ยวข้องยังไงเขามีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะปลูกผักอินทรีย์แล้วแปลงของเขาอยู่ที่ไหนโน่นครับผมแปลงของกลุ่มคนรุ่นใหม่พลัง Gen Z เป็นยังไงไปดูกันเลย

0: านที่สพสครับผม
1: อ้าวทำไมไม่เชื่อ
0: ก็เราไม่มีความรู้ไงครับอันแรกก็ไม่เชื่อเลยเอ๊ะโอเคทำแบบนี้นะรูปแบบนี้เป็นอย่างนี้ใช้น้ำหมักตัวนี้มันได้ผลนะเห็นผลแล้วการทำอินทรีย์ก็ไม่ใช่ยากก็เราก็ทำได้นะอย่างเงี้ยครับก็เลยลองมาศึกษาจริงๆจันดูก็ดู YouTube บ้างดูทุกที่ครับชื่อว่าให้ความรู้อย่างเงี้ยครับ
1: ทุกวันนี้เราปลูกผักเนี่ยทำไมเราปลูกผักหลากหลายชนิด
0: ก็เพราะความต้องการของตลาดครับ
1: แสดงว่าเราปลูกแล้วมีตลาดรองรับ
0: ใช่ครับผมรองรับครับ
1: เราทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
0: โอ้ผมทำ 6-7 ปีแล้วครับ
1: 6-7 ปี
0: ใช่ครับผมจากโรงเล็กๆขยายมา10กว่าโรงครับ
1: ทำคนเดียว
0: แค่คนเดียว
1: ทำคนเดียว
0: ใช่ครับ
1: รายได้นี้เป็นไงบ้าง
0: ก็ดีครับอยู่ได้ครับไม่ลำบากอะไรเลยครับ
1: โอ้แสดงว่าเรื่องหนี้สงหนี้สินนะ
0: ตอนนี้ก็ปลดหนี้ได้แล้วครับ
1: ปลดหนี้ได้ด้วย
0: ใช่ครับหนี้เยอะครับ
1: เยอะขนาดไหน
0: มีเป็นล้านครับผม
1: มีเป็นล้าน
0: ใช่
1: ปลดหนี้ได้ได้ทั้งหมดเลย
0: ครับผมแล้วทุกวันนี้รายได้ก็ถือว่าโอเคชัดเจน
1: รายได้ที่ปลดหนี้ก็มาจาก
0: ผักที่นี่ครับ
1: ทั้งนั้นเลย
0: ใช่ครับผม
1: ว้าวปลดหนี้ด้วยผักอินทรีย
0: ์ถูกต้อง
1: มีหนี้เป็นล้าน
0: ใช่ครับ
1: ไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆเลยน้องโต
0: ครับผม
1: โอ้ยเยี่ยมมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ปอง
1: โอ้นี่น้องต้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยังหล่อเหมือนเดิม
2: ครับครับผม
1: น้องต้นอันนี
2: ้ครับ
1: ผักอะไรครับเนี่ย
2: อันนี้เป็นตัวคอสครับ
1: เอ๊ผักสวยๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะชิมได้ไหมครับ
2: อ๋อได้ครับได
1: ้อ๋อ

0: ที่มาที่ไปเนี่ยที่เรามาปลูกผักได้เนี่ยมาได้ไงทำได้ไงปลูกผักได้ดีขนาดนี้อร่อยขนาดนี้
1: เริ่มแรกเนี่ยเริ่มจากที่พ่อแม่สนใจก่อนครับรายได้ก็ดีผักสวยงามสะอาดปลอดภัยก็เลยเรียกให้ผมกลับมา
0: เรียกกลับมาแสดงว่าเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ที่นี
1: ่ไม่ได้อยู่ครับผม
0: แล้วเราไปอยู่ไหนอ่ะ
1: อยู่ในตัวเมืองครับผมทำงานอยู่นั่นหลังจากเรียนจบกลับมาหาพี่ชายก่อนแล้วทีนี้พี่ชายก็เริ่มพาไปหาความรู้จากกลุ่มสปสก็เลยเริ่มมาทำ
0: เรียนรู้นอกจากที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยแล้วเราไปเรียนรู้กับใครเพิ่มอีกไหม
1: เรียนรู้จากพี่ๆนะที่เขาเริ่มทำมาก่อนครับว่าตรงไหนมันดียังไงเราควรแก้ยังไงเพราะว่าแต่ละฤดูแต่ละช่วงมันก็ไม่ดีครับมันมีโรคมันมีอะไรอย่างนี้เราก็ต้องคอยศึกษาไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ต้องกับทุกคนครับเพราะว่าพื้นที่แต่ละที่มันต่างกันพี่อยู่กินก่อนไหมครับกินก่อน
0: โอ้ได้อร่อยจนไม่ได้โอเคครับต้นแสดงว่าศึกษาอันที่2ก็คือนอกจากองค์ความรู้จากสปสมาช่วยก็ไปศึกษาเรียนรู้จากพี่ที่เขาทำสำเร็จแล้ว
1: ใช่ครับ
0: พี่อะไรมาแนะนำเรา
1: พี่วรเวชครับ
0: พ
1: ี่
0: จ
1: ิ้
0: มพี่จิ้มจิ้มจริงใจป่ะ
1: ใช่ครับพี่จิ้มจริงใจ
0: จิ้มต้องจิ้มจริงใจใช่ไหม
1: ที่คอยให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆกับผมในช่วงใกล
0: ้ๆต้นตอนนี้ปลูกผักเนี่ยผักอินทรีย์รสเคมีของต้นเนี่ยมันมีโรงเรือนอย่างเงี้ยกี่โรงเรือนแล้วครับ
1: ตอนนี้มี10โรงเรือนแล้วครับ
0: 10โรงเรือน
1: ใช่ครับตอนนี้มี10โรงเรือนละ
0: แล้วมีตลาดแน่นอน
1: ตลาดแน่นอนครับกำลังทำกำลัง
0: ส่งพอไหม
1: ส่งไม่พอครับ
0: ส่งไม่พอ
1: ใช
0: ่ต้นถามนิดนึงนะบอกหน่อยได้ไหมปลูกผักเนี่ย10โรงเรือนรายได้ดีแค่ไหนบอกหน่อยได้ไหม
1: ถ้ามีถึง6หลักก็มีครับต่อปี
0: 6หลัก
1: ครับ
0: โอ้โหมันยอดมากเลยโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วทุกวันเนี่ยต้นถือว่าต้นปลูกผักเนี่ยแฮปปี้ไหม
1: แฮปปี้ครับผม
0: แฮปปี้จริงอ่ะ
1: แฮปปี้จริงครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรที่มันเป็นสารเคมีครับผมเพราะว่าที่นี่เราปลูกในรูปแบบอินทรีย์ครับมันเลยสะอาดปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็ตัวผู้กินด้วย
0: มีความสุขดี
1: มีความสุขดีครับ
0: โอเคสุดยอดมากเลยต้นกำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ย
2: ตอนนี้กำลังแพ็คผักส่งให้กับผู้บริโภคหรือให้พ่อค้านะครับกลุ่มเกษตรกรเนี่ยคือเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับจบมาปุ๊บแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านมาช่วยพ่อแม่ทำการเกษตรเราก็มีการส่งเสริมกลุ่มนี้ขึ้นมาครับสปสนะครับเราเข้ามาส่งเสริมในกลุ่มเยาวชนนี่คือ1เราส่งเสริมปัจจัยการผลิต2นำองค์ความรู้ที่เราได้รับมาสนับสนุนให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรนะครับ
3: พวกเราเยาวชนคนรุ่นใหม่แท่งไหมครับ
4: ใช่คร
3: ับแย
0: ่สุดยอดมากแจ็ค
3: นายแน่มาก
5: ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันกลับมาใส่ใจและพัฒนาบ้านเกิดของตนเองในวันนี้เรื่องราวของการปลูกผักอินทรีย์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่บ้านดอยช้างไม่ได้เป็นเรื่องราวเพียงแค่เรื่องของการปลูกผักอินทรีย์อย่างเดียวแต่มันคือเรื่องราวของการปลูกอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนแล้วก็ให้กับคนทั้งโลกเรื่องราวของเขาไม่ได้สร้างเพียงแค่

แต่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคคลเหล่านี้ที่จะเป็นพลังก้าวไปพร้อมๆกันกับเรากับพลังของคนรุ่นใหม่คนเจนซีและผักอินทรีย์ที่ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพบกันใหม่ในรายการ 5D Highland พื้นที่สูง EP ต่อไปในวันนี้ขอทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปใครกำลังมองหาของฝากดีๆทั้งอร่อยปลอดภัยและได้ช่วยโลกไปพร้อมกันต้องนี่เลยสินค้าอีโคแบรนด์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงช็อปครั้งเดียวได้ครบได้ของดีจากดอยส่งตรงจากมือเกษตรกรรู้เลยว่าใครปลูกที่ไหนและปลูกอย่างไรมั่นใจทุกคำเพราะมาจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆอยากช็อปง่ายๆไม่ต้องขึ้นดอยแค่เข้าเว็บไซต์ของดีบนดอยก็เหมือนได้ช่วยการรักษารอยยิ้มให้เกษตรกรไทยของดีมีคุณค่าช็อปแล้วดี
1: ครับสำหรับเด็กยุคใหม่ในการเข้ามาสานต่อพื้นน้ำการเป็นเกษตรกรยุคใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยนะครับเด็กเจนใหม่ติดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนก็ได้เข้าไปส่งเสริมนะครับคือได้มีโอกาสเข้ามาสานต่อแล้วก็จะได้ทำงานอยู่บ้านตัวเก่าไปโดยที่ไม่ต้องไปอยู่ตีอื่นตีไกลอยู่บ้านเขาเนี่ยนะครับก็สามารถมีรายได้หกลักเหมือนตีน้องเป็นบอกไว้เหมือนกันนะครับวันติดหน้านะครับเขาจะนำเสนอประเด็นไหนก็สามารถติดตามกันได้ใหม่กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับคุณผู้ชมรายการของเขาเคยนำเสนอเคยอู้ถึงเครื่องของการเตือนภัยตัวมิจฉาชีพปลอมเป็นตำนวดแล้วก็มาจุเฮาเนี่ยนะครับเพื่อจะเฮากลัวแล้วก็ต้องโอนสตังค์ถึงมดเฮมีการกวดสอบครับหลายเตือนที่เฮาได้นำเสนอการเตือนภัยกันวันนี้ขอย้ำเตือนกันแถมรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ฮือเฮาฮู้วิธีการตีจะปฏิเสธมิจฉาชีพเรานี่จะได้กันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: ใจครับสายปริศนาที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยบอกให้เราเนี่ยโอนเงินย้ำนะครับห้ามโอนเงินเด็ดขาดย้ำอีกทีนะครับห้ามโอนเงินเด็ดขาดตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพมีสารพัดสารพันกลโกงมากมายนะครับโทรมาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสร้างเรื่องว่าชื่อของคุณเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินคุณผู้ชมลองคิดตามนะถ้าคุณผู้ชมรับสายแล้วเจอแบบนี้จะตกใจไหมเพราะเราตกใจและขาดความระมัดระวังยับยั้งชั่งใจนี่แหละมันก็จะฉวยโอกาสจังหวะนี้แหละกดดันให้เราโอนเงินทั้งหมดที่มีเพื่อไปตรวจสอบรูปคดีไปตรวจสอบความบริสุทธิ์ของรูปคดีต้องจำเอาไว้เสมอเลยนะครับว่าหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง20กระทรวงของไทยไม่มีนโยบายให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบคดีอย่างเด็ดขาด1หากคุณผู้ชมได้ยินคำว่าโอนเงินเท่ากับกดวางสายทันทีไม่ว่าจะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทรวงไหนก็ตามวางสายครับถ้าให้เราโอนเงินไปตรวจสอบรูปคดีไปตรวจสอบความบริสุทธิ์ของคดีเท่ากับวางสายทันทีไม่ต้องไปเสียเวลาไปคุยกับมัน2คือหากสงสัยเรื่องคดีก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานโดยตรงห้ามโทรกลับไปที่เบอร์ที่มันโทรมาเราเด็ดขาดหรือคุณชมมีอินเทอร์เน็ตไหมสามารถค้นหาเบอร์กลางของสถานีตำรวจใกล้บ้านได้แล้วโทรไปสอบถามด้วยตนเองก่อนว่าหนูมีกรณีแบบนี้ผมมีกรณีแบบนี้เนี่ยขอปรึกษาหน่อยว่าต้องทำอย่างไรโทรไปได้เลยนะครับ191ได้ตลอด24ชั่วโมง3ถ้าพลาดโอนเงินไปแล้วล่ะทำอย่างไร1เลยตั้งสติก่อนแล้วก็โทรไปที่สายด่วน AOC 1441ทันทีเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยประสานงานใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับสามารถไปแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ได้เช่นเดียวกันครับ
1: 1441คุณผู้ชมครับเป็นสายด่วนนะครับตีคุณผู้ชมสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับกรณีตีโดนมิจฉาชีพจุฮือเฮาหลอกโอนสตังค์ไปนะครับด้วยการตีปลอมตัวเป็นตำนวดนะครับแล้วก็วิดีโอคอลแจ้งมาว่าสตังค์ของเฮาเนี่ยได้มาด้วยมิตรชอบนะครับจะต้องมีการกวดสอบตีไปตีมาตัวเหมือนกันบัดนี้หลงเชื่อคุณผู้ชมครับฉะนั้นแล้วจะต้องแบบตัดสายทันทีนะครับและยังตีเฮาบอกกันหลายๆเตือนว่าตำนวดแต้ๆเป็นแบบมีการวิดีโอคอลมาสืบสวนหรือว่าสอบถามอะไรอย่างกับเฮาโดยเด็ดขาดนะครับเรื่องของการออก

กำลังกายครับยังคงเจิญจวนกันเป็นประจำนะครับวันนี้แหมหนึ่งคลิปครับที่จะได้มาฮือหมู่เฮาขยับร่างกายกันเพื่อออกกำลังกายเพราะทุกขยับนับหมดนะครับมาห่วมกันออกกำลังกายในวันนี้พร้อมกับคลิปนี้เลยครับ

0: เครียด
1: ตอนนี้ออกกำลังกายนี่นะครับก็ต้องบอกว่ากำลังได้รับความนิยมสำหรับการเต้นแอโรบิกสังเกตได้นะครับว่าแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับตีส่วนสาธารณะพองตีพื้นตีว่างของแต่ละหน่วยงานกันพองนะครับมาห่วมออกกำลังกายด้วยกันเพราะตอนนี้ทุกขยับนับหมดนะครับนับหมดนี่หมายถึงความว่าเรื่องของการขยับขยายร่างกายเพื่อปราศจากโรคภัยต่างๆครับออกกำลังกายด้วยกันวันนี้นะครับกับรายการข่าวดีประเทศไทยวันนี้เวลาเสี่ยงแล้วนะครับเฮาจะปากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี่ครับสำหรับวันนี้ผมเองณรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ู้ชมเดินทางกันมาที่สุเทพสังคโลกนะครับถึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ร่มรื่นมากๆกับบรรยากาศนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยและตอนนี้สาวสวยที่นั่งอยู่ข้างผมครับเขาก็คือเจ้าของที่ดูแลที่นี่นะครับแล้วก็มีการสืบสานต่อยอดกันมาจนทำให้สังคโลกยังคงมีชีวิตอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้เราอยู่กับป้านิดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมป้านิดและยังมีตัวน้อยด้วยนะ
1: อ
0: ันนี้ชื่ออะไรนะคะคุณป้า
1: โมจิค่ะ
0: โมจินะฮะคุณป้าครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านคุณป้าที่นี่เริ่มต้นกับการทำสังคโลกมานานแล้วหรือยังครับ
1: นานแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อก็ร้อยกว่าปีแล้วอะ
0: ร้อยกว่าปีแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่าฮะเป็นการบุกเบิกจากตัวคุณป้าหรือว่า
1: จากคุณพ่อคุณแม่
0: อ๋อจากคุณพ่อคุณแม่เลย
1: แล้วมาลูก
0: ทำไมเราสนใจในเรื่องของสังคโลกครับคุณป้านี
1: ่ก็อย่างนี้เราก็เหมือนอนุรักษ์ไว้เนาะถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้มันก็จะหมดหายไปก็ไม่มีคนสืบทอดตั้งแต่เพราะสมัยพ่อคุณลำกำแพงมหาราชมันก็ประมาณ800ปีถ้าอย่างป้าไม่ป้าสุโขทัยเลยตั้งแต่ยุคสุโขทัยก็ตอนนั้นอย่างพ่อก็ไปขุดโกยมามีทั้งถ้วยจานชามแล้วก็มีตลับมีพวกกานมมีต่างๆเยอะมากเป็นพันกับชิ้น
0: ครับผมมีโอกาสจะได้เจอไหมฮะจะได้ดูหรือเปล่า
1: พ่อได้ดูได้มีพิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ด้วยไง
0: ที่นี่มีใช่ไหมครับที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะครับต้องบอกว่าที่สุเทพสังคโลกของเราเนี่ยทุกคนเลยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาซื้อหาได้และก็ยังสามารถฝึกฝนได้ด้วยเพราะว่าเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับทำอะไรได้บ้างกิจกรรมที่นี่สำหรับนักท่องเที่ยว
1: ก็จะมีเพชรลาย
0: ครับ
1: ถ้วยจานชามหรือแก้วหรือจะปั้นเป็นรูปถ้วยจานชามก็ได้แต่เราก็คิดอย่างพูดถึงพิเศษเนาะ700บาทรวมค่าส่งด้วยถ้าอย่างปั้นเราก็คิด900เพราะมันใช้เวลานานเนาะถ้าปั้น
0: ครับค่ะทุกอย่างคืองานแฮนด์เมด
1: แฮนด์เมดทั้งหมดค่ะ
0: ก็คือมีชิ้นเดียวในโลก
1: ค่ะ
0: นะครับการที่เราต้องดูแลนักท่องเที่ยวด้วยอ่ะปนีคือยากไหมกับการที่เราจะต้องอนุรักษ์สืบสารสิ่งที่เราแบบว่าเห็นคุณค่านั่นก็คือสังคโลกแล้วก็ต้องมาทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ด้วยยากไหมฮะ
1: ก็ยากเหมือนกันเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีๆไงถ้าดูแลดีเขาก็ประทับใจถ้าไม่ดีเขาก็ไม่นั่นเนาะแต่ป้าก็ดูคนเดียวก็แบบช้าหน่อยอะไรหน่อยก็บอกให้แขกว่าต้องคอยเดี๋ยวป้าไปทำธุรกิจก่อนนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็ประทับใจเมื่อเช้ามีอิตาลี30คนมาแล้ว
0: อ๋อครับผมมาเป็นกรุ๊ปเลย
1: ค่ะเป็นกรุ๊ปทัวร์ค่ะ
0: อันนี้คือป้านิดกลับ
1: ครับ
0: แสดงว่าดูแลทั้งหมดเลยทั้งพาเที่ยวชมต่างๆอธิบายเป็นไกด์ด้วยเป็นมัคคุเทศก์ด้วย
1: ค่ะ
0: อ๋อวันนี้เนี่ยถ้าผมมาเยี่ยมป้านิดแล้วเนี่ยป้านิดจะพาผมไปเที่ยวที่ไหนบ้าง
1: อ๋อป้าก็จะชมพิพิธภัณฑ์ของเก่าแล้วก็จะพาไปดูในโรงงานที่เขาจะทำการเพ้นลายแล้วก็ปั้นในรูปทรงแล้วก็จะมีเตาเผาเนาะ
0: ครับสำหรับความยากง่ายของการทำสังคโลกมันมีกรรมวิธียังไงบ้างครับป้านิดครับ
1: มันก็16ขั้นตอนเนาะต้องหมักดินกองดินกำดินแล้วก็พึ่งลมประมาณ2วันพอเสร็จแล้วมาใส่เครื่องอัด
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็ไปปั้นรูปสัตว์ปั้นสิงปั้นพญานาคปั้นถ้วยปั้นจานอะไรเงี้ยพอเราได้ลมนานๆพวกดินมันก็จะแห้งได้อากาศ
0: ครับ
1: เพราะป้าก็จะเอาไปหมักใหม
0: ่
1: แล้วก็มาอัดให้มันเหนียวประมาณ4ครั้งพออัดเสร็จแล้วก็เอามาปั้นเข้ารูปเข้ารูปเสร็จแล้วก็ไม่ใช่แต่งได้เลยนะลูกอย่างเป็นรูปสัตว์อันนี้เราก็ใช้เป็นประมาณ6เดือนถึงจะได้อันนี้นะ
0: 6เดือน
1: ค่ะเราต้องค่อยๆขึ้นทีน้อยแล้วรอมันแห้งลมแล้วก็ต่ออย่างปั้นจานก็ประมาณ3วันถึง5วันอาทิตย์นึงพอปั้นเสร็จแล้วเราก็มาแต่งเข้ารูปเข้ารูปเสร็จแล้วก็ผึ่งลมผึ่งลมแล้วก็ไปใส่เตาใส่เตาเผาบีทเผาบีทก่อนจะใส่เตาต้องรูปก่อนพอรูปเสร็จปุ๊บป้าก็จะไปใส่เตาประมาณอบ2วัน
0: ครับผม
1: พออบเสร็จเรามาล้างสะอาดล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปเพ้นลาย
0: ผมว่ามันไม่ง่ายเลยป้านิดคือมันสิบกว่าขั้นตอนแต่คุณผู้ชมจะได้เห็นแน่นอนนะถึงความสวยงามของเครื่องสังคโลกในวันนี้เพราะว่าจากที่เดินผ่านหรือว่าเที่ยวชมนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นแบบน้ำจิ้มเท่านั้นถูกต้องไหมป้านิดฮะก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามของเครื่องสังคโลกนะครับเดี๋ยวจะให้ป้านิดเนี่ยพาขึ้นไปเที่ยวชมดูด้านบนพอที่นี่มีการเก็บรวบรวมผลงานชิ้นงานที่มีการสืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมครับตามเราทั้งสองคนนะครับขึ้นไปที่ด้านบนกันเลยครับ

0: พาคุณผู้ชมขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับต้องบอกว่าโอ้โหว้าวมากๆเพราะที่นี่มีการเก็บรักษาเครื่องสัมภาระกันไว้บางชิ้นคือพันกว่าปีนะฮะคุณป้านี่ถือว่าโอ้โหรักษาไว้ดีมากๆเราทำไมถึงเห็นคุณค่าขนาดนี้คุณป้าคะ
1: ก็เหมือนเป็นครูบาอาจารย์ของป้าแล้วก็เหมือนลุงเขาก็บอกว่าอาจารย์เทพบอกเราต้องอนุรักษ์ไว้สักวันนึงเหมือนก็หาไม่ได้แล้วไว้ให้เด็กลูกหลานดูนะลูกหลานที่เขาสืบทอดบางทีเขาอยากได้ดูสังฆโลกใช่ไหมแต่เราก็ถ้าขายเป็นเงินมันก็เราก็ต้องใช้จ่ายแล้วมันก็ของมันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมแต่จริงๆมันขายได้หมดแต่ป้าไม่ได้ขายงั้นก็เก็บไว้เพราะเราไม่ได้เป็นคนมีตังค์แต่เราก็ขายของใหม่แล้วก็เก็บของเก่าไว้แล้วก็เหมือนอนุรักษ์ไว
0: ้น่ารักมากนะฮะป้านิดครับด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการซอยห้องด้านนอกเนี่ยที่เราเดินผ่านมาก็จะมีเครื่องสังฆโลกที่แบบว่าเป็นการใช้ในยุคของสุโขทัยผมพูดถูกไหมฮ
1: ะ
0: ก็คือเป็นถ้วยชามหรือว่าจะเป็นของใช้ต่างๆแต่ว่าในห้องนี้เนี่ยลองบอกไฮไลท์สักนิดนึงว่ามันมีอะไรบ้างป้านิด
1: ก็ในห้องนี้มันก็จะมีทุกอย่างเลยจะมีถ้วยมีจานแล้วก็มีรูปสัตว์ช้างม้างูควายแล้วก็จะมีพวกไหที่เขาใส่น้ำกินแต่ถ้วยจานจริงๆเขาก็ใช้ประโยชน์สมัยก่อนเนาะมันจะแตกแล้วซึ่งเยอะมากป้าก็เก็บไว้ดูวดลายสดทรงเนาะเพราะเราถ้าเราไม่เก็บจริงๆมันขายได้หมดของแตกมันก็ขายได้แต่ป้าไม่ได้ขายไงก็เก็บไว้ว่าให้ไว้ดูวดลายเวลาลูกหลานมาดูและคนมาขอดูว่าอันนี้มันมีจริงไหมอะไรเงี้ยแต่เม้นเป็นของจริงทั้งหมดจะมีพวกตลับมีพวกโถพวกอะไรมันก็จะมีหมดทุกอย่างอะนะการลมแล้วคุณทีมะละกูอะไรเงี้ยที่ใช้ไป
0: เลย
1: ครบเลยแล้วจะมีตะเกียงโบราณแล้วจะมีพวกมันจะมีลายปลาลายดอกโพตันลายดอกพิจมาดอกพิกุลมันจะมีหมดนะแล้วก็ลายดอกพลหูทางตะวันก็มี
0: ที่จริงสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นต้นแบบหรือว่าแม่แบบไหมครับ
1: เป็นแม่แบบต้นแบบค่ะ
0: แสดงว่าเราก็มีการต่อยอดทำให้สินค้าของเราเนี่ยเกิดการประยุกต์ขึ้นมาจากลวดลายที่ดั้งเดิมสู่รุ่นใหม
1: ่
0: นะฮะด้านหลังของเราเนี่ยป้านิดอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยมันคืออะไรครับ
1: อันนี้เป็นปลาก้าหัวชิ้นเดียวในโลกป้าก็เก็บไว้มันมีในประเทศไทยก็มีชิ้นเดียวนี่แหละลูก
0: ชิ้นเดียวเลย
1: ค่ะเพราะจะเก็บอนุรักษ์ไว้ให้เด็กรุ่นหลังดู
0: ครับ
1: แล้วอันนี้เป็นแผ่นเงินแท้แล้วมีภาษาขมแต่เราซึ่งตัวน้อยเราอ่านขมไม่ได้
0: ครับที่จริงเนี่ยพิพิธภัณฑ์ด้านบนเขาเราเปิดตลอดไหมครับป้านิ
1: ก็ส่วนมากป้าก็คนเดียวเนาะลุงมั่งบางทีก็เปิดมั่งไม่เปิดมั่ง
0: ครับคือต้องบอกว่าที่นี่เองนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับไม่ว่าใครที่รวมกลุ่มกันน้องๆหนูๆสามารถมาศึกษาได้โดยที่ป้านิดเองนี่แหละจะเป็นไกด์นำไกด์นำเที่ยวนำอธิบายซึ่งต้องบอกว่าแต่ละมุมแต่ละจุดเนี่ยคุณผู้ชมว้าวมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีจะเก็บไว้อย่างนี้ชั่วลูกชั่วหลานเลยไหมครับ
1: ค่ะก็จนชีวิตหาไม่จะเก็บไว้ถ้าอย่างเรารักเราก็เก็บเขาไว้แต่เราเสียไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าลูกหลานเขาจะดูแลเหมือนเราป้าก็ไม่รู
0: ้
1: ป้าก็คิดงั้นก็เราก็วางเราไปแท้เขา
0: แต่ตอนนี้ลูกๆ2คนทายาท คือมีสังฆโลกอยู่ในหัวใจเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นคนทำคนปั้นด้วยแล้วก็คนเผาด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับคุณผู้ชมเราทั้ง2คนเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินไปกันต่อที่จริงอยู่ในบริเวณนี้เลยสุเทพสังฆโลกนะครับเราก็จะไปดูถึงขั้นตอนการทำเพราะว่าลวดลายเหล่านี้เนี่ยมันถูกเขียนแล้วก็ใส่สีลงไปเลยพอเผาออกมาจะเกิดความสวยงามเลยแต่ว่ามีกรรมวิธี10กว่าขั้นตอน
1: ค่ะ
0: อ่ะวันนี้เราจะได้เห็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมว่าความสวยงามที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยแล้วก็ซื้อกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกเนี่ยได้มายังไงเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราทั้ง2คนไปดูกันเลยนะครับ

0: ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมมากันต่อที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีผลงานชิ้นงานของป้านิตเองแล้วก็เหล่าทายาทเป็นช่างที่มากฝีมือมากๆนะครับทำชิ้นงานออกมาแล้วก็รอตรงนี้เป็นสต็อกนะครับก่อนที่จะส่งต่อมีหลายคนที่สั่งมาจากออนไลน์ก็มีใช่ไหมครับป้านิตมีมาไกลสุดที่ไหน
1: ก็ต่างประเทศเนาะจะมีออสเตรเลียอเมริกา
0: ออสเตรเลียอเมริกา
1: แล้วก็สเปนอิตาลีอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: โอ้โหเราก็ส่งหมด
1: ถ้าอย่างเขาส่งแต่ตอนนี้ค่าส่งมันแพงแล้วก็อยากให้ลดราคาถ้าอย่างเขาซื้อของหมื่นนึงเนี่ยค่าส่ง20,000 ถึง 50,000 เงี้ยบางทีเขาส่งเยอะเกินเขา
0: แต่เขาสู้ไงเพราะว่าสินค้าที่นี่มีคุณค่าต้องบอกว่าชิ้นงานที่ป้านิตทำออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยนะฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเทวรูปเป็นพระพุทธรูปหรือว่าจะเป็นสิ่งของที่เป็นมงคลนะฮะเรามีอะไรบ้างป้านิตครับ
1: ก็จะมีพวกเป็นมงคลเน
0: า
1: ะจริงๆเขานิยมก็จะปั้นพระสุโขทัยแล้วก็มีเครื่องสักการะก็คือพระพุทธเจดแล้วก็พระชีวะ
0: ครับ
1: พระดาลัยแล้วก็มีพระภพ
0: ครับ
1: แล้วมีพญานาคพญานาคนี่ก็มีเสียนเดียวก็3เสียน
0: อ๋อแล้วก็มีเยอะเลย
1: ค่ะแล้วก็มีแจกันพวกหายช้างแบบสมัยสุโขทัยเหมือนกันแล้วก็มีแผ่นกระเบื้องที่เราทำแล้วไปปิดฝาผนังได
0: ้อันนี้สวยมากค่ะบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่ชนะด้วย
1: ค่ะก็ได้รางวัลรางวัลที่1ระดับประเทศ
0: ครับ
1: อันนั้นประกวดของวัฒนธรรมค่ะก็เป็นแบบอันนี้ปลาห้าดาวได้ปลาห้าดาวระดับประเทศ
0: ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะของเราด้วยสุเทพสังฆโลกนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราเห็นแจกันก็เหมือนกันแจกันเราก็มีหลากหลายขนาดหลากหลายรูปแบบอันนี้คือชิ้นไหนที่ได้รับความนิยมบ้างครับอันนี้หรือว่าเท่าๆกันหมดเลย
1: เท่าๆกันแจกันก็นิยมเพราะจัดดอกไม้สวยอันนี้เป็นโคมไฟประดับบ้านแล้วก็ใส่ไฟเข้าไว้แล้วเป็นนั่นเป็นจากการหายช้างแล้วจะเป็นองค์ใส่น้ำใส่น้ำก็ไม่เขาบอกว่าใส่น้ำก็เป็นโง่เฮงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็เงินไม่ขาดมือเงินทองไหลมา
0: เลยยิ่งใส่ในสังฆโลกด้วยสวยงามแน่นอนนะครับป้านิตครับเราจะเห็นเลยแล้วคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็จะสงสัยเหมือนผมว่าทำไมสีสันต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกัน
1: ถ้าลวดลายส่วนทรงแล้วก็ใช้ขี้เถ้าไม้มันจะเป็นไม้สารพัดแล้วก็ต้องมาทดลองก่
0: อ
1: นก่อนแต่ประสบสำเร็จก็เป็น10ปีค่ะ
0: เป็นสีธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: จากไม้เหรอครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่สีเขียวมีสีออกน้ำตาลมีสีออกน้ำเงินฟ้าอะไรอย่างนี้ก็เป็นสีของไม้ทั้งหมดแต่ว่ามันจะมีลวดลายที่แต้มทองอันนี้เราต้องมานั่งวาดเองใช่ไหมครับเป็นก่อนจะเราจะสามารถวาดได้หรือว่าผลิตชิ้นงานขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งอ่ะมันต้องใช้เวลาการฝึกฝนประมาณเท่าไหร่คร
1: ับ ก็ประมาณเดือนหนึ่งถึง15วันอย่างของเล็กๆแล้ว
0: หมายถึงให้ผมฝึกนะหมายถึงคนจะฝึกเป็นช่างอ่ะป้านิต
1: โอ้โหนาน
0: มันนาน
1: หลายปี
0: หลายปีเลย
1: ถ้าก่อนจะเก่งก็2ปี3ปีลูกก่อนจริงๆอ่ะถ้าอย่างคนหัวไวก็ประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยแต่การต้องเรารักด้วยใจเรารักด้วยถ้าจะทำเพชรลายบางทีก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงเขาก็เพ้นเป็นแต่เราต้องสอนเขาว่าทำยังไงอะไรยังไงเงี้ยค่ะแต่เขาก็ทำได้ถ้าคนรักนะเอาถ้าใจไม่รักทำไม่ได
0: ้สังฆโลกเนี่ยประณีตความแข็งแรงทนทานมันอยู่ระดับไหนฮะ
1: ก็จะทนทานมากเราเผาบีท800อบ2วันแล้วก็เผาเคลือบเคลือบอีก2วันก็1260เนาะ2060องศาอุณหภูมิสูงมาก
0: ครับ
1: เราใช้แก๊สเผาแล้วก็พอเผาประมาณวันกว่าหรือ2วันก็ตอนคืนก็อบไว้หัวหนึ่งตอนเช้าก็ลุกจุดแล้วว่าปิดประมาณ 3-4 ทุ่
0: ม
1: ก่อนจะได้นะ
0: แสดงว่าขั้นตอนมันเยอะมากเพื่อที่จะได้ชิ้นงานที่แข็งแรงทนทานสวยงามแต่ว่าในเรื่องของการวางแผนช่องทางการตลาดประณีตสังฆโลกของเราเนี่ยตอนนี้เชื่อว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่เกิดจากคนสุโขทัยแล้วก็ได้มีการส่งเสริมต่อยอดกันช่องทางการตลาดออนไลน์หรือว่าช่องทางอื่นๆที่จะแบบว่ามีการส่งขายไปยังต่างประเทศเปิดตลาดอะไรอย่างนี้เราได้วางเอาไว้ไหมครับหรือว่ามีหน่วยงานไหนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องบ้างไหมเอ่ย
1: ก็ไม่มีแล้วก็มีททบ้างอปทก็พูดถึง
0: อปท
1: ค่ะทททบ้างททการท่องเที่ยวบ้าง
0: ททก็มี
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็ส่วนน้อยแล้วก็ช่วยกันบ้างนิดหน่อยก็ถ้าอย่างพูดถึงช่วยมันก็เราก็จะมีลูกค้าเยอะหน่อยเนาะ
0: ขับเคลื่อนช่วยกันขับเคลื่อนอย่างวันนี้ผมก็มาช่วยขับเคลื่อน
1: ได้เลยหนูมาช่วยป้าแล้วเนี่ยป้าจะได้ขายดี
0: ใช่แล้วนะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยได้เห็นความน่ารักของวันนี้เองนะครับแล้วก็ วันนี้ป้านิดก็จะเป็นครูผมอีกคนนึงเพราะว่าจะสอนผมเนี่ยเพ้นท์ลวดลายใช่ไหมครับมันคือกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเนี่ยที่เดินทางมาที่นี่จะได้ทำมันคืออะไรบ้างครับเห็นบอกว่ามีเสื้อด้วย
1: ค่ะมีเพ้นท์เสื้อเพ้นท์กระเป๋าแล้วก็เพ้นท์สังฆโลกก็มีถ้วยแล้วมีแก้วกาแฟแล้วก็มีจานเนาะบางทีเขาก็อยากจะปั้นแต่ปั้นน่ะมันใช้เวลานานหน่อย
0: ครับ
1: อย่างน้องเขามาปั้นเนี่ยไปส่งอาจารย์
0: คือการปั้นเนี่ยปั้นจากดินเหนียวถูกต้องไหมครับแล้วก็ทำขึ้นมาไม่ได้มีแป้นที่หมุนๆทำมาเป็นถ้วยหรือเรามีวิธีการ
1: มีแป้นเล็กมีแป้นเล็ก
0: อ๋อมีแป้นให้ด้วยก็คือถ้าใครอยากมาฝึกคุณก็มาฝึกได้แต่ก็ต้องโทรจองล่วงหน้าถูกต้องไหมครับคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมละกันที่หลายๆคนเดินทางมาที่สุเทพสังฆโลกนะครับก็จะได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็จะเป็นงานแฮนด์เมดชิ้นเดียวในโลกที่คุณจะสามารถนะครับพอผลิตชิ้นงานแล้วกลับบ้านได้เลยนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับสำหรับสุเทพสังฆโลกด้วยเดี๋ยวให้ป้านิดพาผมไปนิดนึงเนา
1: ะ
0: ไปลองทำดูคุณผู้ชมตามเราทั้งสองคนไปเลยครับ

0: โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ละกันสำหรับการที่เรามาอยู่กับคนในครอบครัวหรือว่ามาใช้เวลาว่างนะครับอยู่กับงานศิลปะตอนนี้ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดีเลยเนาะปนิดเนา
1: ะ
0: กิจกรรมตรงนี้เนี่ยที่จริงแล้วทุกคนสามารถมาทำได้เลย
1: ได้เลยค่ะก็จองล่วงหน้าก็โทรหาปนิดนิดนึงก็มีเบอร์โทร0844948890
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็มี0556970036เน
0: า
1: ะเพราะปนิดมือถือปนิดไม่ค่อยได้ใช้เพราะจะใช้ของลูกสาว0844948890ค่ะ
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้าไปทาง Facebook ช่องทางเรามีอะไรบ้างมีแฟนเพจด้วยใช่ไหมครับ
1: มีสุเทพสังคโลก
0: พิมพ์ว่าสุเทพสังคโลกเลยนะครับ
1: ค่ะเป็นที่เรียนรู
0: ้ชิ้นงานตรงนี
1: ้
0: ปนิดครับเราจะต้องมีการฝึกฝนก่อนไหมก่อนที่เราจะลงมือทำหรือว่าใครที่แบบ
1: จะมีมาปั้นก็ได้ปั้นรูปสัตว์เนาะ
0: ครับ
1: ปั้นช้างม้าแล้วก็ปั้นถ้วยจานมีคน
0: น้องคือมีงานปั้นด้วยม
1: ี
0: งานเพ้นท์ด้วยแล้วแต่เราจะเลือกแต่ว่าถ้ามาเป็นกรุ๊ปก็คือบอกป้าเท่านั้นเดี๋ยวป้าจัดให้นะครับ
1: ถ้ามีฝรั่งมาก็อย่างนี้เขาก็จะเขียนอย่างนี้พอเขียนเสร็จแล้วเขาก็จะพ่นสเปรย์
0: เคลือบเหรอครับ
1: เคลือบ
0: ทั้งหมดแล้วเขาแล้วเห็นป้านิดส่งด้วยอ
1: ่ะส่งไปให้เขาอย่างพูดถึงอย่างฝรั่งเขาก็จะหิ้วไปต่างประเทศเลย
0: ครับ
1: เขาก็จะไม่รอเผาถ้าเรารอเผาเสร็จแล้วก็จะส่งให้อย่างเงี้ย
0: คือที่จริงทุกชิ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับสามารถเผาได
1: ้
0: แล้วก็ใส่ที่อยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวป้านิดคือจัดแจงส่งให้เลยถึงมือนะครับนี่ถือว่าเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับหรือว่างานแฮนด์เมดที่แบบมีหนึ่งเดียวในโลกนะครับใครที่อยากมาฝึกใครที่อยากมาดูใครที่อยากที่จะมาหาความรู้เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีสินค้าอีกมากมายแล้วก็มีเรื่องราวที่เราเนี่ยจะได้รู้ภูมิหลังด้วยนะครับเพราะว่าดินแดนสุโขทัยเองเนี่ยถือว่าเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานอยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยนะครับที่จริงเนี่ยถ้าผมมาที่จังหวัดสุโขทัยอยากให้แนะนำไปถึงนักท่องเที่ยวซะหน่อยมาเที่ยวที่นี่แล้วสุเทพสังคโลก
1: ค
0: ุณมีอะไรอาหารการกินอะไรยังไงอร่อยบ้างครับ
1: ม
0: ี
1: ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอร่อยเนาะแล้วก็จะมีขนมสุโขทัยก็ตอนเช้าก็จะมีตลาดที่เขาใส่บาน
0: วัดตะพังทอง
1: ตะพานบุญแล้วก็จะมีตอนเย็นตอนคืนก็จะมีตลาดรถเข็น
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีพวกชาวบ้านเนาะที่ทำไปขายมีส้มตำมีกระเด็กงามีก็เก็บปิ้งแล้วก็จะมีขนมแล้วมีข้าวแกงเนี่ยมีทุกอย่างที่เขาทำ
0: คร
1: บเลยประมาณ100คันรถเข็น
0: เอาเป็นว่ามาเที่ยวที่สุโขทัยที่นี่นะครับคุณผู้ชมอยู่ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร
1: ์
0: นะครับที่เป็นแบบเมืองเก่าสุโขทัยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาท่องเที่ยวนะครับชมบรรยากาศความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยและคุณก็ได้มาทำชิ้นงานสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจสามารถซื้อหาติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วยวันนี้บอกว่าราคาเป็นกันเอง
1: ก็ใส่ฐานได้ลด 20%
0: อันนี้เนาะไม่แพงไม่แพง
1: ก็ยังไปเที่ยวในวัดมหาธาตุก็มีวัดเยอะมากเนาะ
0: ครับ
1: แล้วจะมีหลวงพ่ออัจฉนะที่พูดได้วัดศรี

0: ชุมแล้วก็จะมีท่องเที่ยวใหญ่โตโบราณทั่วเนี่ยอันจะใหญ่กับเขาเนาะจังหวัดสุโขทัยก็จะมี
1: นี่ก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเลยครับที่เป็นวิถีชุมชนแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตมากมายวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากมากเลยนะครับที่พาผมเนี่ยได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้ไปดูด้วยไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะของเก่าของแก่ซึ่งผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาดูเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆคุณผู้ชมครับครั้งหน้ากับรายการโชว์เหนือเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องไหนอย่าลืมนะครับติดตามกันแล้ววันนี้เราทั้งสองคนนะครับพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดี
2: บับหน้าที่โฆษณาพิเศษนะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณสารังค์ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
3: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
4: ครับ
3: ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพของนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติด
4: ครับ
3: ผมก็เอาโครงเชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายคือผมถือว่าผ่าน
2: งั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมครับ
3: ได้ครับท้ายที่สุดในบ้านเมืองได้อยู่หนึ่งก็คือประเพณีดีผลิตภัณฑ์ดีการศึกษาดี
5: เราได้มีการทำอบต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก
6: ็ในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
7: การประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
9: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงความแตกต่างระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือสิ่งหนึ่งที่เชียงรายเราถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินครับศิลปินระดับชาติที่เรารู้จักกันดีแน่นอนครับอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์ถวันอาจารย์นครนะครับแล้วก็ยังมีศิลปินพื้นบ้านอีกหลายๆท่านนะครับทำให้เชียงรายถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินเป็นเมืองแห่งศิลปะครับเชียงรายเราเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเชียงรายเบนเดเล่มาครั้งหนึ่งคุณผู้ชมจำได้เนาะที่มีมหกรรมศิลปะนานาชาติจัดกันอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีการกำหนดเรื่องของการ

ท่องเที่ยวนะครับว่าเป็น1รูท1วัน2วัน3วันที่สามารถไปชมไปเสพงานศิลปะที่ไหนตรงไหนยังไงได้บ้างนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับเช็คอินที่เหนือผมมาอยู่ที่คาเฟ่นะครับแล้วก็เป็นแกลเลอรี่ให้เราได้ชมกันด้วยนะครับเออร์สมิธครับอยู่ใกล้ๆกับสนามบินเผื่อว่าคุณผู้ชมเดินทางมาลงเครื่องที่สนามบินเชียงรายแล้วก็สามารถมาแวะเสพงานศิลป์ที่นี่ได้ที่นี้ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวศิลปินจริงๆครับพ่อเป็นช่างเงินแม่เป็นดีไซเนอร์แน่นอนครับลูกออกมาก็ต้องเป็นศิลปินอยู่แล้วนะครับนี่คือผลงานของทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกที่จะแตกต่างกันไปของคนโตฟาโรของน้องชายอันนี้เป็นงานทีสิทธิ์ของน้องสาวที่เรียนเป็นแบบดีไซเนอร์เหมือนกันแล้วที่นี่อย่างที่บอกแล้วครับว่าเขามีคาเฟ่อย่างน้อยก็คือจะเป็นคำตอบของคุณผู้ชมที่ถามกันมาว่าคุณเอกไปเชียงรายไปคาเฟ่ที่ไหนแต่ที่นี่คือตอบโจทย์นะครับว่ามีการทั้งเรื่องของงานเสพงานศิลป์มีทั้งคาเฟ่และที่สำคัญครับวันนี้เขามีการจัดแสดงผลงานมีเรื่องของศิลปะเข้ามาร้อยเรียงให้เราได้รับชมกันนะครับรายละเอียดตรงนี้รับรองคงจะถูกใจคุณผู้ชมสำหรับการมาเช็คอินที่นี่ที่จังหวัดเชียงรายครับ

ุณผู้ชมครับวันนี้เราโชคดีนะครับที่เออร์เลอร์สมิธครับเขามีการเวิร์กช็อปนะครับเรื่องของการแสดงศิลปะแบบล้านนาผสมผสานกันด้วยนะครับโดยเหล่าศิลปินของเดอะไทยเดอะไทยคือใครเดอะไทยถ้าใครที่เล่นสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยนะครับทุกช่องทางมักจะเห็นกลุ่มเดอะไทยกลุ่มเดอะไทยคือเด็กวัยรุ่นของเชียงรายครับที่รวมตัวกันสานต่องานศิลปะคือจะเป็นแบบดั้งเดิมได้ครับเป็นฟอนต์เป็นอะไรได้เป็นสมัยใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันครับนี่คือกลุ่มวัยรุ่นที่เรียกได้ว่าเก่าไมกะเอาเก่ากะบะละยังคงสานต่อสำหรับงานศิลปินเหล่านี้แล้ววันนี้เขามีการเวิร์กช็อปไปด้วยนะครับทั้งเรื่องของการท่าทางการฟ้อนต่างๆเรามาแล้วผาหมีเรามาแล้วเข้าไปในตลาดชายแดนเลยจากผาหมีขึ้นมาที่หมู่บ้านผาฮีที่นี่ครับแน่นอนคุณผู้ชมสำหรับการมาเที่ยวที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูความเป็นอยู่ของพี่น้องอาคามากินอาหารเมนูเด็ดของชาวอาคากันนะครับรวมไปถึงวิวบรรยากาศดีๆของบ้านผาฮีแห่งนี้ครับผมนัดกับพี่เทพไว้นะครับแล้วก็พี่เทพจะได้เป็นไกด์พาเรามาเช็คอินที่นี่ที่บ้านผาฮีครับ

0: พี่เทพสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมนี่คือพี่เทพนะครับที่จะเป็นไกด์พาเราเที่ยวที่ผาหี้ในวันนี้แล้วผมรู้แล้วว่าทำไมพี่เทพนัดเอกมาเจอกันบนนี้เพราะว่าวิวดีมากคุณผู้ชมดูวิวซะก่อนนี่คือเรามาสายแล้วนะครับแต่ว่าอากาศยังดีอยู่ตอนนี้คือเราเห็นวิวบ้านผาฮีทั้งหมดเลยนะครับพี่เทพ
1: เกือบทั้งหมดเลยครับว่าจุดนี้เป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดของหมู่บ้านละ
0: ครับเอพี่เทพคือตอนนี้เรามาตอนเช้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นถ้าอย่างนั้นเอกกำลังนึกถึงบรรยากาศวิวตอนพรบค่ำสัก5 โมงเย็นวิวก็ต้องสวยไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับพี่เทพเพราะพระอาทิตย์มันก็จะคล้อยหลังมาอยู่ฝั่งนี้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: พระอาทิตย์ขึ้นลูกนี้พอดีครับ
0: ครับ
1: ขึ้นลูกนี้แล้วก็พระอาทิตย์ตกหลังบ้าน
0: ครับ
1: ครับ
0: ขึ้นมาข้างบนคือทั้งลมทั้งอากาศเย็นผมก็ได้บอกว่าต้องเลือกเป็นกาแฟร้อนเพราะปกติผมจะจิบเป็นกาแฟเย็นมากกว่าแต่พอมาผ่าฮีต้องเป็นกาแฟร้อนอย่างเดียวเท่านั้นที่นี่เราปลูกกาแฟเยอะมาก
1: ใช่ครับเราปลูกเองทําเองหมดเลยครับ
0: การมาเที่ยวผ่าฮีได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องอาขาแล้วเราก็จะมีสิ่งบางอย่างที่ย้อนไปในอดีตให้เราคนในเมืองเขาได้เห็นกันด้วย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือจริงๆไม่ใช่เป็นพร็อพตกแต่งเพื่อความสวยงามหรือเพื่ออะไรใดๆแต่นี่คือให้เห็นว่าเมื่อก่อนน้ํากินน้ําใช้ของพี่น้องอาขาที่บนผ่าฮีเราใช้

0: กันแบบนี
1: ้ครับเราใช้น้ำประปาภูเขานะครับ
0: ครับ
1: เราต่อมาแบบนี้แล้วเนี่ยอันนี้ไม้คือมันเป็นเครื่องกรอง
0: ครับ
1: เครื่องกรองน้ำจริงๆแล้วตรงนี้จะเป็นรู3รูนะครับถ้ามาผู้หญิง3คนเนี่ยมาเอาน้ำนะครับก็3คนจะมี3รูแล้วก็ตักน้ำตักน้ำเต้าเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ตักตรงนี้แล้วก็เอาไปทำกับข้าวที่บ้าน
0: ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของพี่น้องอาขาแต่ว่าอาขาไม่ได้มีแค่บริเวณตรงนี้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพี่เทพจะพาเราไปจุดไฮไลท์สำคัญของเช็คอินทินเนียร์ใน EP นี้ที่บ้านไผ่

0: นี่ไงคุณผู้ชมที่เราเห็นในเพจหลายๆเพจที่เขาต้องแบบมาผ่าฮีแล้วต้องมาเล่นกันพี่เทพอันนี้คือชิงช้าของแบบทางพี่น้องอาขา
1: ใช่ครับ
0: ใส่ได้กี่คนครับ
1: 1 4คนคร
0: ับ 4คน
1: ต้องน้ําหนักเท่ากัน
0: จะ
1: บุกได้ครับน้ําหนัก
0: มันต้องบาลานซ์กันใช่มั้ยครับถ้าคนใดคนนึงหนักมากเกินไปอีกคนนึงน้ําหนักเบามันก็จะไม่ขึ้น
1: ครับต้องให้เท่ากันแล้วก็หมุน
0: จะแล้วแบบเราต้องมาท้าทายแล้วต้องแก๊งของเราที่มาเที่ยวที่ผาฮีต้องดูว่าน้ําหนักใกล้เคียงกันบ้างมั้ยถึงจะเล่นตรงนี้ได
1: ้หรือไม่ก็ใหญ่โตถ้าคนไหนใหญ่คนไหนเล็กก็ต้องให้น้องๆมาช่วยดึงจะมีน้องๆช่วยดันให้ครับ
0: ครับแต่จริงตรงนี้คือถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของผาฮีเลยใช่มั้ยครับพี่เทพ
1: ใครมาก็ต้องได้ถ่ายกับเสาชิงช้ากับป้ายผาฮีนะครับ
0: ครับ
1: เหมือนกับว่าถ้าเกิดใครมาถึงแล้วถ่ายรูปตรงนี้นะครับถือว่ามาถึงผาฮีแล้ว
0: วิวดีมากก็สามารถมานั่งจิบกาแฟมานั่งถ่ายรูปกันตรงนี้ได้เลย
1: ตอนเย็นใครที่มาพักผาฮีนะครับส่วนมากก็จะมานั่งตรงนี้แล้วก็ดูพระจันทร์ขึ้นตรงนี
0: ้
1: พระจันทร์จะโผล่ตรงนี้พอดีครับส้มๆขึ้นมาใหญ่มากนะครับและโซนนี้จะมืดพอมืดแล้วพระจันทร์จะสวยมากคร
0: ับ จริงๆวันนี้ผมเดินทางมาบ้านผาฮีมาจากบ้านผาหมีแต่นั่นคือค่อนข้างจะแคบและชันมากเนาะพี่เทพครับจริงๆที่สะดวกกระบะได้เก่งได้ก็ต้องมาทางพระตำหนักดอยตุง
1: ดอยตุงดีกว่าครับถนนใหญ่กว่าดีกว่า
0: ขากลับก็คือทั้งกลับทั้งไปทั้งมาก็คือใช้เส้นนี้ดีกว่า
1: ดีกว่าครับ
0: ครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเรามาแม่สายก็ควรจะไปที่ดอยตุงก่อนเสร็จจากดอยตุงแล้วถึงจะมาที่ผาฮีมาพักกันที่นี่ดีกว่า
1: ครับผม
0: ก็มีโฮมสเตย์เยอะประมาณไหนครับพี่
1: โฮมสเตย์ก็มีประมาณครึ่งหมู่บ้านแล้วครับตอนนี
0: ้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพของเราไปเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: จริงๆรายได้หลักคือกาแฟตอนนี้คือรายได้เสริมคือโฮมสเตย์แล้วครับ
0: ครับก็จะรายได้หลักคือปลูกกาแฟโฮมสเตย์แต่โฮมสเตย์นี่คือต้องสอบถามต้องจองล่วงหน้าและยิ่งมาช่วงธันวามกรากุมภาอย่างนี้คือน่าจะเต็มทุกวันไหมฮะ
1: เกือบเต็มทุกที่นะครับเพราะว่าต้องจองก่อน
0: แต่จริงผมดูวิวประมาณนี้ถ้ามาเที่ยวหน้าฝนก็ได้ไหมพี่เทพ
1: จริงๆนะที่เขามาเที่ยวคือหน้าฝน
0: อ๋อแล้ว
1: แต่ถ้ากระดาษไปต้นไปถึงตุลาเนี่ยมีทะเลหมอกเป็นก้อนทุกวันครับเพราะช่วงหน้าฝนตก
0: อ๋อแล้วครับ
1: ฝนตกเนี่ยจะมีทะเลหมอก
0: โอเคงั้นแต่ต้องจัดตารางใหม่อีกทีนึงว่าเรากลับมาผาฮีอีกรอบในช่วงที่ฝนตกดีกว่า
1: ครับ
0: จะได้เห็นแบบเขียวแล้วก็มีหมอกฝนไปด้วย
1: นักท่องเที่ยวบอกว่าที่ตรงนี้คือมันเป็นแอ่งอ่างน้ํา
0: ครับ
1: เหมือนน้ําครับคือฝั่งนี้ฝั่งพม่าครับคือหมอกของพม่าจะลอยมาตรงเนี้ย
0: ครับ
1: แล้วจะลอยออกช่องนี้มันเป็นเหมือนน้ําอยู่ตรงเนี้ยเป็นก้อนเขาอย่างงี้เลยครับ
0: ครับ
1: มีเกิดทั้งวันนะครับถ้าฝนตก
0: คุณผู้ชมลองดูใหม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าฟังจากพี่เทพแล้วเรามาผาฮีในช่วงอากาศหนาวแล้วก็ลองมาในช่วงฝนตกอีกสักรอบหนึ่งครับ

0: ับจุดต่อไปครับพี่เทพ
1: อันนี้คือบ้านหัวหน้าเผ่า
2: อ๋อบ้านหัวหน้าเผ่า
0: ครับก็คือเหมือนเป็นผู้นำของพี่น้องอาคา
1: ใช่ครับ
0: อ๋อสมัยก่อนเอกเดือดออกแล้วเขาไม่มีผู้ใหญ่บ้าน
1: ครับ
0: ก็เลยจะต้องมีเป็นหัวหน้าเผ่า
1: หัวหน้าเผ่าคือหัวหน้าเผ่านี่จะใหญ่ทางศาสนาของอาคา
0: ครับ
1: ผู้ใหญ่บ้านก็จะใหญ่ทางกฎหมายสองคนนี่ต้องคู่กันครับ
0: อ๋อ
1: หัวหน้าเผ่าก็ในสมมติมีประเพณีแต่ละอย่างเนี่ยต้องให้หัวหน้าเผ่าเป็นคนเริ่ม
0: ครับ
1: แล้วก็มาเริ่มที่บ้านด้วยสมมติโรงชิงช้าอย่างเงี้ยครับคนถ้าคนแก่มารวมตัวที่นี
0: ่ค
1: ่อยเดินไปที่โรงชิงช้าทำพิธีกรรมผู้ใหญ่บ้านก็จะใหญ่ทางกฎหมายต้องสองคนควบคู่ไป
0: ต้องทำงานด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างผู้ใหญ่บ้านเขายังมีวาระอะไรอย่างเงี้ยของหัวหน้าเผ่าเนี่ยเขาม
1: ีไม่มีครับ
0: ไม่มีเหรอฮะ
1: พ่อตระกูลครับ
0: อ๋อก็คือถ้าสมมติวันหนึ่งพ่อไม่อยู่ลูกก็ต้องขึ้นมาแท
1: น
0: งั้นตอนนี้ประมาณรุ่นที่เท่าไหร่แล้วฮะ
1: รุ่นที่สองครับ
0: อืมอ๋อจะสืบทอดกันไปแบบนี้
1: ครับ
0: โอ้ยดีเนาะคุณผู้ชมเราแทบจะไม่ค่อยได้เดินเที่ยวเล่นหมู่บ้านแบบนี้เลยในรายการของผมมาวันนี้ถือว่าเราได้เดินไปในแต่ละจุดแล้วบรรยากาศมันได้มากเลยอะ

0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของทางบ้านผาฮีก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่เราจะมาตักน้ำไปประกอบพิธีอะไรบ้างครับพี่เทพ
1: อย่างเช่นมีพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษต้องเอาน้ำที่นี่เท่านั้น
0: ต้องตักที่นี่เท่านั้น
1: คือน้ำบริสุทธิ์คือที่นี
0: ่อ๋อแล้วคนที่มาตักครับต้องเป็นใครครับ
1: ผู้หญิงเท่านั้นครับ
0: ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นด้วย
1: ต้องใส่ชุดอาคาเต็มยศเลย
0: เต็มยศ
1: ครับหมายถึงว่าเราไหว้ให้กับบรรพบุรุษ
0: อ๋อเราต้องเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นำเป็นเมียของผู้นำหรือว่าเป็นยังไงฮะ
1: ใช่
0: เท่านั้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: คนอื่นก็จะมาตักก่อนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ต้องให้เวลามีพิธีกรรมอ่ะต้องให้เมียหัวหน้าเผ่าเป็นคนเอาน้ำก่อนแล้วก็ถ้าคนแก่ก็ตามมา
0: อ๋อแต่น้ำมันก็จะประมาณนี้ตลอดทั้งปีไหมพี่เทพครับ
1: ทั้งปีไม่มีหยุดครับน้ำนี่คือมาเส้นไหว้เหมือนกันที่นี่ก็เหมือนกับปีละครั้ง
0: ครับ
1: มาขอบคุณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกปีปีละครั้ง
0: ถ้าออกเสียงเป็นภาษาขาก็
1: อิซอลเกาะ
0: อิซอลเกาะ
1: ครับ
0: อิซอลเกาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมเพราะ

0: แนะนำนี่คือพี่เดือนนะครับพี่เดือน
1: หลักๆ ก็จะแนะนำตัวนี้ก็จะกินทั้งดอกทั้งใบใช่ค่ะเป็นรากของรากชูค่ะ
0: คือมันทรงมันเหมือนทองงอกคุณผู้ชมเนาะแต่จริงมันค
1: ือ นี่นะคะ
0: ครับ
1: กลิ่นมันก็จะชุนเนาะ
0: อ๋อแล้วสามารถกินได้ตลอดทั้งปี
1: ทั้งปีค่ะ
0: ครับ
1: นอกจากว่าดอกนี่คือจะมีหน้าของดอกเนาะ มันก็แข็งไปก็ไม่อร่อยเน
0: า
1: ะ
0: เมนูรากชูทำอะไรได้บ้างครับ
1: กินแต่แบบนี้ค่ะ
0: รสชาติมันก็จะแบบกรอบๆคุณผู้ชมนะครับแล้วมันก็กินกับสามชั้นอะไรดีเหมือนกันอันนี้คือเมนูที่หนึ่ง
1: ใช่
0: ครับเมนูต่อไปครับพี่เดือน
1: เมนูต่อไปก็คือว่าเป็นยำผักกาดดอยนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้วันนี้จะทำเมนูเป็นผักคะน้ามันนะคะถ้าปกตินี่ถ้าเป็นยำผักกาดดอยคือจะเป็นผักกาดขม
0: ครับ
1: นิดๆแล้วก็จะมีรสชาติได้กลิ่นผักกาดเต็มที่เลยตัวนั้น
0: อ๋อ
1: ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เรามาใส่ก็เป็นขิง
0: ครับ
1: เป็นถั่วกระเทียมเจียว
0: พริ
1: กป่น
0: ครับ
1: เกลือชูรสนิดๆเนาะแล้วก็จะเป็นพวกต้นหอมผักชีแค่นี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมพอพูดคำว่ายำปกติเราจะพูดถึงแบบความเปรี้ยวของมะนาวมีกระเทียมมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคำว่ายำของพี่น้องอาขาก็จะเป็นคลุกประมาณนี้เลย
1: ใช่ค่ะลูกค้ามาทานแล้วจะถามว่ามีมะนาวไหม มีหอมใหญ่ไหม
0: ตัวผักกรอบมากอ่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ของเราเก็บสดๆเลยนะคะ
0: อืม
1: เก็บเมื่อเช้าเองค่ะ
0: มีความเป็นขิงหรือข่านะครับ
1: ขิง
0: นะครับ
1: อันนี้คือขิงเผ็ดมากเลยแล้วก็หอม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีความเป็นถั่ว
1: ใช่ถ
0: ั่วลิสงถั่วลิสงไปด้วย
1: มาคั่วก่อนแล้วก็มาตำ
0: สังเกตว่าเมนูเขาจะเป็นแบบเมนูเพื่อสุขภาพเนาะของพี่น้องอาขา
1: ใช่ค่ะกินแล้วไม่เลี่ยนด้วยนะคะ
0: แล้วมีไข่เจียวด้วย
1: ค่ะต่อไปก็เป็นเมนูไข่เจียวนะคะไข่เจียวนี้เป็นไข่ไก่ที่เลี้ยงบนดอยเนาะ
0: อ
1: ๋ออันนี้คือพี่น้องชาวเราจะเลี้ยงอยู่บนดอย
0: ครับ
1: เป็นไข่เป็นไก่เมืองแต่ว่ามาเลี้ยงบนดอยรสชาติมันก็จะต่างกันเนาะแล้วก็จะเป็นเครื่องเทศที่มาใส่ก็คือเป็นใบรากชูเป็นใบของตัวนี
0: ้อ๋อ
1: เพราะว่าถ้าใบนี้สามารถกินได้ตลอดกาลเลยค่ะย
0: ิ่
1: งแบบยิ่งเรายิ่งตักมันก็ยิ่งแตกหน่อเรื่อยๆนะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ไม่ใส่อะไรเยอะค่ะใส่แค่แม็กกี้นิดนึงแล้วก็ใส่ชูรสนิดนึงเองค่ะ
0: ครับปิดท้ายกับ
1: อันนี้วันนี้ตำเมนูมะเขือนะคะ
0: ครับ
1: มะเขือสีม่วงปลูกบนดอยค่ะอันนี้ก็ใส่ขิงนะคะ
0: คร
1: ับ ใส่ขิงใส่กระเทียมใส่พริกสดแล้วก็ใส่เกลือใส่ชูรสนิดนึงแค่นี้เองค่ะ
0: อืมแต่อร่อยคุณผู้ชมไม่ได้เผ็ดมากเลยครับกินได้กินได้นี่คือเมนูที่นักท่องเที่ยวมาพักที่เทพโฮมสเตย์ก็จะจัดให้แบบนี้มีกาแฟมีชาห้องพักเรามีกี่หลังครับที่นี
1: ่ที่นี่จะมีห้องพักเป็นห้อง4ห้องแล้วก็มี1หลังนะคะก็สามารถบรรจุลูกค้าได้โดยแบบเสริมเตียงถ้ามาเป็นคณะเดียวกันก็สามารถเสริมได้เป็น12คนในระบบของห้องเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นห้องเป็นหลังก็คือว่าสามารถเสริมได้1เตียงทั้งหมด6คนนะคะ
0: ครับซึ่งเขาก็จะมีช่วงที่พักโฮมสเตย์อยู่ช่วงนึงประมาณเดือนไหนที่เราปิดอะครับพี่เดือน
1: ที่ปิดซีซั่นก็จะมีมีนาเมษาพฤษภานะคะ3เดือนเน
0: า
1: ะช่วงนั้น
0: แค่3เดือนที่เราพักใช่มั้ยครับ
1: สวยนะคะแต่ว่าเวลาถ่ายรูปออกมาก็ขอพูดคือเราอยู่ติดชายแดนก็คือจะมีแบบเที่ยวทักถ่ายออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะมีหมอกควันเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะปิดช่วงนั้นแล้วก็จะปรับปรุงโฮมสเตย์หรือจะทำอะไรก็จะทำช่วงนั้นเอา
0: ครับเท่ากับว่าเราเที่ยวได้ตั้งแต่มิถุนายาวจนถึงกุมภาของแต่ละปีได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมชื่นชมตรงนี้คือเรามีกฎข้อตกลงกันเราแก้ปัญหาเรื่องของการตัดราคาไม่ว่าจะเป็นแบบไหนราคาหัวละเท่ากันทั้งหมดเลยโฮมสเตย์ที่นี่ใช่ไหม
1: โฮมสเตย์ของที่นี่คือมีกฎเกณฑ์ระเบียบของหมู่บ้านค
0: ือ

0: แต่900บาทต่อท่านเป็นต้นไปพร
1: ้
0: อมอาหารเช้าเย็นแล้วก็กาแฟตอนเช้านะคะ
1: ครับ
0: จากนั้นก็ราคาของแต่ละที่พักคือจะอัพราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่
1: ครับ
0: ก็คือต้องมีความสะดวกสบายให้กับลูกค้าแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดลูกค้าได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมก็อีพีนี้ถือว่าเราครบแล้วสำหรับความจุใจของการมาอยู่ที่ผาฮีได้เดินเที่ยวโดยพี่เทพนะครับแล้วก็ได้ไปกินอาหารฝีมือจากพี่เดือนนะครับก็สามารถตามมาเช็คอินได้ที่นี่แต่แนะนำอีกครั้งนึงว่าถ้าเดินทางขับรถพี่เทพเราควรจะผ่านดอยปลอดภัยแล้วก็ไม่อันตรายเท่าไหร่แล้วอยู่มุมนี้พี่เทพบอกว่าเราจะเห็นดอย

0: นี่อย่าจะอู้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ได้ดีอ่ะ
0: ถ้าเอาต่างไปคือเปิดแล้วเป็นจะให้ลูกผ่านก่อสอบเอาเจ้า
1: ช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ
2: Terry Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม

0: ชด327สกัดรถขนยาบ้า 3.2 ล้านเม็ดรวบผู้ต้องหา1รายหลังขับรถหลบหนีแต่เสียหลักพลิกคว่ำที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่ชูนโยบายเตือนภัยพิบัติตรงถึงประชาชนพร้อมเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมผลักดันสร้างอ่างเก็บน้ำแก้ปัญหาเชิงพื้นที่เจ้าหน้าที่เร่งป้องกันน้ำแม่วงทะลักท่วมพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลังมวลน้ำเพิ่มปริมาณและไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือค่ะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่22กันยายน2569อยู่กับเราทั้ง2คนค่ะคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและก็ดิฉันนิชนันท์ชวนชัย
1: พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ1ชั่วโมงเต็มกับชั่วโมงข่าวของคุณผู้ชมนะครับติดตามเราได้ทางช่อง11 NBT ภาคเหนือและ Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับติดตามข่าวสารสแกน QR Code นะครับมุมล่างจอตอนนี้มาร่วมจัดรายการกับเราทั้งพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างตลอด1ชั่วโมงนี้เลยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะรวมไปถึงเรื่องของสภาพอากาศการจราจรนะคะอัปเดตร่วมกันได้ก็มาอัปเดตให้ติดตามในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันค่ะ
1: ครับก็อย่างที่บอกมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหายาเสพติดแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศในพื้นที่ภาคเหนือของเราวันนี้นะครับวันนี้พาไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายก่อนนะครับจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่6พร้อมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยครับที่บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงพร้อมร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติร้องเพลงชาติไทยและประดับธงชาติไทยบริเวณสถานที่ราชการและสถานที่ต่างๆแสดงออกถึงความภาค

0: ภูมิใจในความเป็นชาติไทยรวมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ให้เป็นธงชาติไทยซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของชาติและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยจนมาถึงปัจจุบันครับ
1: สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2460และพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยโดยธงไตรรงค์ประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันหลักของประเทศค่ะ
0: ครับก็วันที่28กันยายนของทุกปีหลายหน่วยงานก็จะมีกิจกรรมเคารพธงชาติพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีธงชาติอยู่ที่บ้านก็สามารถนำมาร่วมประดับได้ด้วยเช่นกันนะคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญค่ะไปดูทางประสบนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศาลาชุมชนคนพอเพียงศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมรวมใจพระสงฆ์นิกรชาวแม่ฮ่องสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดี
0: ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทร์ได้ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในพื้นที่นะครับเช่นเปลือกข้าวโพดผักตบชวาใบตองแห้งใบยางพารากระดาษสาและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ที่ศาลาชุมชนคนพอเพียงศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับไปร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความอาลัยให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงของเรากันนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะและที่น่าสนใจก็คือทำมาจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นนะคะน่าภูมิใจมากๆเลยค่ะ
0: ครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนเองก็มีการคิกออฟเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสามีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ครับที่ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์นายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับนำจิตอาสาและประชาชนร่วมกิจกรรมคิกออฟเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสามีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานทั้ง7แบบซึ่งประกอบด้วยดอกดารารัตน์ดอกกุหลาบดอกพุทธาลดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกชบาทิปและดอกกีถวายพระเพลิงพระบรมศพในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับ
1: โดยจังหวัดลำพูนได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตลอดจนจัดทำช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569พร้อมทั้งมีการกำหนดรอบการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดแพร่กันบ้างค่ะได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนที่หอประชุมตรีเทพสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้อำเภอเมืองแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงก่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมพระชรบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านต้นนิดตามแนวทางการพัฒนาคนพัฒนางานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
0: ชุมชนให้ดีขึ้นนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะด้วยแน่นอนค่ะว่าชุมชนเราจะเกิดการพัฒนา
0: เมืองจังหวัดเชียงใหม่นางพิชพลักษ์วันคำผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและผู้เข้ารับการฝึกอบ

0: มีเจตนารมณ์ในการสร้างชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและมุ่งสร้างกระบวนการคืนคนดีสู่สังคมผู้เข้าชีพจากวิทยากรและปราชญ์ชุมชนตลอดระยะเวลา3วันค่ะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิตใหม่ด้วยความภาคภูมิใจจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองค่ะก็เหมือนติดอาวุธติดทักษะสัมมาอาชีพให้กับผู้ก้าวพลาดนะคะเป็นเรื่องที่ดีค่ะเมื่อก้าวออกมาแล้วก็จะได้ดูแลตนเองเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวด้วยค่ะ
1: ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญนะเพราะหลายคนที่ผ่านการบำบัดหรือว่าผ่านการกระทำความผิดมาแล้วได้ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสังคมควรจะให้โอกาสแล้วก็มีเรื่องของการอบรมเพื่อสร้างอาชีพที่เพื่อเขาจะได้ไม่กลับไปทำผิดซ้ำอีกนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอีกแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้เขาบอกว่าจับได้มากถึง 3.2 ล้านเม็ดเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ

เกิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในกระชีตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อครับช่วงนี
1: ้ในช่วงนี้แน่นอนค่ะว่าจะเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดนะคะพาไปดูการปฏิบัติการของตชด.327ค่ะส่วนที่กำลังตำรวจฝ่ายปกครองสกัดรถขนยาบ้า 3.2 ล้านเม็ดจากเชียงรายมุ่งพะเยารวบผู้ต้องหาได้1รายที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางค่ะเมื่อวันที่20กันยายน2569เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32โดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลำปางตำรวจน้ำเชียงแสนฝ่ายปกครองอำเภอวังเหนือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5และกองกำลังผ่าเมืองสนธิกำลังสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนโดยเจ้าหน้าที่ค่ะได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายโดยใช้รถยนต์กระบะใช้เส้นทางอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางและต่อไปยังจังหวัดพะเยาค่ะจึงจัดกำลังติดตามและสกัดกั้น
0: ต่อมาเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัยแสดงตัวเข้าตรวจสอบบริเวณ3แยกไฟแดงอำเภอวังเหนือแต่คนขับพยายามขับรถหลบหนีและขับรถชนเจ้าหน้าที่นะครับระหว่างทางติดตามรถเกิดเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณถนนสายวังเหนือพะเยาพบคนขับรถเป็นชายอายุ34ปีนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บและตรวจค้นภายในรถพบกล่องกระดาษ15กล่องภายในซุกซ่อนยาบ้าจำนวน3ล้าน2แสนเม็ดจึงนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับเรื่องของยาเสพติดเป็นเรื่องที่หลายคนนะจะได้เห็นข่าวแบบนี้กันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องบอกว่าต้องชื่นชมนะในการสกัดจับแต่ละครั้งนะคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเคสนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะ 3.2 ล้านเม็ดเลยทีเดียวนะคะก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
0: ครับนอกจากเรื่อง
1: ครองปราบปรามและการคัดกรองคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และเป็นเวทีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือในระดับพื้นที่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนจากการรายงานสถานการณ์ในปีพ.ศ.2568ที่ผ่านมาในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีผู้ชี้จากการค้ามนุษย์จำนวน313คนโดยส่วนใหญ่ตกเป็นผู้เพศการค้าประเวณีการบังคับใช้แรงงานหรือบริการการหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศในลักษณะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะก็ดีนะคะที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยได้ดึงทุกหน่วยงานมาร่วมกันถอดบทเรียนนะคะเพราะว่าก็จะได้ช่วยกันสแกนแล้วก็ช่วยเหลือผู้

0: ที่เป็นเหยื่อได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วยค่ะ
1: ครับ313คนเป็นสถิติที่มีการจดหรือว่าเก็บข้อมูลได้นะครับแน่นอนก็ยังมีเหยื่อที่ยังไม่สามารถหาตัวได้นะครับหรือว่าคนที่ถูกหลอกลวงอีกจำนวนมากนะดังนั้นนะครับก็ต้องเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการตกเป็นเหยื่อของทั้งสแกมเมอร์หรือว่าการหลอกไปทำงานต่างประเทศที่อาจจะมีฉากหน้าที่ดูดีอาจจะบอกว่ามีรายได้เยอะแบบนั้นแบบนี้ได้ทำงานต่างประเทศขอให้ระมัดระวังนะครับและใครที่อยากไปทำงานต่างประเทศขอให้ประสานกับทางกรมแรงงานกระทรวงแรงงานทุกครั้งนะเพื่อที่จะได้ไปอย่างถูกกฎหมายนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรากันบ้างค่ะได้มีการชูนโยบายเตือนภัยพิบัติตรงถึงประชาชนพร้อมเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมผลักดันสร้างอ่างเก็บน้ำค่ะที่เทศบาลตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมร่วมกับผู้นำท้องถิ่นในอำเภอแม่อายเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นในการยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยและแก้ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่การประชุมดังกล่าวเน้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งเกิดจากโครงสร้างสะพานเดิมที่ใช้งานมานานและมีขนาดแคบประกอบกับการขยายตัวของชุมชนและมีเศษซากไม้เข้ามาติดขวางบริเวณต่อหม้อสะพานในช่วงน้ำหลากส่งผลให้น้ำย้อนเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนค่ะ
1: สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้นนะครับที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลจัดเก็บซากไม้และขยะบริเวณต้นน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนในระยะยาวหาเรือร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับปรับปรุงหรือถอนสะพานเดิมและดำเนินการก่อสร้างสะพานใหม่ให้มีขนาดกว้างขึ้นโดยไม่มีตอหม้อขวางทางน้ำรวมถึงมีการผลักดันโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำอายเพื่อรองรับการกักเก็บน้ำในฤดูแล้งบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังเปิดเผยว่าการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคือหัวใจสำคัญของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติเราต้องทำให้ข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยส่งตรงถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันปัญหาเชิงพื้นที่อย่างการสร้างสะพานและอ่างเก็บน้ำอายถือเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่จังหวัดจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ
1: เขตของอำเภอแม่อายนะครับซึ่งเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตชุมชนมีผลกระทบจากอุทกภัยด้วยครับที่ห้องประชุมประดิบูรณ์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องทนาฟื้นฟูลำน้ำแม่ฮ่องสอนเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองให้เป็นแหล่งทันธนาการหลักของเมืองควบคู่กับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับ
0: ที่ประชุมได้ติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำน้ำแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองให้เป็นแหล่งนันทนาการหลักของเมืองและพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตและเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นทางเดินเท้าระบบไฟฟ้าสวนสาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยอีกทั้งยังเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวลำน้ำแม่ฮ่องสอนโดยรอบให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะตลอดจนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชน
1: สำหรับลำน้ำแม่ฮ่องสอนนะครับไหลผ่านใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอนระยะทางประมาณ3กิโลเมตรปัจจุบันประสบปัญหาการตื้นเขินจากการสะสมของตะกอนดินและวัสดุที่ถูกพัดพามากับกระแสน้ำทำให้ความสามารถในการระบายน้ำลดลงก่อให้เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและฟื้นฟูลำน้ำอย่างเร่งด่วนนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่กันไปที่กันจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้เดินหน้าพัฒนาครูบัญชีอาสาสู่ระดับตำบลเสริมทักษะเกษตรกรบริหารรายรับรายจ่ายใช้สมาร์ทมีพลัสวางแผนต้นทุนและแก้ปัญหาหนี้ค่ะที่โรงแรม Horizon Villaวิลเลจแอนด์รีสอร์ทอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นางสาวศรีโสภากฎคำลือที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาปี2569โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสู่ความเข้มแข็งระดับตำบลพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่7ปีงบประมาณ2569โดยมีนายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นางสาวสลินยาคำพาแก้วนายอำเภอดอยสะเก็ดอาสาสมัคร

0: เกษตรหมู่บ้านหรืออกม.หมอดินอาสาและเกษตรกรในพื้นที่6จังหวัดได้แก่เชียงใหม่น่านลำปางแพร่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนรวม186รายเข้าร่วม
1: ทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีให้สามารถเป็นครูบัญชีอาสาและเป็นกลไกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรในระดับชุมชนโดยเน้นย้ำทั้งการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนการจัดทำบัญชีต้นทุนการประกอบการแล้วก็ประกอบอาชีพนะครับการคำนวณจุดคุ้มทุนตลอดจนการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อวางแผนการผลิตลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และบริหารจัดการภาระหนี้อย่างเหมาะสมนะครับเรื่องของบัญชีนี่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวหลายคน
2: ไม่ใช้ก็ปิดเรื่องง่ายๆไม่

0: กลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของการช่วยเหลือโรงพยาบาลน่านกันบ้างนะครับมูลนิธิพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนะครับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้จังหวัดน่าน2เครื่องสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยครับที่โรงพยาบาลน่านศาสตราจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์พร้อมคณะมอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตรจำนวน2เครื่องให้แก่โรงพยาบาลน่านโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยนายแพทย์กนกพิพัฒน์เวชผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านผู้แทนมณฑลทหารบกที่38ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบครับ
0: ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับออกซิเจนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนั่นเองค่ะยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ทักษะการประกอบอาชีพค่ะที่อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านว่าที่พันตรีวัชรพลลักษณะละไม้รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงค่ะเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสระดับชาติครั้งที่6ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23กันยายน2569โดยมีนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้การต้อนรับทั้งผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการดำเนินงานและนักเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ
1: การจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับมุ่งเน้นการค้นหาผู้มีความสามารถเป็นเลิศและเป็นเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาชีพแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ต่อยอดทักษะในการปฏิบัติงานจริงตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและผู้เข้ารับการแข่งขันจากทั่วประเทศซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาประเทศในอนาคตด้วยนะครับมาดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างครับจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลยกระดับการท่องเที่ยวสู่ City of Festival ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชนครับที่ห้องประชุมสุวรรณภาโรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลโลกภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงและภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลประจำปีงบประมาณ2569หลักสูตรนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลเชียงใหม่สู่สากลรุ่นที่1โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมครับ
0: ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการออกแบบกิจกรรมและเทศกาลการสร้างประสบการณ์การบริหารจัดการงานการประชาสัมพันธ์และการตลาดตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อยกระดับกิจกรรมและเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีมาตรฐานสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ

0: ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและเทรนด์การท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองและเดินทางคนเดียวหรือกลุ่มเล็กๆมากขึ้นดังนั้นผู้จัดกิจกรรมจำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและสามารถออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความสนใจของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันได้ด้วยค่ะ
1: ครับเป็นหลักสูตรดีๆนะครับที่จะพัฒนาผู้ที่จะเป็นผู้จัดการท่องเที่ยวหรือว่าผู้จัดกิจกรรมเนี่ยให้ทำหลักสูตรหรือว่าทำแนวทางการท่องเที่ยวที่ดีมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะไปกันในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะไปดูเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยจับคู่ธุรกิจและการเชื่อมโยงผู้ผลิตกับลูกค้าค่ะที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ผลิตผู้ประกอบการเครือข่ายเกษตรปลอดภัย3กลุ่มงานได้แก่เกษตรแปรรูปและท่องเที่ยวโดยชุมชนค่ะจำนวน13กลุ่มกลุ่มละ2คนจาก8อำเภอเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
1: ทั้งนี้เพื่อพัฒนาต่อยอดขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัยเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมและร้านอาหารให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชาชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าสู่กิจการอาหารปลอดภัยซึ่งภายในงานก็มีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและการเชื่อมโยงผู้ผลิตกับลูกค้าเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจด้วยนะครับปิดท้ายวันนี้ที่จังหวัดลำพูนกันบ้างนะครับพาไปดูจังหวัดลำพูนครับมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอครับที่ห้องประชุมแกลนปาแอนด์รีสอร์ทลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรแบบบูรณาการภายใต้กลไกกรรมการขับเคลื่อนด้านการเกษตรระดับจังหวัดและคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการเกษตรระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ2569ครับโดยมีนางสาวสรรสิตารัตนสุภาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับ
0: ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์และร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ2570รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัดระดับอำเภอ
1: และทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในพื้นที
0: ่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือกับรายการข่าวภาคเหนือนะครับช่วงนี้เองแน่นอนครับว่าเราเจอกับปรากฏการณ์เอลนีโญหลายพื้นที่อาจจะเจอภัยแล้งบางพื้นที่อาจจะทุกข์ภัยดังนั้นเราต้องเดินคู่ไปกับธรรมชาติมีอะไรเพิ่มเติมครับ
3: วันนี้นะคะก็จะมีพาคุณไปชิมผลไม้ค่ะที่อลังศาสตร์ลองกองที่อุตรดิตถ์ค่ะ
2: ขึ้นชื่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ดินแดนแห่งเมืองผลไม้เดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับประเทศไทยเองครับนับถอยหลังอีก21วันสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับการประชุมสำคัญนะครับครั้งที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีจะเป็นเวทีกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจร่วมหารือถึงแนวทางการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับโลกด้วยกันครับ
3: การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติพร้อมร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศขออภัยค่ะจากทั่วโลกนะคะและสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านความพร้อมความอบอุ่นและมิตรไมตรีโดยขณะนี้นะคะเหลือเวลาอีก21วันนะคะก่อนการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026จะเริ่มขึ้นค่ะค่ะหลายหน่วยงานนะคะเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่จัดขึ้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ที่4ค่ะ
1: วันนี้ทันตแพทย์ปัญญาขวัญวงศ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนำคณะเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยพร้อมกันนี้ทางคณะยังได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยหัวใจแห่งความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการน้อมรำลึกอันล้นพ้นโดยดอกไม้จันทร์นี้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4จะรวบรวมเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยและวันนี้อาจารย์คนึงนิดนาสมใจคณะกรรมการสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกได้นำคณะกลุ่มสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลกฝ่ายพัฒนาและฝึกอาชีพในชุมชนสโมสรไลออนสากลภาค 310-A2 ประเทศไทยที่รวมตัวกันจัดตั้งคณะวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานทั้ง7แบบเพื่อใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการนี้นายพรสถิตกาศีชาผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำเยาวชนชมรมมวยไทยสอเจริญพัฒนาคณะเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองเข้าร่วมเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเพื่อใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในครั้งนี้ด้วยโดยภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีได้จัดนิทรรศการหลากหลายรูปแบบเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของสมเด็จพระพันปีหลวงตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยและสืบสานพระราชปณิธานโดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น6โซนสำคัญได้แก่โซนที่1ลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกโซนที่2ตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณโซนที่3ชมเรื่องเกื้อหนุนภูมิใจพระบารมีโซนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจโซนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมจิตภักดีและโซนที่6รึกษาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนอกจากนี้ภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์ยังมีนิทรรศการผ้าไทยในโครงการจิรดาจากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรที่นำผ้าไทยมาจัดแสดงรวมถึงชุดไทยบรมพิมานซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมและชุดราตรีจากผ้ายกดอกที่ได้รับการออกแบบและตัดเย็บอย่างประณีตสะท้อนถึงคุณค่าและความงดงามของภูมิปัญญาด้านสิ่งทอทั้งนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรทั่วไปนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่างๆได้ในวันและเวลาราชการเพื่อร่วมเรียนรู้พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงสามารถประสานงานล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-707-8709และ087-981-7340ได้ตลอดในช่วงของเวลาราชการ
2: มาติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะครับเป็นการเปิดเวทีขับเคลื่อนแผนพัฒนาเพชรบูรณ์พุทธศักราช2571ถึง2575เป็นการบูรณาการการทุกภาคส่วนกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดณหอประชุมประกายทองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นายพัฒนาพร้อมพรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพุทธศักราช2571ถึง2575ของจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมกับปาฐกถาพิเศษหัวข้อนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุขสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพในระดับพื้นที่ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสร้างสุขภาวะของคนทุกช่วงวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีสถานบริการสุขภาพภาครัฐรวม12แห่งนอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล155แห่งศูนย์บริการสาธารณสุข8แห่งคลินิกทุกประเภทรวม177แห่ง และในอนาคตกระทรวงสาธารณสุขเตรียมผลักดันโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์พุทธมหาธรรมราชาซึ่งจะเห็นได้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีเครือข่ายบริการสุขภาพที่ครอบคลุมแต่การนำนโยบายไปสู่ภาคการปฏิบัติต้องสอดคล้องกับบริบทและความต้องการแต่ละพื้นที่เน้นย้ำบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสร้างสุขภาวะที่ดีและระบบสุขภาพที่ยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: สำหรับการประชุมในวันนี้นะคะมีการบรรยายหัวข้อแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์5ปีพ.ศ. 2571ถึง2575และการเสวนาทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและปัญหาอุปสรรคและทางออกของการจัดทำแผนระดับพื้นที่โดยแบ่งประเด็นการพัฒนาเป็น5ด้านได้แก่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ของพื้นที่การเกษตรมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนความมั่นคงคุณภาพชีวิตการศึกษาและผลิตขออภัยค่ะและผลิตภาพคนทุกช่วงการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลให้สอดคล้องกับศักยภาพบริบทและความต้องการของพื้นที่ต่อไปค่ะต่อไปนะคะไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากฝนตกต่อเนื่องค่ะเมื่อวันที่21กันยายน2569นะคะที่วัดคลองศรีนวลตำบลธรรมลงอำเภอเมืองนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยหลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18ถึง20กันยายน2569ส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรหมู่ที่6และหมู่ที่7ตำบลธรรมลงรวมถึงบ้านเรือนที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่โดยมีนายสาดุดีพุทธทางปลัดจังหวัดกำแพงเพชรนายพลเชื้อทหารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชรนายสมเกียรติชื่นอยู่นายอำเภอกำแพงเพชรนายเกียงศักดิ์กางนภานายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมลงพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในวันและสถานที่ดังกล่าวค่ะ
2: การลงพื้นที่ในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้พูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งสูบน้ำออกจากระบบระบายน้ำและลดปริมาณการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากน้ำป่าเทือกเขาแม่วงอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ล้นคลองสาธารณะไหลบ่าเข้าสู่พื้นที่ลาดต่ำส่งผลให้มีน้ำเอ่อท่วมถนนและบ้านเรือนในหลายจุดและน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงไหลลงคลองส่งน้ำก่อนมวลน้ำจะไหลมารวมกับน้ำฝนในพื้นที่ทำให้การระบายน้ำไม่ทันล้นคลองเข้าท่วมถนนสายลาดยาวแม่วงหมู่ที่11ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นระยะทางกว่า200เมตรระดับน้ำสูงประมาณ 10-30 เซนติเมตรส่งผลให้รถที่สัญจรบริเวณดังกล่าวต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่จึงเร่งป้องกันวางแนวทางป้องกันและระบายน้ำออกจากพื้นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องครับ
0: ทางด้านนายบรรเจิดกิ่นฤทธิ์นะคะผู้อำนวยการส่วนเครื่องกลสำนักทรัพยากรน้ำที่2เปิดเผยว่าเทศบาลนะคะได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำของกรมทรัพยากรน้ำเข้าดำเนินการเพื่อเร่งสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจนะคะให้ได้โดยเร็วที่สุดพร้อมจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากยังมีมวลน้ำไหลเข้าสู่พร้อมขอให้ประชาชนนะคะติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเพื่อเตรียมรับมือและป้องกันทรัพย์สินของตนเองในขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ยังเร่งเก็บสิ่งปฏิกูลเศษกิ่งไม้และสิ่งกีดขวางที่ลอยมากับน้ำนะคะออกจากบริเวณท่อและทางระบายน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถไหลผ่านและระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างสะดวกมากที่สุดท่ามกลางการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะไปกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะที่ศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประจำปี2569ค่ะศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประจำปีพ.ศ. 2569ให้แก่ประชาชนทั่วไปณห้องประชุมอเนกประสงค์กองบัญชาการช่วยรบที่3ค่ายเอกาทศรสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยมีพันเอกศักดิ์สิทธิ์นินจันทร์รองผู้บัญชาการ

0: กองบัญชาการช่วยรบที่3เป็นประธานเปิดโครงการภายในโครงการนะคะมีการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยคณะอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกให้ความรู้กับกฎหมายทางแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอาทิการขายฝากที่ดินการจำนำจำนองกฎหมายมรดกการกู้ยืมและการค้ำประกันค่ะ
1: ขณะที่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกบรรยายในหัวข้อกฎหมายเกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมที่ประชาชนควรทราบได้แก่พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญาพุทธศักราช2546นอกจากนี้คณะทำงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้แนะนำบทบาทหน้าที่ของศูนย์ไกล่เกลี่ยให้ความช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาแทนการฟ้องคดีพร้อมบรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีครับมาติดตามข่าวในช่วงที่2กันนะครับสคบครับได้ออกมาเตือนการหลอกลวงออนไลน์ในหลากหลายวิธีในปัจจุบันนี้เช่นการหลอกตามเทศกาลจะมีรายละเอียดเช่นไรไปติดตามจากได้รายงานครับ
4: รีบเลยเขาบอกให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์วันสุดท้าย
5: ส่งมาจากไหนเดี๋ยวขอดูก่อน
6: มิจฉาชีพมักสร้างเว็บไซต์ปลอมให้คล้ายของจริงเพื่อหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัว
4: เว็บไซต์หน้าตาเหมือนของจริงมากน่าจะเชื่อถือได้นะ
6: อย่าเพิ่งกดลิงก์จาก SMS หรือข้อความที่ไม่รู้แหล่งที่มาหากเป็นของโครงการรัฐควรตรวจสอบผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทางการเท่านั้นจำไว้อย่ากดลิงก์จากข้อความตรวจสอบช่องทางทางการและอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่น
4: ดีนะตรวจสอบก่อนไม่งั้นแย่เลยใช่เลยดีที่เราเช็คกันก่อน
6: ก่อนคลิกก่อนกรอกก่อนเชื่อตรวจสอบทุกครั้งเพื่อป้องกันภัยออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากสคบ
1: ครับมาดูเรื่องของวันประมงประจำปีกันบ้าง
0: ค่ะได้ค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยปลาลงเขื่อนสิริกิติ์1ล้านตัวเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีค่ะเมื่อวันที่21กันยายน2569นะคะณเขื่อนสิริกิติ์ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปาจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนายภูริวัฒน์โชตินพรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่เขื่อนสิริกิติ์จำนวน6ชนิดรวมทั้งสิ้น1ล้านตัวประกอบด้วยปลากาดำจำนวน 200,000 ตัวปลาพวงจำนวน 200,000 ตัวปลาตะเพียนขาวจำนวน 370,000 ตัว

0: ชการจังหวัดตากมอบหมายให้นางสุนีบุตรพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
1: ในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่20จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสำหรับจังหวัดตากนะคะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่เขื่อนภูมิพลจำนวน4ชนิดได้
2: ไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางใดตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: สิบหกนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีครับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันครับคุณสุวิมลพาไปชิมผลไม้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์สักนิดหนึ่ง
1: ได้ค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเปิดงานเทศกาลลังศาสตร์ลองกองหวานและสินค้าโอท็อปประจำปี2560ปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ
0: เจ้าใจมากมายเช่นการประกวดผลผลิตการแข่งขันยำลังศาสตร์ลองกองลีลาการจัดเทศกาลด้านการเกษตรเกี่ยวกับการผลิตและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากลังศาสตร์และลองกองรวมถึงการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทั้งลองกองและผลไม้ชนิดอื่นๆผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูปเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยตรงนั่นเองครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือครับแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีๆ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนการซื้อของออนไลน์จะเป็นเช่นไรต้องติดตามในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
1: ณฤชันสุวิมลสิงไกรค่ะ
0: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์การซื้อของออนไลน์ค่ะกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันทำให้คนร้ายเห็นช่องทางการทำเงินและบางคนก็หลอกลวงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการไลฟ์หรือ Facebook ทำให้ผู้อยากซื้อสินค้าหลงเชื่อและไปจ่ายเงินให้กับคนร้ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายและภายหลังเมื่อเราทราบว่าตนเองโดนหลอกเราจะทำอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะข้อหาที่เกี่ยวกับการโกงเงินออนไลน์นั้นมีได้แก่ช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนและการนำเข้าข้อความเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่องทางการเข้าสู่ข้อความอันเป็นเท็จนั้นส่งผลต่อข้อหาและระวางโทษที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นถ้าข้อหาช่อโกงจะมีการจำคุกไม่เกิน3ปีหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในขณะที่การหลอกลวงซึ่งเกิดจากช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้เรียกว่าการช่อโกงประชาชนจะมีระวางโทษที่สูงกว่าคือระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะการหลอกลวงที่เห็นได้ประจำเกิดมักเกิดขึ้นที่แอปพลิเคชัน Facebook เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นการช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนทุกท่านสามารถดูได้ง่ายๆผ่านจากโพสต์ข้อความหลอกลวงว่าสถานะของโพสต์นั้นเป็นรูปโลกหรือรูปคนค่ะถ้าสถานะเป็นรูปโลกแปลว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อความนั้นได้นั่นคือช่อโกงประชาชนนั่นเองคุณผู้ชมจึงจะต้องเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นไว้นะคะนอกจากหลักฐานนี้แล้วยังต้องรวบรวมตามสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ซื้อยกโหลนี่มันคมจริงเลยโอนแล้วนะคะอ้าวโอนแล้วบล็อกแบบนี้มิจฉาชีพนี่นะโอ้ยโดนจนได้คุณกำลังโดนหลอกอยู่หรือไม่หากคุณพบเห็นมิจฉาชีพคลิกหอยโชคช่วยจริงเลย SMS คุณตำรวจมาแบบรู้ใจจริงๆมีค่าตรวจสอบบัญชี 10,000 บาท
1: Oh no
0: หากต้องการเงินคืนมีค่าทำคดีเพิ่มเป็น 30,000 บาทอุ๊ยคุณพี่ขาเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยเอ้าดิ้งไปเลยทำงานเยอะเหรอคะหรือว่าดูอะไรอยู่ขออนุญาตนะคะคุณพี่หนูเพิ่งดูข่าวมาเมื่อกี้นี้เลยคุณยายแถวบ้านเคสเดียวกันเป๊ะหลอกให้กดลิงก์หลอกให้โอนเงินแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้เงินคืนนี่ไงหมดตัวเลยเห็นไหมล่ะ
2: เราทำยังไงดีล่ะเนี่ยตอนนี้
0: อันดับแรกเลยนะคะคุณพี่ต้องตั้งสติค่ะไปแจ้งความไปอายัดบัญชีก่อนแล้วก็ส่งให้คนรอบตัวดูก็ได้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมจะได้ไม่โดนหลอกแบบนี้ไง
2: หนีโอเคโอเคค่ะพี่ไปอายัดบัญชีตอนนี้เลยค่ะ
3: ฝากเตือนคนที่คุณรักอย่ารีบคลิกอย่ารีบโอนด้วยความหวังดีจาก NBT Not
4: ก้ายก้ายก้ายตรงวันนี้นะเมื่อใดจะได้งานสบายอย่างเปิ่นห้องเนี่ย
5: นี่ยังนี่อีมันแบบสบายกันพี่นี่มันเนี่ยมันเนี่ยพอเนี่ยเปิ่นโรงเพจเนี่ยเปิ่นหับสมาร์ทโฟนเข้าหุ่นไปเปิ่นเนี่ยแล้วเปิ่นจะเพื่อรายวันเลยเนี่ยรายวันดีเลยนะ
6: สองคนนี่เนี่ยอย่างกันเนี่ย
5: มันก
4: ็โอ้นี่กำลังมาพอเพจเนี่ยไอ
5: ้เปิ่นเพื่อซื้อหุ่นมีค่าตอบแทนมากขนาดเลย
6: อันนี้นะมิจฉาชีพแน่นอนงั้นเดี๋ยวจะสอนวิธีการเช็คว่าเพจไหนแท้เพจไหนปลอมถ้าวิธีสังเกตเพจปลอมหูเอาไว้บ่หลงกลมิจฉาชีพ 1. ได้รับการยืนยันมีเครื่องหมายรับรองตัวตน 2. ดูรายละเอียดของเพจเช่นวันที่สร้างเพจ 3. ระวังโดนหลอกยอดคนถูกใจ 4. ชื่อเพจสะกดถูกต้องหรือไม่ 5.URL ของเพจเป็นคำแปลกบ่มีความหมายนั่นก็เข้าข่ายหลอกลวงทุกข้อเลย
5: เออเกียบไปแล้วเนี่ยเกียบโดนมิจฉาชีพหลอกตายละเนี่ย
4: เออไปขายของเหมือนเดิมแยกย้ายกันไป
5: เออมาได้จังก่อน
7: เช็คและตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเลือกรับสื่อที่มีคุณค่าน่าเชื่อถือ
8: วันธรรมดาที่กำลังจะไม่ธรรมดา
9: ช่วงนี้อึดอัดอ้วนอ่ะให้หุ่นเพียวๆงามๆอย่างเพื่อนพ้องก็

สวัสดีครับตอนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงผู้ชมครับที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกในพื้นที่บ้านสำโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับขณะนี้ยังไม่สามารถระงับเพลิงได้ครับและก็ยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายนะครับเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่ที่1บ้านสำโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับมีรายงานว่าเพลิงไหม้มาเกือบ4ชั่วโมงแล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถระงับเพลิงได้เพราะในโกดังนอกจากมีข้าวเปลือกแล้วคุณผู้ชมครับยังมีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ในโกดังด้วยนะครับเช่นน้ำมันปาล์มแบตเตอรี่จึงทำให้ยากต่อการดับนายภคพัฒน์ทรงวัฒนายุทธท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ครับขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายประชาชนเพื่อป้องกันควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ในรัศมี5กิโลเมตรครับพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยเปิดทางให้รถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟด้วยครับส่วนความคืบหน้าติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งช่วงวันที่

0: 22ถึง26กันยายนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือส่วนพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านที่เกิดเหตุดินทรุดใกล้กับอาคารเรียนทางจังหวัดมีคำสั่งปิดพื้นที่นะครับและยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากพบร่องรอยแตกรอยแยกของอาคารเพิ่มขึ้นและพบว่าดินยังมีการเคลื่อนตัวครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนองค์การมหาชนหรือจิสดาได้เปิดเผยภาพจากดาวเทียมครับคุณผู้ชมซึ่งระบุว่าบันทึกไว้เมื่อวันที่20กันยายนนะครับเผยให้เห็นถึงขอบเขตดินถล่มขนาดใหญ่บริเวณใกล้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่ครับขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากพบรอยแตกและรอยแยกของอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าดินยังคงมีการเคลื่อนตัวครับจิสดาระบุว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้พื้นที่บ้านดอยติ้วมีความเสี่ยงก็คือโครงสร้างทางธรณีวิทยาครับที่เป็นดินทรายแป้งและหินดินดานส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มสอดคล้องกับข้อมูลแผนที่เสี่ยงภัยหรือว่าเสี่ยงดินถล่มของกรมธรณีวิทยานะครับคุณผู้ชมที่ระบุว่าพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับปานกลางถึงระดับสูงมากครับโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักและฝนตกต่อเนื่องก่อนหน้านี้สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านได้ประเมินสถานการณ์และติดตามปัญหาดินถล่มดินทรุดบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาครับพร้อมทั้งประสานจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการป้องกันและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและประชาชนในพื้นที่การลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนพบว่าภายในบริเวณโรงเรียนมีร่องรอยดินถล่มหลายจุดครับเริ่มเกิดมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากเดิมเนี่ยประมาณ2เมตรเป็นประมาณ100เมตรและยังพบการถล่มต่อเนื่องในช่วงหน้าฝนด้วยรวมถึงมีรอยแยกรอยแตกในพื้นที่เพิ่มขึ้นและยังพบรอยร้าวบริเวณอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอีกหลายแห่งครับผู้ชมครับกรณีเหตุการณ์ดินทรุดและดินถล่มบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านทางจังหวัดได้กำหนดเป็นพื้นที่อันตรายนะครับพร้อมออกคำสั่งห้ามเข้าและให้ออกจากพื้นที่โรงเรียนเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวครับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมหาพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยครับเพื่อหาแนวทางในการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่สภาพสิ่งปลูกสร้างหลายจุดบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเช่นอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำรวมถึงผนังคอนกรีตที่แตกร้าวถูกกั้นเป็นพื้นที่อันตรายและห้ามเข้าครับภายใต้คำสั่งของจังหวัดหลังเกิดเหตุดินทรุดและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าและให้ออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วครับหลังจากตรวจพบมวลดินเคลื่อนตัวเป็นแนวแคบและกว้างในกว่า100เมตรหากฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มอาจก่อให้เกิดอันตรายได้จึงจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขณะที่การเรียนการสอนของโรงเรียนทางจังหวัดให้ย้ายนักเรียนไปเรียนที่อาคารของอบต.ศรีภูมินะครับควบคู่ไปกับการเร่งสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวให้แล้วเสร็จเพื่อให้เด็กๆได้มีที่เรียนหนังสือและแนวทางระยะยาวก็คือจะมีการสำรวจพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ครับไปฟังผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพูดถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งครับ
1: ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราวางไว้3ระยะครับระยะแรกเนี่ยคือระยะเร่งด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึง6เดือนข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากทางคุณครูเองแล้วก็ทางผู้ปกครองเองก็มีความกังวลถึงแม้ว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เราประเมินแล้วเนี่ยว่ายังไม่สไลด์ยังไม่ถล่มตอนนี้หรอกแต่คุณครูก็ยังกังวลอยู่ผู้ปกครองก็กังวลอยู่ในการที่จะส่งลูกหลานมาเราก็ได้ พูดคุยกับทางท่านผอว่าเราจะทำแผนในการที่จะย้ายการเรียนการสอนไปที่อาคารของอบต.นะครับซึ่งจะอยู่ที่สนามกีฬาของหมู่บ้าน

เพราะนั้นในช่วงตั้งแต่ตอนนี้จนถึง6เดือนเนี่ยก็จะมีการย้ายคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยไปสอนที่นั่นชั่วคราวควบคู่กันไปในระยะที่2ก็คือว่าสพฐในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็จะต้องก็จะ

0: รงนี้จะใช้งบของสปท.ครับหลังจากที่มีการก่อสร้างเสร็จเนี่ยนะครับก็จะย้ายสถานที่จากศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ศูนย์อาคารหอบต.เมื่อกี้นะครับไปเรียนที่นี่เลยนะหลังจากนั้นเนี่ยสปท.ก็จะตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ70แล้วก็71เนี่ยในการที่จะก่อสร้างโรงเรียนใหม่ทั้งหลังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นระยะที่3ซึ่งจะต้องไปหางบประมาณแล้วก็เรื่องของการจัดหาที่ที่มีความเหมาะสมต่อไปครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและโครงการชลประทานน่านเร่งสำรวจและปรับระบบระบายน้ำนะครับคุณผู้ชมหลังจากพบว่าน้ำจากหมู่บ้านดอยติ้วและน้ำฝนไหลไปรวมกันบริเวณจุดเดียวครับทำให้ดินอิ่มตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อการทรุดโดยจะเบี่ยงทางน้ำและจัดทำระบบชะลอความเร็วของน้ำครับบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนครับมีลำห้วยและทางน้ำไหลผ่านหลายสายความลาดชันเนี่ยราว40ถึง60องศาจึงมีพื้นที่ราบเนี่ยค่อนข้างจำกัดและเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินในช่วงฝนตกหนักจากการประเมินด้านธรณีวิทยาเฉพาะพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิจัดอยู่ในโซนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับปานกลางถึงระดับสูงครับฝนที่ตกหนักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับทำให้มวลน้ำจากพื้นที่สูงไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างครับโดยเฉพาะตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้น้ำในลำน้ำลำตะคองเพิ่มสูงและบางจุดน้ำล้นตลิ่งครับบริเวณสะพานหมูสีตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถูกมวลน้ำปริมาณมากครับจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลหลากลงมาตามลำน้ำลำตะคองจนล้นตลิ่งระดับน้ำสูงเกือบมิดราวสะพานครับเจ้าหน้าที่ต้องปิดการสัญจรบริเวณถนนทั้งสองฝั่งเพื่อความปลอดภัยครับเนื่องจากกระแสน้ำมีความรุนแรงจนจักรยานยนต์และรถขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านได้ขณะที่ผู้นำชุมชนได้แจ้งเตือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่ปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
2: ตอนนี้เหมือนมันกำลังนิ่งอ่ะมันยังไม่ขึ้นหรือว่าไม่ลง
3: ค่ะ
2: น้ำแต่ว่าข้างบนอ่ะเห็นข้างบนแจ้งมาว่าน้ำเอียงมาอีก
3: ตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้
3: กำลังจะไหลลงมาอีก
2: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้เก้าโมงครึ่งแล้วเนาะ
2: เก้าโมงครึ่ง
3: ทีนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องอยู่นี่ตลอดเลยทีนี
2: ้นี่ตลอดค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องดูแลน้ำตรงนี
3: ้ค่ะ
2: แจ้งข้างล่างอีกทีนึง
3: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับผู้นำชุมชนในหลายพื้นที่ในตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งอยู่ใกล้กับเขาใหญ่นะครับเขาประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างละเอียดอย่างต่อเนื่องครับเพื่ออัปเดตข้อมูลในการแจ้งเตือนประชาชนหากมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็สามารถแจ้งเตือนได้ทันทีและยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่บนเขาใหญ่ยังมีฝนตกโดยเน้นย้ำนะครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหมูสีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่มีน้ำไหลเชี่ยวหรือน้ำระดับสูงเพื่อความปลอดภัยครับพื้นที่การเกษตรริมแม่น้ำแม้เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งน้ำและดินแต่ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับเพราะว่าเป็นที่ลุ่มต่ำขณะที่ชาวบ้านที่ทำการเกษตรริมแม่น้ำปัตตานีในจังหวัดยะลาปรับรูปแบบการทำเกษตรครับเป็นเกษตรแบบผสมผสานเพื่อกระจายความเสี่ยงและให้มีรายได้หมุนเวียนติดตามจากรายงานนี้ครับ
4: ริมแม่น้ำปัตตานีจังหวัดยะลาคือสายน้ำที่เป็นทั้งแหล่งชีวิตและแหล่งทำกินของผู้คนเกษตรกรใช้ผืนดินริมแม่น้ำปลูกทั้งสวนยางสวนปาล์มไม้ผลพืชผักรวมถึงเลี้ยงปลาเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนน้ำที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตกลับกลายเป็นความเสี่ยงที่ต้องเผชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเมื่อฝนตกหนักมวลน้ำจากต้นน้ำเพิ่มสูงล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรสวนที่เคยสร้างรายได้ต้องหยุดชะงักรายรับหายไปรายจ่ายยังคงเดินหน้าความเสียหายนี้ไม่ได้มีเพียงผลผลิตแต่รวมถึงหน้าดินและพื้นที่ทำกินก็ถูกน้ำกัดเซาะไปด้วย ข้อมูลอุทกภัยจังหวัดยะลา3ปีล่าสุดเผยว่าปี2566น้ำท่วมกระทบ7อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือนถัดมาปี2567เจอกับอุทกภัยครั้งใหญ่และวิกฤตหนักสุดในรอบ30กว่าปีกระทบทั้ง8อำเภอและปี2568ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 68,000 ครัวเรือนขณะที่พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 16,700 ไร่ตัวเลขเหล่านี้สำหรับคนริมน้ำแล้วน้ำท่วมจึงไม่ใช่แค่ธรรมชาติแต่คือความเสี่ยงต่อรายได้และชีวิต
5: กระทบมากเลยค่ะคือว่าพอหน้าฝนนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วเวลาน้ำท่วมประมาณ11เดือน11 12 1ทำงานไม่ได้เลยขามาไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรมันติดอยู่กับคลองน้ำก็แฉะในสวนนี้เข้าไปกิดยางกับอะไรไม่ได้ต้องน้ำแห้งนู้นแหละยังไม่มีอะไรได้อีกก็กระทบมากเลยค่ะไม่รู้จะแก้ยังไง
4: เกษตรกรริมแม่น้ำปัตตานีอำเภอกรงปีนังเมื่อถึงฤดูฝนคำถามที่มักปรากฏขึ้นคือปีนี้สวนเราจะเหลืออะไรบ้างเพราะเมื่อน้ำเข้าท่วมการกรีดยางต้องหยุดรายได้ชะงักหายไปพร้อมกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆการรอให้น้ำลดอาจไม่ใช่คำตอบท่ามกลางด้วยข้อจำกัดยังมีเกษตรกรที่เลือกปรับตัวหนึ่งในนั้นคือนางฮาซียะเดือราเซหรือกะยะเกษตรกรริมแม่น้ำที่เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าหากพื้นที่มีความเสี่ยงจากน้ำท่วมการปลูกพืชเพียงชนิดเดียวคือความไม่แน่นอนกะยะจึงปรับพื้นที่สู่สวนผสมผสานและปลูกพืชที่ขายง่ายตลาดมี
6: มีหลายอย่างช่วง 3-4 ปีครั้งนี้หลังจาก
4: กว่าการฝากความหวังไว้กับพืชเพียงชนิดเดียว
6: อะไรมั่งจะไปปีนี้อะไรมั่งเรื่อยๆก่อนแต่ได้เสริมแบบเป็นพืชอีกต้นนี้แล้วก็ให้พวกห่างๆ
4: แต่สร้างรายได้ในวันที่การทำเกษตรรูปแบบเดิมไม่สามารถเดินหน้าต่อคนริมน้ำรู้ดีว่าน้ำคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ฉะนั้นแล้วการปรับตัวคือสิ่งที่พวกเขาเลือกทำได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นบทเรียนเปลี่ยนผืนน้ำให้เป็นความหวังให้เป็นแรงผลักดันในการสร้างชีวิตให้เดินหน้าต่อไปทีมข่าวเอ็มบีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
7: คุณผู้ชมครับรัฐบาลได้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนนะครับเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ครับ

ดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรค์

ัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ครับคุณผู้ชมที่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40หลังจากสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับสามารถเข้าไปกดเข้าร่วมไทยช่วยไทย plus ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะครับในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ครับหลังจากรัฐบาลได้ขยายโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มอีก2เดือนนะครับเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนครับโครงการไทยช่วยไทย plus ระยะปัจจุบันเนี่ยผู้ได้รับสิทธิ์ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30กันยายนนะครับรัฐจ่ายให้ร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องครับการขยายโครงการไทยช่วยไทย plusรัฐจะเพิ่มวงเงินให้ 1,000 บาทนะครับใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนรวม2เดือนนะครับคุณผู้ชมและจะเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมเนี่ย300บาทรวมเป็น 1,000 บาทสำหรับการใช้จ่ายในเดือนตุลาคมครับ
1: นายกรัฐมนตรีได้ขยายโครงการไทยช่วยไทย plusเม็ดเงินจะใช้เนี่ยเราใช้โครงการ 200,000 ล้านบาทแรกนะครับที่มีเหลือเงินอยู่ประมาณ 44,000 ล้านนะครับบาทจะเอามาใช้1คือมาเติมวงเงินบัตรสวัสดิการนะครับให้เป็น 1,000 บาทจากเดิม300บาทเติมอีก700บาทเป็น 1,000 บาทนะครับก็สามารถเอาเดือนตุลาคมนะครับจากที่จะสิ้นสุดกันยายนก็จะได้อีก1เดือนเป็นเดือนตุลาคมนะครับอันที่2คือคนที่ใช้โครงการไทยช่วยไทย plus นะครับก็จะให้อีก 1,000 บาทเช่นเดียวกันแต่สามารถใช้ไปได้2เดือนเลยนะครับก็คือเพราะข้อมูลล่าสุดที่เราบอกมาในช่วง3เดือนกว่าที่ผ่านมามีหลายคนที่อาจจะใช้ไม่หมดนะครับใช้เวลาใช้ไม่หมดก็เลยเงินเหลือเราก็เลยขยายให้ทั้ง2เดือนเลยก็เป็นตุลาพฤศจิกายน
0: ส่วนบรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในหลายจังหวัดคุณผู้ชมครับอย่างเช่นที่ตลาดเมืองใหม่เขตเทศบาลนครยะลาแม้เป็นช่วงปลายเดือนที่ปริมาณผู้คนอาจเบาบางบ้างนะครับแต่ภาพรวมบริเวณโซนอาหารทะเลและร้านขายของที่ร่วมโครงการมีประชาชนไปใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันอย่างต่อเนื่องครับประชาชนที่ใช้สิทธิ์และพ่อค้าแม่ค้าต่างเห็นด้วยนะครับที่รัฐบาลขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนเช่นแม่ค้าขายปลาตลาดเมืองใหม่ยะลาเนี่ยบอกว่าเข้าร่วมโครงการภาครัฐมาตั้งแต่โครงการคนละครึ่งต่อเนื่องมาจนถึงไทยช่วยไทย plus ครับเพราะเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นการค้าขายให้ดีขึ้นกว่าช่วงปกติอย่างเห็นได้ชัดและก็เชื่อว่าการขยายโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีก2เดือนจะทำให้กระตุ้นการใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเรือนจำครับเรือนจำชั่วคราวแคน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์เขาเปิดพื้นที่บริเวณเรือนจำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีหลากหลายโซนที่น่าสนใจและน่าไปเที่ยวครับพื้นที่การเกษตรผสมผสานที่หลากหลายรวมถึงพื้นที่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของพื้นที่เรือนจำชั่วคราวแคน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ที่น่าสน

0: ใจและก็น่าไปเที่ยวครับคุณผู้ชมเช่นฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักปลอดสารพิษปลูกผักในโรงเรือนการเพาะเห็ดรวมถึงโซนเลี้ยงสัตว์หลายชนิดครับเรียกได้ว่าคล้ายสวนสัตว์ขนาดเล็กก็ว่าได้แต่ละโซนล้วนเป็นการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังทั้งสิ้นครับเรือนจำชั่วคราวแขน้อยเป็นเรือนจำชั่วคราวหญิงแห่งแรกของกรมราชทัณฑ์ครับจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงเมื่อพ้นโทษไปแล้วให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ครับและเปิดให้ประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษารวมถึงผู้สนใจสามารถไปเรียนรู้ไปศึกษาดูงานและเข้าไปเที่ยวชมได้ทุกวันครับ
1: สิริรุ่งเรืองมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความประณีตของงานช่างความงามของสตรีอย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยก็ยังคงความแห่งสบายเฉียงที่ครองใจคนทั่วโลกนิยามความสง่างามของหนึ่งในชุดไทยปรีตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การห่มสบายที่ทิ้งชายยาวอย่างอ่อนช้อยผสานกับการนุ่งผ้าจีบหน้านางที่สง่างามซึ่งทำให้ชุดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนหวานแต่ดูภูมิฐานในเวลาเดียวกันท่อนบนเป็นการห่มสบายเฉียงเปิดบาดด้านหนึ่งตัวสบายอาจเป็นผ้าไหมปักดิ้นทองลวดลายระยิบระยับหรือเป็นผ้าแพรจีบแล้วห่มทับด้วยสบายอีกชั้นชายสบายทิ้งยาวไปด้านหลังพอประมาณท่อนล่างนุ่งผ้าสิ้นจับจีบหน้านางให้มีริ้วที่สวยงามตรงกลางพร้อมมีชายพกค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มที่โปรเจกต์ใหญ่ค่ะรวมศิลปินนักแสดงแถวหน้าของไทยนำโดยศิลปินเสียงดีเกลดีล่าพร้อมด้วยเกเว่นบุริซิมาผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในหลายคอนเสิร์ตนะคะเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ค่ะผ่านความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ
2: คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่งานเปิดโครงการเทิดพระเกียรตินะครับที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับในชื่อพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์ที่จะมีทั้ง3กิจกรรมนะครับโดยกิจกรรมทั้ง3ก็เพื่อการกุศลครับ
3: สำหรับโครงการพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบไปด้วย3กิจกรรมครับภายใต้แนวคิดสายทานแห่งชีวิตการสร้างอาชีพพัฒนาทักษะภูมิปัญญาและยกระดับผ้าไทยสู่สากลทั้งบทเพลงเทิดพระเกียรติละครสั้นและคอนเสิร์ตการกุศลโดยนำเสนอพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมศิลปาชีพการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการศึกษาตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนเป็นพระราชกรณียกิจที่สร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความจงรักภักดีของหัวเรือใหญ่อย่างศิลปินเสียงดีเกลดีว่าพร้อมด้วยเกเว่นบุริซิมาผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในหลายๆคนเสิร์ตแห่งบริษัทวันบอลจำกัดร่วมกันจัดทำโครงการใหญ่ครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและสร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และความพิเศษของโครงการนี้คือการรวมตัวของศิลปินคุณภาพทั่วฟ้าเมืองไทยมาร่วมขับร้องและถ่ายทอดบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ทั้งตู่นันทิดาแก้วบัวสายปานธนพรจอยศิริลักษณ์ลูกปัดชนกันปันไพบุญเกียรติแอมสาวรักษ์เกลดีว่าอุ้ยรพิวันแพนเค้กเขมนิดซูเปอร์เตยพัตเตอร์อ้นเดอะสตาร์และอีกเพียบครับรวมถึงศิลปินผู้มีเอกลักษณ์ทั้งลายเสียงและสไตล์การแต่งตัวอย่างเก่งทัชยะที่ก็โชว์ลูกคอสดๆในเพลงใต้ร่มพระบารมีให้ได้ฟังกันอีกด้วยครับ

ส่วนด้านละครก็ได้ผู้กำกับมากฝีมือขุมประกาศิษฐ์และนักแสดงชั้นนำมาร่วมถ่ายทอดอารมณ์หลายต่อหลายคนครับและคอนเสิร์ตการกุศลจากเหล่าศิลปินซึ่งรายได้จากทั้ง3กิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายก็จะนำไปมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเด็ก

0: ต่อไปครับ
1: จากโครงการใหญ่นะคะเราเปลี่ยนมาที่ความเคลื่อนไหวในวงการจองเงินเอาใจเหล่ามูฟฟี่เลเวอร์กันบ้างค่ะกับภาพยนตร์แอนิเมชันชินจังจอมป่วนที่ครองใจผู้คนมาแล้วหลายทศวรรษนะคะในเครยอนชินจังเดอะมูฟฟี่ตอนขนลุกสู้วันหยุดพิศวงกับพูดผีกุ๊กกูค่ะ

0: เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความป่วนทะลุจอเมื่อ ADK Emotions Bangkok รวมกับใช้แสง Adventure จัดงานกาล่าพรีเมียร์เปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันตำนานจอมป่วนที่ครองใจผู้ชมหลายเจเนเรชันอย่าง Crayon Shinchan The Movie ตอนขนลุกสู้วันหยุดพิศวงกับพูดผีเสื้อยืดแขนสั้นสีแดงกางเกงขาสั้นและรองครอบครัวในฐานะแฟนตัวยงของชินจังทั้งออมแอมที่พากเสียงชินจังและครีเอเตอร์สาวชื่อดังแป้งซีบริงผู้พากเสียงยาโกและอีกเพียบคุณผู้ชมคอการ์ตูนโดยเฉพาะคนที่รักชินจังก็เตรียมหัวใจมาสัมผัสความสนุกครบทุกอารมณ์ทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความอบอุ่นสุดยิ่งใหญ่ของครอบครัวโนฮาระในครายอนชินจังเดอะมูฟวี่ตอนขนลุกสู้วันหยุดพิศวงกับพูดผีกุ๊กกูกันได้นะคะวันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศด้วยเรททั่วไปค่ะ
1: พวกเรากลับไปเป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วล่ะ
2: ไม่เอาหรอกทั้งพ่อแม่ฮิมะแล้วก็ชิโร่เราต้องกลับบ้านพร้อมกันแรยอนชินจังเดอะมูฟวี่ก่อนขนลุกสู้วันหยุดพิศวงกับพูดผีกุ๊กกู
3: วันนี้ชอบว่าเขาแบบแอคทีฟกับทุกวันเลยค่ะแล้วก็แบบชอบไปเล่นกับทุกอย่างที่เขาเห็น
4: ความสนความน่ารักฮะมิตรภาพภายในครอบครัวครับผมแบบผมเป๊ะเลยฮะอบอุ่นครับผมซึ่งก็อาจจะเป็นครอบครัวที่น่ารักครับผมแบบในชินจังเลยฮะแล้วเมียนะฮะคือเมียผมนะฮะเหมือนกับมิสเอกครับผมใช่พูดเก่งเหมือนกันเลยฮะดุครับผมดุลูกดุผัวเก่งเหมือนกันเลยครับผม
5: หนังนี้คนควรมาดูนะคะโดยเฉพาะมากับครอบครัวค่ะเพราะว่ามันเหมาะมากเลยค่ะเพราะเป็นชีวิตจริงของเราที่มีเรื่องดีเรื่องดุดูที่ความเศร้าครั้งสุดท้ายก็รักกันเหมือนเดิมค่ะ
4: ครับผม
6: ออกจากโรงภาพยนตร์นะคะเรามาเสพผลงานศิลป์กันบ้างดีกว่ากับนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและหัตถกรรมจากศิลปินหลังกำแพงซึ่งจัดขึ้นโดยกรมราชทัณฑ์ร่วมกับพิพิธภัณฑ์บ้านดำและไอคอนสยามอย่าง The Power of Art Beyond Barrier พลังแห่งศิลป์เหนือพันธนาการค่ะ
0: ศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือแกลเลอรี่ราคาแพงแต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่รอบตัวเราจากจินตนาการและสิ่งของใกล้ตัวนี่คงเป็นอีกหนึ่งประโยคที่สามารถแทนความรู้สึกของผู้ต้องขังได้ไม่น้อยเพราะแม้ร่างกายถูกจองจำตัดขาดจากโลกภายนอกแต่ก็ไม่สามารถกักขังอิสระทางจินตนาการได้ The Power of Art Beyond Barriers พลังแห่งศิลป์เหนือพันธนาการพื้นที่แห่งโอกาสพร้อมชวนทุกคนไปสัมผัสสุดยอดผลงานอันวิจิตรศิลป์หัตถศิลป์งานออกแบบและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ขึ้นจากศิลปินหลังกำแพงจากเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศภายใต้แนวคิดอิสระแห่งการสร้างสรรค์อยู่เหนือพันธนาการทั้งปวงเพื่อสะท้อนศักยภาพและความสามารถของผู้ต้องขังตลอดจนสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะสร้างอาชีพสร้างรายได้และเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมโดยมีดร.ขวัญชัยสันติพราภพผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางพร้อมด้วยดร.ดอยทิเบศดัชนีผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์บ้านดำและแพทย์ Power Pet ไปร่วมเปิดนิทรรศการดังกล่าวรวมถึงกิจกรรมเสวนาถ่ายทอดแนวคิดวัตถุประสงค์และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการที่กรมราชทัณฑ์ร่วมกับพิพิธภัณฑ์บ้านดำและไอคอนสยามจัดขึ้นที่ Icon Art and Culture Space ชั้น8ไอคอนสยามระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่29กันยายน
7: ดีมากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ทำให้พวกเราเพื่อนๆของเราเนี่ยพี่น้องผู้ต้องขังเนี่ยเขามีกำลังใจมีความหวังนะในการใช้ชีวิตแล้วในเรื่องของการพรีเซนต์ความสามารถของพวกเขาด้วยนะครับเพราะส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆผู้ต้องขังเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็เวลาด้านในเนี่ยเหมาะมากๆเลยกับการสร้างงานศิลปะเนาะมันไม่ได้มีสิ่งแล้วหรือมีอะไรที่จะมาทำให้เขาวอกแวกอ่ะเขาก็จะมีสมาธิต่อการสร้างงานมากๆแล้วจะเห็นได้จากผลงานหลายๆชิ้นคนที่ชอบศิลปะมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเราไม่เคยลงมือวาดนะครับพอได้มาลองฝึกลองทำดูก็รู้สึกว่าเราไปได้ทางนี้

0: นะครับแล้วที่สำคัญคือเราได้ความสุขนะจากการสร้างงานจากการเขียนงานด้วยมันเป็นอิสระมันเหมือนการปลดปล่อยและมันทำให้เราลืมความทุกข์ในช่วงขณะนั้นว่าเรากำลังรับโทษอยู่ว่าเรากำลังอยู่ในเรือนจำอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายมันทำให้เราลืมไปเลยนะแล้วในแต่ละครั้งเนี่ยที่ผลงานแต่ละชิ้นเสร็จมันเกิดความภูมิใจนะแล้วมันทำให้เราเชื่อมั่นว่าเออเพราะว่าผลงานแต่ละชิ้นเนี่ยกว่าจะเสร็จมันไม่ง่ายเนาะมันก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้ความเพียรใช้วินัยมากๆเลยนะครับการที่เราจะทำผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งเสร็จนะครับแล้วพอมันสำเร็จเสร็จออกมาเป็นอย่างที่ใจเราตั้งใจไว้ล่ะมันเกิดความสุขในใจมากๆแล้วก็ยิ่งทำให้เราเชื่อมั่นว่าถ้าเราเชื่อว่าเราทำอะไรได้เนี่ยเราสามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนพี่น้องผู้นุ่งขังเนาะทำให้เขาเกิดความมั่นใจอ่ะนะครับว่าถ้าเขามุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็มีความเพียรมีวินัยจริงเนี่ยเขาทำสำเร็จได้ทุกอย่าง
1: ส่วนข่าวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ค่ะที่เตรียมจัดขึ้นใจกลางกรุงนะคะกับการเปิดเวที Southeast Asia Trade and Development Forum 2026พร้อมดึงกูรูระดับโลกค่ะระดมสมองเปลี่ยนความท้าทายโลกค่ะ
2: ตอกย้ำความพร้อมและการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้วยการประกาศจัดงานใหญ่สัมมนาวิชาการเวทีการประชุมระดับภูมิภาคด้านการค้าและการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี2569 Southeast Asia Trade and Development Forum 2026โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD ในวันพุธที่23กันยายนนี้ที่โรงแรม Waldorf Astoria Bangkokซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Voice of ASEAN Transforming Crisis into Opportunities เพื่อสร้างเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกำหนดทิศทางการค้าและการพัฒนาของภูมิภาคท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยจะรวบรวมผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการผู้นำภาคธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระดับโลกมาอยู่ในที่เดียวรวมถึงภาครัฐและเอกชนของไทยมาร่วมวิเคราะห์จุดสำคัญที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของอาเซียนตั้งแต่ความเปลี่ยนแปลงของระเบียบการค้าโลกภูมิเศรษฐศาสตร์ไปจนถึงโอกาสใหม่ๆของภูมิภาคซึ่งสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านต่างๆไปพร้อมกันรวมถึงอุตสาหกรรมภาคความบันเทิงที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกพร้อมสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลในเวลาเดียวกันซึ่งอีกหัวใจสำคัญของ4ฟอรัม2026ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเวทีแต่จะนำองค์ความรู้ประสบการณ์และ collective wisdom จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาต่อยอดผ่านการหารือเชิงลึกระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศในประเด็นสำคัญมากมายด้วยค่ะ
3: นะครับผมเชื่อว่าธุรกิจบันเทิงก็เป็นธุรกิจหลักของประเทศไทยที่กำลังขับเคลื่อนไปเหมือนกันเป็นโพลิซีเป็นของกระทรวงด้วยหรือว่าของทางผู้บริหารทางภาครัฐด้วยที่พยายามจะขับเคลื่อนในส่วนนี้ด้วยนะครับก็จริงๆผมว่าพื้นเบื้องต้นก่อนเลยเราอาจจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันจากประเทศเพื่อนบ้านในของอาเซียนเองในเรื่องของการที่ใช้ในเรื่องของนวัตกรรมของ AI เนี่ยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างใดบ้างแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้ลงดีเทลในลงไปเจาะลึกในตรงนั้นหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะได้ภาพรวม policy ของ AI ที่สามารถจะขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ที่มองเป็นภาพแอสแบบเหมือนแอสแบบทวีปเราในอาเซียนของเราเนี่ยครับว่าเราจะมีอะไรที่มันเป็นขับเคลื่อนด้วยกันแล้วมันอาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
1: ขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีม
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวผลงานของทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะล่าสุดวันนี้ข่าวดีค่ะเราได้เหรียญทองเพิ่มมาแล้วอีก1เหรียญ นะคะผลงานจากกีฬา MMA ที่บรรจุแข่งขันครั้งแรกค่ะผลงานของน้องแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองในการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือว่า MMA ค่ะการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือว่า MMA เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะพาไปดูประเภทหญิงในส่วนของโมเดิร์นค่ะรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศค่ะน้องแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนนะคะทีมชาติไทยเราในมุมน้ำเงินลงสนามดวลกับแดน่าโปโกเซียนผู้ท้าชิงจากบาเรนค่ะแม้ว่ากัญจุฑาจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างแต่ว่าด้วยความดีกรีเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2025ได้แชมป์ซีเกมในปี2025ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็ล่าสุดปีนี้ไปคว้าแชมป์เอเชียมานะคะโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมค่ะชิงจังหวะรวบจับล็อกไดอาน่าได้หลายครั้งนะคะโดยยกที่2กัญจุฑานี่จับล็อกได้ถึง2ครั้งค่ะในที่สุดเราชนะไป3-0คะแนนส่งผลให้น้องแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันเอเชียนเกมนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่คว้าเหรียญทองแรกของกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือว่า MMA ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จค่ะสร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาคมกีฬามิกมาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยรวมไปถึงแฟ

0: การกีฬาชาวไทยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
1: ขณะที่วอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็ชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับรอบชิงเหรียญทองแดงทีมไทยอันดับ13ของโลกและเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วที่นครหังโจวเมื่อปี2022เจอกับเกาหลีใต้ทีมอันดับ28ของโลกโค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดชาชุออนโมกศรีสสิภพรจันทวิสูตรพิมพิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุทลาและปีนุแป้นน้อยกับกัญญรัตน์คำวงเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระนะครับ
0: ปรากฏว่าแมตช์นี้ค่ะทีมลูกยางสาวไทยเราโชว์ฟอร์มเยี่ยมเลยนะคะสมกับราคาแชมป์เอเชียทีมล่าสุดค่ะเอาชนะไป3เซตรวด25-20 25-19แล้วก็25-23คะแนนเกมนี้บีมพิมพิชยากกรำทำแต้มสูงสุดให้กับทีมไทยค่ะทำไป15คะแนนนะคะช่วยให้กับทีมสาวไทยเราคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์2สมัยติดต่อกันค่ะและถือว่าเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่3ของทีมชาติไทยด้วยนะคะต่อจากเคยทำได้ในปี2014ที่เกาหลีใต้ปี2022ที่จีนแล้วก็มาคราวนี้ที่ญี่ปุ่นปี2026ค่ะนอกจากนั้นค่ะเรายังมีสถิติที่ดีสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะเคยทำผลงานดีที่สุดก็คือได้เหรียญเงินนั่นเองในการแข่งขันเมื่อปี2018ค่ะ
2: ครับขอบคุณนะครับแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจพวกเราที่สนามแข่งนะครับทางรัฐมนตรีทางฝ่ายรัฐบาลแล้วก็การกีฬาประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิก
3: พยายามมาเพราะว่าโอลิมปิกเราก็อยากไปอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์
0: ประเภททีมหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะทีมชาติไทยนนท์มือ5ของโลกลงแข่งขันพบกับหวังจื่อยมือ2ของโลกจากจีนค่ะเซตแรกนี่เกมแรกดวลกันสนุกสูสีเลยนะคะรัชนกทำแต้มนำแล้วก็ชนะไปก่อน21-17คะแนนค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นหวังจื่อยแก้เกมค่ะทำผลงานได้ดีกว่านะคะมาตบทำแต้มเร่งเครื่องชนะไปในเกมที่2ด้วยสกอร์21-18แล้วก็21-12คะแนนค่ะส่งผลให้นักกีฬาจากจีนอันดับ2ของโลกเฉือนชนะไป2-1เกมพาจีนขึ้นนำไปก่อน1-0คู
1: ่คู่ที่2หญิงคู่นะครับเป็นหญิงคู่มือ1หทัยทิพย์มิจาดกับณปภากรตุงคสถานคู่มือ36ของโลกเจอศึกหนักหรือเชิงสู่กับตันหนิงคู่มือ1ของโลกครับคู่นี้สาวไทยต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม9-21และ10-21ทำให้จีนนั้นนำไทย2-0คู่ครับ
0: ส่วนการแข่งขันในคู่3ค่ะประเภทเดี่ยวมือ2ไทยเราส่งเอาหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกนะคะพบกับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลกจากจีนค่ะคู่นี้สูสีค่ะเล่นกันถึง3เกมนะคะก่อนจะเป็นพรปวีค่ะต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวค่ะแพ้ไปแบบสูสีเลยค่ะ1-2เกมค่ะ9-21 21-19แล้วก็13-21คะแนนส่งผลให้ทีมแบดมินตันสาวไทยเราแพ้จีน0-3คู่จอดป้ายไว้เพียงแค่รอบ8ทีมสุดท้ายเท่านั้นค่ะ
1: ส่วนทีมชายไทยตอนนี้ก็นำชนิดไทเปอยู่2-1คู่นะครับกำลังแข่งขันในแมตช์ที่4อยู่ในขณะนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนางโอย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าการแข่งขันยังพบปัญหาทั้งเรื่องการเดินทางและที่พักที่ไม่พร้อมทำให้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันแบบวันต่อวันส่วนผลงานนักกีฬาไทยสามารถคว้าได้แล้ว4เหรียญทอง3เหรียญทองจากเทคบอลแล้วก็1เหรียญทองจาก MMA นะครับโดยประธานโอลิมปิกไทยกล่าวขอบคุณสมาคมกีฬาเทคบอลและสมาคมศิลปะการต่อสู้แบบผสมด้วยนะครับมองว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ส่วนกรณีน้องพิงพิชมนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมไทยทีมชาติไทยมือ18ของโลกถูกตรวจพบสารต้องห้ามฟิโรเซมายและถูกห้ามลงแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและเชื่อว่าเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจพร้อมยกกรณีนี้เป็นบทเรียนและเป็นเคสเตือนนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องสารต้องห้ามส่วนรายละเอียดจะมีการพูดคุยกันต่อไปครับ
4: ครับอันนี้คือก่อนอื่นเลยนะฮะก็จะต้องฝากถึงนักกีฬาทุกๆคนนะครับแล้วก็ผู้คุมทีมผู้จัดการทีมทั้งหลายเรื่องนี้นะฮะคือบางทีเรานึกว่าสารต้องห้ามต่างๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไปใช้โดปใช่เลยบางทีมันไม่ใช่มันสามารถที่จะอยู่ในยาพ่นจมูกก็มียาทาก็มีสารพัดที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วมันไม่ใช่

0: ับนักกีฬาอินเดียแต่ว่าน้องหญิงพลาดท่าแพ้ไป1-3เกมทำให้ส่วนทางด้านจักรยานประเภทถนนนะครับรถเรสบุคคลหญิงนะครับมีนักปั่นร่วมชิงชัย40คนจาก18ประเทศเส้นทางแข่งขันแบบเซอร์กิตปั่น3รอบระยะทางรวม 90.4 กิโลเมตรมีทั้งเส้นทางราบและทางที่ต้องปั่นขึ้นเขาปรากฏว่าชนิพรบัตริยะนะครับเขาเส้นชัยอันดับ9นะครับเป็นอันดับ1ของนักปั่นอาเซียนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจีนนะครับได้เหรียญทองเหรียญเงินอัฟกานิสถานเหรียญทองแดงเป็นของนักปั่นฮ่องกงส่วนเพชรรินสมราชได้อันดับ24นะครับ
1: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนรถเรสบุคคลชายนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะจะแข่งขันด้วยระยะทาง 120.5 กิโลเมตรนะคะทีมชาติไทยมีคิวลงสนามค่ะพีรพลชาวเชียงขวางสราวุฒิสิริรณชัยธนาคารชัยยาสมบัติจะเริ่มแข่งขันเวลา 9:00 น.ตามเวลาที่ญี่ปุ่นนะคะหรือว่าตรงกับ 7:00 น.ตามเวลาบ้านเราค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งตอนนี้เดินทางไปให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยเราถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ได้สั่งกำชับค่ะบอกว่าพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่เลยทีเดียวค่ะไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: รัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีส่งนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาติดตามและให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตัวแทนนายหากพบปัญหาหรือว่าอุปสรรคใดๆ
3: จ้างรถให้กับที่หาได้ก็ให้ทางกกท.กับโอลิมปิกดำเนินการได้เลยถ้างบประมาณไม่พออย่างไรก็เดี๋ยวหางเอางบกลางให้เพิ่มนะครับเรื่องนั้นนายกสั่งว่านักกีฬาต้องอยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็พร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ต้องสะดวกสบายเท่าที่เราจะบริหารจัดการได้ในเกิดสถานการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านนายกก็ฝากกำลังใจมาถึงนักกีฬาทุกคนนะครับว่าท่านนายกก็ชมถ่ายทอดสดนะครับท่านก็บอกตอนนี้ก็เดินทางไปสหรัฐอเมริกาแต่ก็ฝากความห่วงใยแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องๆนักกีฬากับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็งในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับ
2: ขณะเดียวกันในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านนักกีฬาพร้อมกับให้กำลังใจทีมงานกองอำนวยการนักกีฬาไทยหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในโอกาสนี้นายสุรศักดิ์ได้เยี่ยมนักกีฬาที่พักในตู้คอนเทนเนอร์ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองพร้อมกับได้สอบถามความเป็นอยู่ของหมู่บ้านนักกีฬาจากนั้นได้เดินชมรอบๆหมู่บ้านและเข้าชมการฝึกซ้อมของทีมบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยภายในฟิตเนสหมู่บ้านนักกีฬาพร้อมกับกล่าวว่าจะพยายามจัดตารางเพื่อประชมการแข่งขันของทีมบาสเกตบอลหญิงในสนามให้ได้และขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกซ้อมและมุ่งมั่นกับการแข่งขันในครั้งนี้อย่างเต็มที่ทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
1: ค่ะสำหรับข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อมสปอตออฟเดย์แล้วนะคะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะคู่ระหว่างเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะถล่มไชนีสไทเปไปขาดลอยถึง4ประตูต่อ0คว้าแชมป์กลุ่ม E พร้อมกับเป็นแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ตามคาดค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ส่งแรงเชียร์แรงใจในเอเชียนเกม
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยาย

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
1: การดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งมั่นคงทางจิตใจอย่างยิ่งเพื่อมิให้ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความยากลำบากและสามารถกำกับควบคุมตัวเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้เสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสกลกล NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: ข่าวค่ำ NBT News ช่วงแรกหลังจากได้รับการประสานทางทัพเรือภาคที่1

0: ได้ระดมกำลังเข้าปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือโดยเมื่อเวลาประมาณ 7:15 นเรือต่อ112ได้ออกเรือสนับสนุนการค้นหาผู้ประสบภัยในทะเลด้วยต่อมาในเวลา 8:30 นเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่1ได้ขึ้นบินสนับสนุนค้นหาทางอากาศพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเข้าไปร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยขณะที่ทางด้านของนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทางสมาคมได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 5:00 นของวันนี้โดยข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าเรือประมงลำดังกล่าวประสบเหตุอับปางตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 22:00 ของคืนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเรือประมงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ให้การช่วยเหลือโดยสามารถช่วยเหลือลูกเรือขึ้นมาได้15คนขณะที่เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต3คนและยังสูญหายอีก4คนรวมจำนวนผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมด22คนเป็นคนไทย2คนและชาวเมียนมาอีก20คน
1: 5นะครับโทรแจ้งมาซึ่งก็จมเวลาจมจริงๆประมาณ 4:00 นะครับแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือเนี่ยเรือปั่นไปอยู่ด้วยนะครับ3ลำก็เรือปั่นมาแต่ทราบว่าเป็นการจมที่รวดเร็วมากนะครับไถอยู่บนกระโจมก็ยังออกไม่ทันแล้วลูกน้องอีก6คนซึ่งตอนเนี้ยเจอแล้วนะครับเป็นเคสดำเนี่ยไถ1คนนะครับแล้วก็ลูกน้องอีก2ในส่วนของอีก4คนยังหาไม่เจอครับแต่ที่ช่วยได้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยก็มี15คนด้วยกัน
0: ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก4คนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุที่ทำให้เรือประมงอับปางยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกแล้วก็วัสดุทางการเกษตรที่อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับแต่เนื่องจากว่าภายในโกดังมีการเก็บน้ำมันปาล์มแล้วก็แบตเตอรี่ด้วยทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนในระยะ5กิโลเมตรล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเมื่อเวลา 17:20 นาทีครับย้อนไปเมื่อตอน 13:00 นที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่1บ้านสำโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับภายในโกดังมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มแล้วก็แบตเตอรี่ทำให้ไฟโหมหนักมากไม่สามารถที่จะระงับได้ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธได้รับมอบหมายจากร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงไปในพื้นที่เพื่อบัญชาการเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ในฝั่งสาธารณสุขก็เกิดความห่วงกังวลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของพี่น้องประชาชนในรัศมี5กิโลเมตรจึงได้นำเอาหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายเพื่อดูแลรักษาสุขภาพโดยกำชับให้ใส่แมสเพื่อป้องกันควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ครั้งนี้อัปเดตเมื่อเวลา 17:05 นาทีเพลิงใกล้สงบแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบอย่างระมัดระวังเนื่องจากว่าโครงสร้างของอาคารจะพังลงมาจากเหตุเพลิงไหม้รุนแรงแล้วก็มีฝนตกลงมาทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปทางศูนย์ปภ.เขต4ประจวบคีรีขันธ์ก็ได้สนับสนุนยานยนต์ดับเพลิงระบบควบคุมระยะไกลและรถดับเพลิงจำนวน50คันมาดับไฟจนกระทั่งเมื่อเวลา 17:20 นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงได้ครับ
0: ต่อเนื่องที่ความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลที่บริเวณถนนพระราม3นะครับวันนี้ทางหัวหน้าทีมสุดซอยพลังงานพร้อมด้วยบริษัทท่อส่งน้ำมันได้พาสื่อมวลชนนะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบจุดที่มีการรั่วซึมซึ่งอยู่บริเวณใต้ทางด่วนพระราม3ซึ่งคาดว่าจะสามารถซ่อมแซมได้แล้วเสร็จใน1สัปดาห์พร้อมกับมีการยกระดับความปลอดภัยนะครับสั่งตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทั่วกรุงเทพยาว66กิโลเมตรครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวทิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ทางกรมธุรกิจพลังงานได้มีคำสั่งให้บริษัทบางจากและบริษัทบัฟซึ่งเป็นเจ้าของท่อส่งน้ำมันดำเนินการซ่อมแซมจุดที่รั่วไหลโดยมีการวางแผนออกเป็น3ระยะคือระยะสั้นจะเร่งซ่อมแซมบริเวณที่ตรวจพบการรั่วซึมและทำการเปลี่ยนท่อใหม่ระยะทาง16เมตรจากนั้นระยะกลางจะทำการทดสอบแรงดันเพื่อยืนยันว่าสามารถ

0: จะยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนส่วนในระยะยาว
1: ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครด้วยทั้งบริษัทด้วยแล้วก็รวมถึงจะต้องตั้งเปิดปาร์ตี้ที
0: ่งานซึ่งในเบื้องต้นจะมีการปรับเปลี่ยนท่อในจุดที่รั่วไหลระยะทาง16เมตรและยกระดับท่อให้สูงกว่าแนวฐานของกับฐานต่อหม้อส่วนในระยะกลางนะครับจะทำการศึกษาถึงการวางแนวท่อใหม่เพื่อหลบฐานต่อหม้อในอนาคตครับ
2: สลับมาดูความคืบหน้าคดีวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบมูลนิธิหวันโชติที่อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดตั้งขึ้นทางพนักงานสอบสวนได้เรียกกรรมการมูลนิธิมาสอบแล้ว7ปากนะครับตำรวจบอกว่ามีเส้นเงินของมูลนิธิหวันโชติอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้ล่าสุดก็ได้ออกหมายเรียกป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังโดยเจ้าตัวยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายหรือว่าเซ็นอนุมัติเงินของมูลนิธิแต่อย่างใดครับหลังจากเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนานเกือบ3ชั่วโมงป๋องสุพรรณหรือว่านายเสมอยิ้วงามเซียนพระชื่อดังก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าตนเองได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิหวันโชติที่จัดตั้งขึ้นโดยอดีตพระโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาให้กับเจ้าหน้าที่โดยยืนยันนะครับว่าแม้ว่าตัวเองจะเป็น1ในคณะกรรมการของมูลนิธิแต่ไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายหรือว่าเบิกถอนเงินของมูลนิธิใดๆเลยอำนาจดังกล่าวจะอยู่กับตัวอดีตเจ้าอาวาสเลขานุการแล้วก็กรรมการที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นส่วนกรณีทองคำประมาณ9กิโลกรัมนั้นป๋องสุพรรณยืนยันว่าวัตถุประสงค์ของทองคำดังกล่าวเพื่อจะใช้หุ้มองค์จตุคามรามเทพภายในวัดโดยมีการประเมินมาจากช่างกับว่าต้องใช้ทองประมาณ9กิโลกรัมตนเองก็เลยร่วมถวาย1กิโลกรัมด้วยความศรัทธาลองฟังดูครับ
3: ซึ่งในมูลที่เนี่ยผมไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายสั่งจ่ายก็จะอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็เลขาเฮลันยิก3คนนั้นเราก็ไม่ได้ไปรับรู้เรื่องนั้นเงินนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็อยากจะชี้แจงบางคนถามบอกว่าทำไมผมถวายทอง1กิโลที่มาของทอง1กิโลก็อยากจะให้คนไม่เคยรู้เลยนะจริงๆแล้วทองอ่ะที่ถวายเนี่ยเพื่อไปคุ้มองค์พ่อจตุคามรามเทพที่วัดจะมีองค์พ่อที่เราไปไหว้เนี่ยทุกวันพุทธหัสผมยกพานจากอาจารย์โชติเสร็จแล้วผมก็จะไปขอพรจากองค์พ่อซึ่งเป็นที่เราเคารพนับถือและศรัทธาก็ทำการว่ามีดำริว่าจะบุกองค์พ่อทั้งหมดเนี่ยก็เอาช่างมาตีว่าใช้ทองเท่าไหร่ทองก็ใช้ประมาณ9กิโลซึ่ง9กิโลผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าศรัทธานะก็ถวาย1กิโลวันนี้ก็มาให้ข้อมูลแล้วก็ช่างอ่ะทองทั้งหมดยังอยู่กับช่างอีก2กิโลซึ่งเอาไปรีดอยู่ผมก็มาให้ข้อมูลทางกองปราบกองปราบเขาบอกพอดีช่างเขาติดต่อเอาทองมาคืนแล้ว
2: ยังมีประเด็นเรื่องเหรียญหนุเหนือดวงอีกนะครับซึ่งป๋องสุพรรณบอกว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเหรียญรุ่นนี้ครับเนื่องจากว่าเหรียญเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี2549แต่ว่าตนเองเพิ่งจะมาเข้าวัดเมื่อปี2552แล้วก็มาบวชที่วัดเมื่อปี2559จึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จัดสร้างแต่อย่างใดส่วนวัตถุมงคลรุ่นอื่นก็ยอมรับครับว่าเคยมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ชักชวนผู้ศรัทธาให้มาร่วมบุญก็มีความตั้งใจว่าเงินที่ได้เนี่ยจะเอามาใช้ในการบูรณวัดยืนยันว่าตนเองไม่เคยเอาเงินของวัดมาใช้หรือว่ารับเงินจากวัดเลยนอกจากนี้ยังขอโทษลูกศิษย์แล้วก็ผู้ที่เคยชักชวนให้เดินทางไปทำบุญที่วัดด้วยครับ
3: เหนือดวงเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหนือดวงสร้างปี49ฟังชัดๆเลยปี49ผมเข้าวัดปี52ผมบวชปี59นะครับซึ่งการพุทธาภิเษกหรือสร้างเหรียญเหนือดวงเนี่ยอาจารย์โชติสร้างอยู่แล้วซึ่งผมไม่ได้ไปข้องเกี่ยวแล้วผมได้ศรัทธาผมก็ได้เช่านะตอนนั้นสร้างรู้สึกทางวัดออกแค่ 4-5 หมื่นเองทองคำอะแล้วตอนหลังก็มีราคาขึ้นมาจากค่านิยมจากคนที่ศรัทธาองค์พ่อจตุคามรามเทพ
2: ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับพลตรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนเรียกป๋องสุพรรณมาสอบในฐานะพยานนะครับเนื่องจากว่ามีชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิตั้งแต่มีการจัดตั้งมูลนิธิเมื่อปี2568ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลวัดค่อนข้างจะกว้างมากก็เลยจำเป็นต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามูลนิธิหวันโชติมีกรรมการรวม7คนครับได้สอบไปแล้ว5คนทั้งหมดให้การที่เป็นประโยชน์ต่อคดียืนยันว่าตำรวจมีข้อมูลเรื่องเส้นเงินของมูลนิธิแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ครับ
0: ส่วนอีกกรณี

0: งนะครับก็คือกรณีที่ชาวบ้านและลูกศิษย์ของพระมหาธีรนาถกว่า200คนได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับขอให้มีการตรวจสอบการนำเสนอข่าวของพิธีกรรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลการเงินของวัดป่าภูผาสูงที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับมีการตั้งคำถามถึงกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าเหตุใดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนนั้นถูกนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายคมสันจันทราชัยหรือมหาคมสันตัวแทนลูกศิษย์พระมหาธีรนาถเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูงได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมามีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับพระมหาธีรนาถถึงรวมถึงวัดและที่พักสงฆ์ที่เกี่ยวข้องรวม11แห่งโดยได้มีการกล่าวถึงการดำเนินการของเจ้าหน้าที่บก.ปปป.รวมไปถึงข้อมูลบัญชีธนาคารและข้อมูลทางการเงินจึงต้องการให้มีการตรวจสอบที่มาของเอกสารราชการที่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยเฉพาะเอกสารลงวันที่3กุมภาพันธ์2569จากบก.ปปป.ถึงเลขาธิการปปช.ซึ่งมีเนื้อหาขอให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของวัดในช่วงปี2564ถึง2569และมีการกล่าวถึงการส่งหนังสือดังกล่าวไปถึงพิธีกรรายการจึงต้องการทราบที่มาของเอกสารและถูกนำไปใช้เผยแพร่ได้อย่างไรเป็นไปตามระเบียบหรือไม่นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลตัวเลขทางการเงินในลักษณะที่อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ามีการทุจริตนำเงินวัดจำนวน45ล้านบาทออกมานะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของวัดพระสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธาทางนี้ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ต้องการให้ทุกฝ่ายนั้นได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้านเป็นธรรมและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงจากนั้นกลุ่มลูกศิษย์นะครับก็ได้ไปที่สถานีโทรทัศน์ดังกล่าวซึ่งอยู่แถวบางนานะครับเพื่อที่จะยื่นหนังสือและหลักฐานชี้แจงข้อเท็จจริงต่อตัวแทนของผู้จัดรายการโดยย้ำนะครับว่าต้องการความถูกต้องชัดเจนเพื่อปกป้องชื่อเสียงของวัดและศรัทธาของประชาชนไม่ให้เกิดความเสียหายจากข้อมูลที่ยังไม่ได้ข้อสรุปทางคดีครับ
1: เราเปลี่ยนอารมณ์ไปดูสถานการณ์น้ำนะครับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ก็ทำให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีครับต้องรับมือจากมวลน้ำจากเขาใหญ่ที่ไหลลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็ส่งผลให้น้ำเริ่มเอ่อล้นเข้าไปท่วมพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าร้อยปีแล้วส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือถนนสาย304แล้วก็สถานที่ราชการก็มีประกาศเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนเตรียมรับมืออย่างใกล้ชิดครับที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือสภาพของถนนสาย304นะครับช่วงหน้าเทศบาลตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำท่วมขังนี่ต่ำๆ20เซนจุดสูงสุดอยู่ที่70เซนเลยนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักตลอดทั้งคืนส่งผลให้ช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยรถติดยาวกว่า2กิโลเมตรตำรวจจราจรสภ.กบินบุรีและตำรวจทางหลวงก็ต้องลงพื้นที่มาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางด้านนายจำนงเพ็งสำเริงรองนายกเทศบาลเมืองหนองกี่บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงครับจนน้ำไหลระบายไม่ทันก็เลยเอ่อเข้าไปท่วมถนนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปภ.จะมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรให้ได้เร็วที่สุดครับ
2: พื้นที่ตรงนี้มันเป็นทางน้ำจากเขตอุตสาหกรรมนะครับน้ำไหลแล้วก็ท่อระบายน้ำก็ไม่มีการอุดตันนะครับเพราะว่าน้ำมันไหลไม่ทันนะครับพอน้ำไหลไม่ทันเปลี่ยนมันก็ทำให้น้ำเออพอเออมันก็ต้องรอให้ตัวมวลน้ำเนี่ยยุบลงก่อนแล้วตอนนี้คือทางปภ.จังหวัดปราจีนบุรีก็จะได้นำเครื่องสูบน้ำนะครับมาตั้งแล้วก็เพื่อจะสูบน้ำระบายช่วยกับที่มันไหลออกตามธรรมชาตินะครับเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะเย็นนี้หรือว่าพรุ่งนี้หรือคืนนี้นะครับว่ามันจะมีฝนตกหนักอีก
0: นอกจากที่ถนนสาย304แล้วนะครับที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหนองกี่ด้วยนะครับน้ำเนี่ยยังไหลเข้าไปท่วมที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่บ้านโคกอุดมบริเวณชั้นล่างของอาคารทำให้เครื่องมือแพทย์และเอกสารบางส่วนนั้นเสียหายนะครับส่วนที่จุดวัดระดับน้ำบริเวณหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากบินบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตรงจุดนั้นเนี่ยวัดระดับน้ำได้8เมตร82เซนติเมตรและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ชุมชนตลาดเก่าหรือตลาดร้อยปีเขตเทศบาลตำบลกบินเริ่มมีน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณถนนบางส่วนแล้วนะครับ ทั้งนี้สถานการณ์น้ำก็คงยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจจะทำให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบและส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีนั้นเพิ่มสูงขึ้นไปอีกครับ
1: สำหรับไปดูการเตรียมรับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองนะครับนายสงกรานต์ชะลอสีทองผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่12ร่วมกับนายมนตรีเนียมรอดผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทองลงพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกหารือร่วมกับผู้รับจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองผงเพงกำชับให้เร่งดำเนินการทำคันดินมาล้อมรอบพื้นที่ชุมชนซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นการชั่วคราวเพื่อจะป้องกันผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีการระบายน้ำมาจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอาจจะส่งผลให้น้ำไหลล้นตลิ่งเข้ามาท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งในหมู่5และก็หมู่6ของตำบลผงเพงได้ทางผู้รับจ้างมอบหมายให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ำทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยส่วนการบริหารจัดการน้ำภาพรวมสำนักงานชลประทานที่12ได้ประสานงานไปยังชลประทานจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งก็ครอบคลุมจังหวัดอ่างทองและบางส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีถ้าหากมีการร้องขอมาครับ
3: ต้องย้ำอีกทีว่าปริมาณน้ำเนี่ยยังไม่ได้เป็นมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นสูงสุดนะครับแต่ว่าเราก็มีการติดตามแล้วก็คาดการณ์นะครับโดยใช้แบบจำลองต่างๆเพื่อจะบริหารน้ำล่วงหน้านะครับตัวเลขปัจจุบันเนี่ยก็คาดว่านะครับที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับณตอนนี้อาจมีความจำเป็นนะครับน่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นไปถึงประมาณ 1,700 นะครับ 1,700 แล้วก็วันนี้ก็คงทางกรมชลประทานนะครับก็คงได้ออกหนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนที่ทุกจังหวัดที่อยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยานะครับว่าอาจจะมีการแจ้งเตือนว่าจะปรับเพิ่มปริมาณการระบายท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับมากกว่า 1,500 นะครับ
0: ยังอยู่กันที่เรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยนะครับโดยในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะครับซึ่งมีนายเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะครับได้มีการสั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเตรียมรับมืออุทกภัยล่วงหน้าหลังจากมีข้อมูลนะครับว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเข้ามาเพิ่มเติมรวมทั้งน้ำเหนือกำลังจะหลากลงมาเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยได้บอกด้วยว่าปีนี้มีการสำรองงบประมาณเอาไว้รับมือเรียบร้อยแล้วครับโดยในการประชุมดังกล่าวนะครับที่มีนายเอกนิติพันธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานยังมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่นายพระดอนปริศนานันทกุลนายณพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรวมไปถึงตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับน้ำเหนือและฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่25ถึง27กันยายนโดยนายเอกนิติได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและการผันน้ำเข้าบริเวณคลองซอยคลองสาขาต่างๆพร้อมกับกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคกลางเตรียมแผนอพยพและการสื่อสารกับประชาชนในการรับมือกับน้ำที่จะหลากเข้ามาโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการจัดเตรียมเงินสำรองและเงินฉุกเฉินเอาไว้ในแต่ละภาคนะครับไว้ที่ภาคละ100ล้านบาทหากจังหวัดมีความจำเป็นก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณานำเงินเข้ามาดูแลประชาชนครับ
4: เราเห็นภาพแล้วว่าน้ำในเขื่อนต่างๆวันนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่สิ่งที่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่าให้กรมชลประทานนะครับได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับรวมทั้งการผันน้ำเตรียมพร้อมนะครับที่จะผันเข้าในซอยเล็กๆนะครับในหลอดเล็กๆเพื่อที่จะเตรียมการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับถ้าเกิดมีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลหลากมาจากภาคเหนือเนี่ยจะได้บริหารจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับต้องมาถูกกระทบเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีจากการติดตามว่าน้ำในเขื่อนหลังเขื่อนแล้วก็ในตามซอกตามซอยต่างๆเนี่ยที่เรามีช่องผันน้ำออกไปเนี่ยมันมีสามารถรองรับได้ขนาดไหนให้บริหารล่วงหน้าโดยเฉพาะในเขตแถวอยุธยาอ่างทองนะครับรวมทั้งลุ่มน้ำ ทั้งท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองต่างๆเราก็ได้มีการติดตามไปถึงว่าถ้าฝนเข้ามาจะไปเข้าสู่ลุ่มน้ำนั้นอย่างไรอันนี้คือการเตรียมพร้อมนะครับก่อนที่ภัยจะมา
0: ทั้งนี้นะครับทางด้านของนายเอกนิติยังได้ย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคกลางเตรียมการให้พร้อมตั้งแต่วันนี้แต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของกรมชลประทานเห็นว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันยังสามารถบริหารจัดการได้เพราะว่าฝนยังตกไม่มากแต่หากปริมาณน้ำมากเกินขนาดนะครับก็จะมีการผันน้ำตามแผนที่ได้วางเอาไว้ส่วนที่เพจดังมีการโพสต์เตือนนะครับว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่ประเด็นนี้นายเอกนิติได้บอกนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยายืนยันในที่ประชุมว่าจะมีฝนเข้ามาในพื้นที่แต่คาดว่าจะไม่ตกหนักมากซึ่งประเมินว่าสถานการณ์ยังไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้นที่ทำให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ประมาทครับ
1: ส่วนทางด้านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เห็นชอบหลักการของงบกลางกว่า500ล้านบาทเพื่อผลักดัน99โครงการแก้น้ำท่วมน้ำแล้งนะครับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ก็ได้กำชับทุกฝ่ายให้เตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ควบคู่กับการรับมือภัยแล้งจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญด้วยครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.โดยมีตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งในที่ประชุมนายทรงศักดิ์ได้กำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมการรับมือฝนที่จะตกหนักโดยให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง
5: ตุลาคมนะครับ2019นะครับคาดว่าฝนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางเหนือเนี่ยและภาคกลางจะมีแนวโน้มลดลงอันนี้หมายความเป็นการคาดหมายนะฮะนะครับแล้วก็จริงๆที่ผ่านมาเรามีการคาดหมายว่าจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญนะฮะซูเปอร์เอลนีโญหมายถึงว่าจะมีแรงใช่ไหมจะมีแรงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินว่ามีแต่ฝนตกนะครับแต่ว่าในการคาดการวันนี้ก็ต้องมีการคาดการนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับตามที่มีการคาดการไปเหมือนกันนะครับ
1: สำหรับผลการประชุมที่สำคัญนะครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสทนช.เปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบเพื่อดำเนินการตามที่สทนช.เสนอซึ่งมี99โครงการวงเงินกว่า500ล้านบาทเป็นโครงการที่กระจายอยู่ในพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งและมีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังรับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานถอดบทเรียนอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและผลการดำเนินการของคณะทำงานแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงได้อนุมัติดำเนินโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดพะเยาและขยายเวลาดำเนินโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัยและโครงการประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลย
0: ส่วนในช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดมาตรการรับมือภัยแล้งเชิงรุกของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลังจากที่เขื่อนกระเสียวเหลือปริมาณน้ำเพียง 20% เท่านั้นจนต้องมีการส่งสัญญาณเตือนไปถึงเกษตรกรให้มีการปรับแผนเพาะปลูกล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ผลผลิตนั้นเสียหายจากผลพวงของซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังคืบคลานเข้ามาไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของ NBT กาญจนบุรีครับ

0: ฝนที่ตกมากในหลายพื้นที่ช่วงนี้เป็นฝนที่ทิ้งช่วงจากสภาพอากาศแปรปรวนของสถานการณ์เอลนีโญน้ำฝนที่ตกลงมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำหลายพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ก็จากสถานการณ์เอลนีโญค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝนอาจจะตกน้อยกว่าปกติที่เคยตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าอุตุก็ให้เราเฝ้าระวังในช่วงปลายเดือนกันยานี้เหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประกาศแจ้งเตือนด้วยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีฝนตกลักษณะการตกเนี่ยพี่ว่ามันเข้าข่ายคือที่เข้าข่ายของเอลนีโญเนี่ยเนื่องจากว่ามันตกไม่ได้กระจายทั่วทุกพื้นที่แต่ตกเป็นหย่อมแล้วตกแช่เพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ที่โดยลักษณะของภูมิประเทศของสุพรรณเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่จะเป็นแอ่งกระทะอย่างสองพี่น้องบางปะม้าอย่างเงี้ยถ้าหากว่าฝนตกปริมาณมากเนี่ยเขาจะเข้า

0: เข้าไปขังอยู่ในพื้นที่ซึ่งปีนี้น่าจะได้รับผลกระทบแต่อาจจะคิดว่าไม่น่ามากเท่ากับปีก่อน
1: ซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรประชาชนในพื้นที่ลุ่มใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนสำหรับในพื้นที่ตอนบนใช้น้ำจากเขื่อนกระเสียวซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 350,000 ไร่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอหนองยะไซอำเภอสามชุกและอำเภอเขตรุ่มแม่น้ำปัจจุบันเขื่อนกระเสียวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 60.24 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 20% ของความจุเก็บกักทั้งหมดซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยของความจุที่ระดับเก็บกักได้299ลูกบาศก์เมตร
0: คือที่ด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่แล้งถ้าแล้งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ด้านบนอย่างดอนเจดีหนองยะไซเดิมบางด่านช้างแต่ว่าเราบริหารจัดการเนี่ยเราคำนึงถึงน้ำกินน้ำใช้ก่อนซึ่งทางจังหวัดเนี่ยก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการแจกจ่ายน้ำเนี่ยเราก็มีแผนดำเนินการอยู่ทีนี้เราก็จะดูในพื้นที่อย่างด่านช้างอาจจะมีพื้นที่ที่เขาขาดแคลนน้ำเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแผนการแจกจ่ายน้ำในระดับของพื้นที่อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเขาต้องการสนับสนุนรถน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดก็มีบัญชีเครื่องมือเครื่องจักรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมสนับสนุนอยู่ค่ะส่วนสำหรับทางโซนของดอนเจดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นสวนมะม่วงค่ะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็จะใช้น้ำจากคลองมอซึ่งโดยปกติอ่ะก็จะมีบ้างที่ขาดแคลนน้ำนะคะถ้าถึงในช่วงฤดูแล้งหมดฝนเนี้ยก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องสูบน้ำเพื่อช่วย
1: ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนและเกษตรกรรับรู้และขอความร่วมมือไม่ปลูกพืชใช้น้ำมากนอกฤดูการผลิตเพื่อลดความเสียหายที่จะตามมา
0: ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะถ้าหากว่าเราเป็นเกษตรกรเนาะทำการเพาะปลูกถ้าหากว่าทางภาครัฐแจ้งข่าวว่าอย่างไรให้ติดตามสถานการณ์ไม่ให้เพาะปลูกหรือว่าควรเลื่อนการเพาะปลูกไปก่อนหรือควรใช้พืชการเพาะปลูกโดยใช้พืชน้ำน้อยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราฝืนทำไปตามปกติเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดความเสียหายได
1: ้โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทางเพจปภ.สุพรรณบุรีหรือเพจกรมชลประทานหากประสบเหตุอุทกภัยหรือภัยแล้งสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
2: เดี๋ยวจะกลับมาดูเรื่องการเมืองนะครับฝ่ายค้านกำลังจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนหน้าอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้วิปฝ่ายค้านกลับจะปรับลดสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านเอาพรรคกล้าทำออกแล้วอย่างนี้กล้าทำจะไปร่วมรัฐบาลหรือไม่พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
3: พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

ก่อนจะไปดูเรื่องของพรรคกล้าทำมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับซึ่งท่านเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กพร้อมนำเสนอมุมมองและจุดยืนของไทยต่อที่ประชุมที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการเข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสำหรับการประชุมวันแรกนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในเวลา 9:00 น.วันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเล

0: าธิการสหประชาชาติประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมถึงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเข้าร่วมด้วยการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายอีกครั้งในปี2569นี้ยังตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยด้วยโดยไทยจะใช้โอกาสนี้ย้ำความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบคก้ากรีนสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและในห้วงการประชุมนายกรัฐมนตรีจะได้ใช้โอกาสหารือกับสถาบันการเงินกองทุนการเงินชั้นนำจัดโดย Bank of America และพบผู้บริหาร Pacific Investment Management Company หรือ PIMCO แสวงหาความร่วมมือด้านตลาดทุนต่อยอดเพิ่มมูลค่าตลาดทุนไทยอันจะเป็นผลดีต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีเงินทุนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การขยายกิจการและการจ้างงานต่อไปในอนาคตนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือกับผู้บริหารของบริษัท Microsoft และผู้บริหาร Google เพื่อขยายโอกาสการลงทุนรวมทั้งรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจใหม
1: ่ประเทศไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมา1ปีเนี่ยได้ทางคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปพบหลายประเทศนะครับได้พบปะทั้งเป็นคณะในการประชุมหลายการประชุมหรือพบปะแต่ละประเทศโดยการไปเยือนหรือว่ามาเยือนตรงนี้นี่เองเนี่ยประเทศไทยเริ่มอยู่ในสายตาชาวโลกในการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นเวทีหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยแสดงจุดยืนของประเทศอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เชื่อถือได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ว่าโลกเนี่ยจะหมุนเปลี่ยนอย่างไรมีความผันผวนอย่างไรเนี่ยประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ทุกคนเนี่ยสามารถไว้เนื้อเชื่อใจทำมาค้าขายสร้างความปลอดภัยหรือว่าเป็นหุ้นส่วนกับประเทศต่างๆได
0: ้และช่วงค่ำของวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ส่วนวันนี้นะครับทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับได้แจ้งว่าปัจจุบันนั้นเราอยู่ในระดับหรือว่าขั้นของการเฝ้าระวังโดยมีฝ่ายความมั่นคงนั้นดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชามีการลักลอบเข้ามาขุดคูเล็ตและมีการวางลวดหนามในพื้นที่ของชายแดนไทยเรื่องนี้ทางกองทัพบกยืนยันนะครับว่าได้มีการประสานกับทางการกัมพูชาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ปรับพื้นที่และรื้อลวดหนามโดยได้มีการเข้าดำเนินการแล้วทั้งหมดครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยมีการจัดมาตรวัดสิ่งบอกเหตุ5สีและจากการวิเคราะห์ของฝ่ายความมั่นคงนะครับพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระหว่างสีเขียวและสีเหลืองก็คือการเฝ้าระวังซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงมีการเฝ้าระวังและตรวจตราอยู่สม่ำเสมอตลอด24ชั่วโมงและในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ในวันที่7กันยายนทางผู้อำนวยการ JIC ได้นำสื่อมวลชนทั้งไทยต่างประเทศรวมถึงคณะสังเกตการทหารอาเซียนลงพื้นที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโอเสม็ดซึ่งเคยเป็นแหล่งคาสิโนซึ่งหลังจากการปะทะกันรอบที่2ในช่วงเดือนธันวาคม2568จำเป็นต้องมีการเคลื่อนกำลังไปที่โอเสม็ดเพื่อเข้าไปควบคุมพื้นที่หลังจากมีพลซุ่มยิงและโดรนในการปฏิบัติการทำให้ไทยต้องมีการตอบโต้โดยเป้าหมายนะครับก็คือเป้าหมายทางทหารเท่านั้นซึ่งจากการตรวจสอบมีพื้นที่ถึง500ไร่มีอาคารสแกมเมอร์150อาคารส่วนการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้สนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาที่สิงคโปร์โดยการประชุมนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ประชุมได้มีการพิจารณาและรับรองเอกสารสำคัญ2ฉบับก็คือข้อตกลงการแต่งตั้งข้อบังคับกระบวนการเพื่อเป็นกรอบในการทำงานของการประชุมในระยะต่อไปและส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาซึ่งเริ่มด้วยการกล่าวถ้อยแถลงของทั้ง2ประเทศ
1: ท่านศิริศักดิ์นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญในการย้ำจุดยืนของไทยที่เข้าร่วมกระบวนการประนอมนี้ประนอมนี้นะครับด้วยความสุจริตใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการแสวงหาทางออกในเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลและมุ่งปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศครับท่านศิริศักดิ์ก็ยังได้ใช้โอกาสนี้นะครับชี้แจงถึงบริบทความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในภาพรวมที่แยกออกจากกระบวนการนี้ไม่ได้และได้อธิบายถึงท่าทีที่ผ่านมาของทางกัมพูชาที่มักใช้เวทีระหว่างประเทศนี้ในการกล่าวหาแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเลยทีเดียวนะครับ
0: ส่วนทางด้านของพันเอกฤชาสุขสุวานนท์โฆษกกองทัพบกนะครับได้กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางฝ่ายไทยได้มีการตรวจพบการขุดคูเล็ตและการวางรั้วลวดหนามของทหารกัมพูชาที่บริเวณเนิน450ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่ารุกล้ำแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนทางกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2ก็ได้ดำเนินได้มีการจัดกำลังทหารเข้าไปควบคุมพื้นที่ทันทีและมีการจัดชุดประสานงานไปยังกัมพูชาเนื่องจากผิดข้อตกลงหยุดยิงและการปรับพื้นที
2: ่หลังจากเจรจานะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีความเข้าใจแล้วก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยหลังจากนั้นก็ได้มีการรื้อลวดหนามออกนะครับแล้วก็กลบคูที่ขุดไว้นะครับที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้กลไกการประสานงานในพื้นที่ตามข้อตกลง Joint Statement ในการขจัดปัญหาแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับ
3: มาที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของพรรคกล้าธรรมนะครับย้อนไปเนี่ยต้นเรื่องมันเกิดจากการที่พรรคกล้าธรรมลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งมันไปสวนทางกับมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่บอกว่าให้ไม่เห็นชอบหรือไม่ก็งดออกเสียงทำให้ล่าสุดครับประธานวิปฝ่ายค้านเตรียมเสนอปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการแล้วนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านชี้แจงแนวทางการทำงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยสรุปแล้วบอกว่าการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านแม้ว่าแต่ละพรรคจะมีจุดยืนแนวคิดที่แตกต่างกันแต่ก็จำเป็นต้องมีเป้าหมายร่วมกันในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก แล้วก็ได้อ้างอิงถึงเหตุการณ์เมื่อ10กันยายนที่ส.ส.พรรคกล้าทำลงมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อมติของวิปฝ่ายค้านจึงเกิดคำถามถึงเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลโดยเฉพาะความไม่ชัดเจนต่อการจะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงได้หารือร่วมกับตัวแทนพรรคกล้าธรรมแล้วก็ได้ข้อตกลงร่วมกันที่จะปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านเพื่อให้กลไกการตรวจสอบรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรถูกขับเคลื่อนโดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างแท้จริงทีนี้ขั้นตอนการดำเนินการก็จะต้องมีการเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านก่อนแล้วผู้นำฝ่ายค้านก็จะเสนอต่อประธานสภาต่อไปซึ่งผลจะทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันจะกลายเป็นมี5พรรคการเมืองคือพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพักดีพรรคเสรีรวมไทยและกำลังจะเพิ่มพรรคไทยรวมพลังเพิ่มเข้ามาโดยมีภารกิจเร่งด่วนสำคัญร่วมกันก็คือจะเตรียมยื่นยัตติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เมื่อมีการปรับกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่แล้วจะทำให้ฝ่ายค้านเหลือเสียงในสภา149เสียงครับ
0: มาต่อกันที่ความเห็นของจากฝั่งพรรคกล้าทำกันบ้างนะครับโดยทางด้านของนายอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกของพรรคกล้าทำได้บอกนะครับว่าทางพรรคเองก็มีความเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของประธานวิปฝ่ายค้านนะครับโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสมาชิกพรรคได้มีการทำงานร่วมกับทางวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมานะครับแม้ว่าจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างในบางประเด็นแต่ก็ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนสำคัญของพรรคก็คือการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผ่านกระบวนการทางรัฐสภาและการลงมติในแต่ละครั้งก็จะพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศเป็นหลักสำหรับการลงมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่ผ่านมานั้นนะครับทางพรรคก็มีการพิจารณาแล้วว่าหากกฎหมายงบประมาณไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกำหนดเวลาย่อมจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะในห้วงเวลาที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นยังคงมีความท้าทายแต่อย่างไรก็ตามนะครับภายหลังการลงมติและได้มีการหารือร่วมกับประธานวิปฝ่ายค้านทางพรรคกล้าทำก็พร้อมที่จะไม่ใช้สิทธิ์ในการตั้งกระทู้ถามสดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจัดสรรเวลาและการทำงานร่วมกันในอนาคตในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของนายปิยวัฒน์กิติธเนศวรกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วนของพรรคกล้าธรรมก็ได้แสดงจุดยืนเพิ่มเติมหน้านะครับว่าพรรคกล้าธรรมเนี่ยมุ่งเน้นการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างมีศักดิ์ศรีและมีเหตุผลโดยยึดผลประโยชน์และความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบหากร่างงบประมาณไม่ผ่านความเห็นชอบนะครับว่าจะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นจึงไม่ควรนำความทุกข์ยากของประชาชนมาเป็นข้อต่อรองทางการเมืองโดยเน้นย้ำนะครับว่าการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่าการให้ความสำคัญกับบทบาทว่าสังกัดอยู่ฝ่ายใด
3: และล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านในวันนี้ส.ส.ของพรรคกล้าธรรมทั้ง7คนที่เป็นวิปก็ไม่เข้าร่วมประชุมนะครับทำให้เกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันครับว่าแม้ว่าเสียงของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะเหลือ149เสียงแต่ประสิทธิภาพไม่ลดอย่างแน่นอนพร้อมจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครับไปดูบรรยากาศในการประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้ก็เกิดปัญหานะครับเพราะว่าตัวแทนจากพรรคกล้าธรรมทั้ง7คนไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมแต่ยังไม่ได้แจ้งถอนชื่อออกอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นยังนับอยู่ในขณะที่ตัวแทนจากพรรคที่จะเอาเข้ามารวมใหม่ก็คือไทยรวมพลังอย่างนายวัชวัฒน์พวงพรศรีก็ยังไม่ได้ส่งชื่อเข้ามาทดแทนเพราะฉะนั้นองค์ประชุมที่เหลืออยู่วันนี้ไม่ครบครับไม่สามารถเปิดประชุมหรือจะลงมติในวาระสำคัญอะไรได้ด้านนายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียดายเพราะว่าที่ผ่านมาทำงานร่วมกับพรรคกล้าทำด้วยดีแต่ก็เข้าใจจุดยืนเรื่องงบประมาณสวนทางกันจนส่งผลต่อความชัดเจนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านก็ได้หารือกับนายอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกของพรรคกล้าทำแล้วฝ่ายพรรคกล้าทำก็ไม่ขัดข้องที่จะถอยออกไปนายสาธิตย้ำครับว่าการเหลือพรรคร่วมฝ่ายค้านเพียง5พรรค149เสียงก็ไม่ได้กระทบต่อเสถียรภาพหรือกระบวนการตรวจสอบในสภาเพราะว่าเกณฑ์การเข้าชื่อเสนอกฎหมายสำคัญหรือการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ใช้เสียงเพียง1ใน5ก็คือประมาณ100เสียงเท่านั้นและการยื่นถอดถอนก็ใช้เพียง140เสียงครับ
4: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าทำตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ แต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติเรื่องของการไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณก็ทำให้เป็นการสวนทางกับมติของวิปฝ่ายค้านแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาเนี่ยท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูจะไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรนะครับก็ได้มีการคุยกันและผมก็ทราบว่าทางของคุณอรรถกรเองก็บอกว่าก็ไม่ขัดข้องถ้าหากว่าเขาจะถอยออกจากวิปฝ่ายค้านซึ่งท่าทีนี้เนี่ยก็คงทำให้คุณอรรถกรทำให้คุณไอติมเองในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็ต้องตัดสินใจครับว่าจะต้องทำยังไงทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะลดจำนวนลงนะครับถามว่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานไหมก็คงไม่กระทบนะครับเสียงก็จะลดลงตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคประมาณ149คน149เสียงนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะฮะก็ยังคงตั้งใจ

0: ว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้ไม่มีอะไรเป็นข้อขัดแย้งรวมถึงการทำงานร่วมกันของ2พรรคการเมืองก็มีการหารือกันอยู่ตลอดครับ
1: ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนนะครับซึ่งรัฐบาลเราก็เพิ่งจะทำงานมาได้ประมาณสัก6เดือนนะครับซึ่งรายละเอียดหรือเรื่องละเอียดอ่อนตรงนี้เนี่ยก็ขอให้ทางผู้บริหารพรรคแล้วก็ท่านนายกเป็นผู้ตัดสินใจดีกว่าตัวผมเองก็ไม่ใช่เป็นผู้บริหารนะครับ
2: ตอนนี้สถานการณ์ในพรรครักกันดีอยู่เหมือนเดิม
1: ก็เราก็ยังทำงานร่วมกันได้ดีครับไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นข้อขัดแย้งทุกอย่างก็เดินไปได้สบายๆไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาก็ในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างสองพรรคการเมืองเนี้ยก็ผู้ใหญ่เขาก็หารือกันอยู่ตลอดเวลานะครับ
3: นักข่าวไปถามนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับนายอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าธรรมรวมถึงไม่ทราบว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกับหัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้เจรจาตกลงพูดคุยกันหรือไม่นอกจากนี้ยังให้ข้อสังเกตด้วยนะครับว่าตามหลักการแล้วพรรคไหนไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ในฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเพราะการเป็นฝ่ายค้านไม่ได้มาตกลงกันเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลจึงมองว่าการตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านจากแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้เป็นการใช้สิทธิ์อะไร
4: จริงๆตามหลักการเนี่ยพรรคใดที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็จะต้องไปอยู่ในส่วนของฝ่ายค้านโดยอัตโนมัติเขาก็ไม่ได้ตกลงกันเหมือนกับการตกลงกันร่วมรัฐบาลไม่มีการตกลงร่วมฝ่ายค้านนั้นผมถึงได้บอกไงว่าการไปตัดสิทธิ์ความเป็นฝ่ายค้านโดยแกนนำฝ่ายค้านแบบนี้เขาใช้สิทธิ์อะไรไปตัดสิทธิ์คนอื่นการลงมติใดๆลงไม่เหมือนกับมติของวิปฝ่ายค้านก็เป็นเอกสิทธิ์ของสสที่เขาจะทำได้ถูกไหมครับไม่บางก็จะเห็นว่ามีบางอันที่พรรคกล้าทำเขาลงมติตรงข้ามกับรัฐบาลบางอันเขาก็งดออกเสียงบางอันเขาก็ลงมติเห็นไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลผมว่ามันก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองที่เขาจะมองเรื่องต่างๆว่าเขาจะลงมติกันแบบไหน
0: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมองว่าการที่พรรคกล้าธรรมเคยโหวตให้กับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ก็แสดงให้เห็นว่าพรรคกล้าธรรมให้ความสำคัญกับประชาชนส่วนการที่ผู้นำฝ่ายค้านไม่ให้เข้าร่วมในวิปฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องของพรรคประชาชนสำหรับการแสดงออกในเวทีรัฐสภาหรือการโหวตในยติหรือกฎหมายต่างๆถ้ายึดประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักก็คิดว่าพรรคกล้าธรรมก็ทำถูกแล้วส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีจะมีพรรคกล้าธรรมอยู่ด้วยหรือไม่นั้นนะครับประเด็นนี้ท่านก็ได้บอกว่าอยู่ที่ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีแต่ภายในของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เคยหารือกันโดยมองนะครับว่าครม.ทั้งหมดทำงานอย่างขยันขันแข็งและพยายามช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายเอาไว
5: ้การที่พรรคกล้าธรรมนะครับได้โหวตให้กับร่างงบประมาณปี70เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าในการใช้งบประมาณในการผลักดันเศรษฐกิจและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนการที่ผู้นำฝ่ายค้านหรือพรรคประชาชนอาจจะไม่ได้เข้าร่วมในการที่เป็นวิปฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายค้านเองเนี่ย ก็สุดแล้วแต่พรรคประชาชนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าการแสดงออกในเวทีรัฐสภาหรือการโหวตในมิติหรือข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ายึดพี่น้องประชาชนยึดประเทศชาติเป็นหลักแต่ผมคิดว่าพรรคกล้าธรรมก็ทำถูกแล้วนะครับ
0: ส่วนทางฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้บอกนะครับว่ายังไม่มีพบสัญญาณใดๆที่พรรคกล้าธรรมจะเข้ามาร่วมรัฐบาลโดยทางพรรคเพื่อไทยยังคงทำงานอย่างเต็มที่ส่วนข้อกังวลเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีหากมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นนั้นนะครับประเด็นนี้นายยศชนันท์มองว่าเป็นอำนาจ

0: นาจของนายกรัฐมนตรีส่วนพรรคเพื่อไทยก็มีหน้าที่ทำตามสิ่งที่ได้สัญญาไว้ทั้งเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์และการดูแลเกษตรกร
1: ในฐานะของพรรคเพื่อไทยนะฮะสิ่งที่ต้องทำก็จะเหมือนที่ท่านหัวหน้าพรรคจุลพันธ์ได้พูดไว้นะครับคือเราทำเต็มที่ในเรื่องเกี่ยวกับการที่เราพูดคุยเป็นคอนดิชันตอนเข้าร่วมรัฐบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็รับผิดชอบ5กระทรวงที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรนะครับตรงนี้เองก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับแล้วก็ยังตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที่ครับครม.เป็นอำนาจท่านนายกอยู่แล้วโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทำได้เนี่ยก็เพียงว่าวันนี้เราได้สัญญาเรื่องไหนไว้นะครับก็คือสัญญาว่าเราดูแลเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องทุนมนุษย์ทั้งหมดนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราก็คงจะต้องทำหน้าที่ของเราตรงนี้นะครับให้ดีที่สุด
2: ครม.วันนี้เขาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่หลายคนรอคอยก็คือการต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงต้องไปกดสมัครใหม่ลงทะเบียนใหม่ไหมหรืออะไรยังไงก็ตามเดี๋ยวติดตามรายละเอียดช่วงหน้ากับคุณดีจตุรงค์เลยครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้สรุปมติคณะรัฐมนตรีนะครับที่ขยายมาตรการบรรเทาค่าครองชีพจากผลกระทบพลังงานโลกครอบคลุมประชาชนมากกว่า47ล้านคนทั่วประเทศครับโครงการแรกก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้วงเงินเพิ่มอีก700บาทบวกกับของเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทในเดือนตุลาคม1เดือนครับแต่ว่าตุลาคมนั้นเป็นช่วงที่ผู้ลงทะเบียนใหม่และผู้ที่ทบทวนสิทธิ์จะทราบผลแล้วนะครับว่าจะได้สิทธิ์หรือไม่ดังนั้นครม.วันนี้จึงขยายกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นครับเป็นกว่า14ล้านคนซึ่งก็จะรองรับคนที่ลงทะเบียนผ่านรอบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับกลุ่มที่2ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับจะได้วงเงินเพิ่มอีก 1,000 บาทครั้งเดียวนะครับยืนยันรับสิทธิ์ในแอปถุงเงินไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เช่นกันครับการคลังยืนยันเป็นการนำงบประมาณในเงินกู้ใหม่นอกจากนี้ยังเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับโดยในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ให้สิทธิ์ผู้เป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมให้สิทธิ์ผู้ถือหลักทรัพย์และตราสารหนี้รวมทุกบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทให้สิทธิ์ผู้ครอบครองจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีหรือรถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรอายุเกิน20ปีเว้นแต่เป็นรถมูลค่าสูงหรือเพื่อการสะสมรวมถึงให้แยกหนี้เพื่อการเกษตรออกจากการคำนวณยอดรวมสินเชื่อด้วยครับบสย.เปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสวงเงิน 2,000 ล้านบาทนะครับตั้งเป้าหมายช่วยเหลือ SME 100,000 รายเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบฟรีค่าธรรมเนียม4ปีครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสขยายการค้ำประกันสินเชื่อครอบคลุมนอนแบงค์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงกลุ่ม Virtual Bank ด้วยนะครับวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทการค้ำประกันต่อรายเริ่มต้น 5,000 บาทนะครับสูงสุด 50,000 บาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน4ปีตั้งเป้าหมายช่วยเหลือ SME 100,000 รายรักษาการจ้างงาน 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,806
4: ไม่ต้องไปกู้นอกระบบเขาจะได
5: ้หลักเป็นหลักล้านบัญชีนะครับอัตราดอกเบี้ยก็ถูกกว่านอกระบบแล้ววันนี้เองก็ดีใจมากที่มีกลุ่มนอนแบงค์นะครับมากกว่า10แห่งนะครับที่ร่วมมือเข้าไปในโครงการนาโนพัฒนะครับแล้วก็เราค้ำประกันเนี่ยต่อราย

0: อยู่ที่ 5,000 บาทสูงสุดคือ 50,000 บาท
1: ผู้ประกอบการที่สนใจครับสามารถลงทะเบียนผ่าน LINE OA @tcgfirst หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SME บสย. FA Center และสำนักงานเขตบสย. 11 แห่งทั่วประเทศครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อนะครับผมจตุรงแสงโชติกุลสวัสดีครับ
2: ความหมายเข็มที่ระภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาพิทักษ์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา 48 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพระเดชพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงฝ่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับมูลนิธิชัยพัฒนาสวทช.และกองทัพบกได้ร่วมลงนาม MOU เพื่อที่จะผนึกองค์ความรู้และรวมไปถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริครับมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และทางกองทัพบกได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาและพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพิระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสวทช.ได้ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานความร่วมมือดังกล่าวสืบเนื่องจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรโดยที่ผ่านมาทั้ง3หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการทหารพันดีส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้และทักษะด้านการเกษตรสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพรวมถึงพัฒนาพื้นที่ภายในหน่วยทหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนโดยในปี2568ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตชีวพันธุ์ภายใต้โครงการทหารพันดีจำนวน3แห่งและในปี2569ได้จัดตั้งเพิ่มอีก3แห่งได้แก่ศูนย์ผลิตชีวพันธุ์โครงการทหารพันดีฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญจังหวัดน่านศูนย์ผลิตชีวพันธุ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ผลิตชีวพันธุ์โครงการทหารพันดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาม
1: ีความร่วมมือด้านการผลิตสื่อและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ระหว่างไทยและจีนนะครับโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ร่วมกับเขตปกครองเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศในรูปแบบละครสั้นพร้อมใช้เทคตัวละครตลอดจนการผลิตและเผยแพร่ผลงานนอกจากนี้ยังมีการแนะนำ Nova AI แพลตฟอร์มสร้างสรรค์คอนเทนต์แบบครบวงจรที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการผลิตละครและภาพยนตร์แอนิเมชันซึ่งสามารถช่วยจัดทำบทได้ภายในเวลา 1-3 ชั่วโมง
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT

รพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่100ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569เพื่อถ่ายทอดเส้นทางการทำงานและผลงานของกรมประมงตลอด1ศตวรรษภายในงานมีการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรอาสาสมัครประมงและผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการประมงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคประมงไทยนอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ100ปีกรมประมงผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมโอเพนเฮาส์เปิดให้เรียนรู้การทำงานด้านประมงและตลาดประมงกลางกรุงที่รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศและกองทัพบกประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพลฐานอาสาประจำปี2570ทั้งผลัดที่1และผลัดที่2รวมจำนวน 18,784 นายในหน่วยทหาร221แห่งทั่วประเทศโดยเปิดรับชายไทย3กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์และกลุ่มอายุ 22-26 ปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วแต่ไม่ถูกจับสลากเข้ากองประจำการทหารกองหนุนที่เพิ่งปลดประจำการอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์และทหารกองประจำการที่กำลังจะครบกำหนดปลดและมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือติดต่อหน่วยทหารและสำนักงานศาสดีทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มกราคม2570โดยสิทธิประโยชน์ที่พลทหารอาสาจะได้รับเป็นเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทพร้อมค่าตอบแทนพิเศษรวมเกือบ 15,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับสวัสดิการเทียบเท่าทหารกองประจำการทั้งสิทธิการรักษาพยาบาลการส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพและประกันชีวิตพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลผู้ได้รับรางวัลมอรอไอคอนต้นกล้าแห่งความดีประจำปีงบประมาณ2569มีผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับรางวัลจำนวน7เหตุการณ์ประกอบด้วยพศพิเศษแพทย์หญิงสิรินรัตน์แสงสิริลักษณ์แพทย์ที่หยุดรถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและให้การปฐมพยาบาลจนทีมกู้ชีพมาถึงดาบตรียุทธนากังพิทักษ์กุลตำรวจสน.ลุมพินีที่เข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนายสมคิดแช่ชิมเจ้าของเต้นรถพร้อมภรรยาที่เก็บเงินสดเอกสารและเช็ครวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทส่งให้ตำรวจติดตามหาเจ้าของพร้อมปฏิเสธสินน้ำใจนักเรียนหญิง3คนจากโรงเรียนมัญจาศึกษาจังหวัดขอนแก่นที่รวมกันช่วยเหลือชายพิการข้ามถนนอย่างปลอดภัยนางสาวสุวรรณีธรรมพงมิตรเสมียนประจำร้านและอาสากู้ชีพซึ่งช่วยเหลือชายสูงวัยที่เกิดอาการฮิสโตรกและประสานทีมกู้ชีพเข้าช่วยเหลืออย่างปลอดภัยนายธนกรจันสุขไรเดอร์วัย19ปีที่ทิ้งรถเข้าช่วยเหลือหญิงสาวที่กำลังจะกระโดดจากสะพานในจังหวัดอุบลราชธานีและนายคงกระพันทองน้อยคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ขับรถย้อนกลับไปกว่า30กิโลเมตรเพื่อนำกระเป๋าสตางค์ซึ่งผู้โดยสารชาวอเมริกันลืมไว้ในรถไปคืนเจ้าของชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนโดยมีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงจำนวน25หมู่บ้านพร้อมมีพิธีปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงและพระฉายาลักษณ์จำนวน25คันเพื่อส่งมอบแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินนำไปเป็นพลังในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวต่อไป

หลายพื้นที่ต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้เลยนะครับเพราะว่าฝนมาราธอน5วันกำลังจะมาบางพื้นที่จะเจอฝนตกแช่ตกซ้ำในพื้นที่เดิมไปเช็คพื้นที่เสี่ยงกันกับสถานีอากาศ NPT ครับ

0: วัสดีค่ะยกเข้าของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเลยนะคะโดยเฉพาะบ้านไหนที่เคยน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ลุ่มนะคะหรือใกล้เชิงเขาและทางน้ำไหลผ่านชะล่าใจไม่ได้เลยค่ะฝนหนักรอบนี้23ถึง27กันยายนเราไปเช็คพื้นที่ไปพร้อมกันค่ะบ้านเราอยู่ในแนวเสี่ยงวันไหนดูจบแล้วถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเพราะนี่คือฝนมาราธอน5วันข้างหน้าค่ะรอบนี้พื้นที่เสี่ยงนะคะจะค่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งตามตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่น่าห่วงก็คือบางพื้นที่อยู่ในแนวฝนซ้ำเดิมหลายวันต้องระวังฝนหนักฝนตกสะสมไปพร้อมกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะตัวนี้นะคะจากที่อยู่ชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนกลางจะเริ่มขยับเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสังเกตในรูปเลยนะคะร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนนะคะจะอยู่ยาวนานหลายวันและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นแนวฝนหนักจะเริ่มจากภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกของประเทศเข้ามาสู่ตอนกลางของประเทศค่ะ23กันยายนนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกฝนหนักมากจะอยู่ที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีและที่ตราด24กันยายนต้องจับตาหนักขึ้นพื้นที่ฝนหนักมากขยายเข้ามาถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ภาคตะวันออกยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยง25กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากครอบคลุมค่อนข้างกว้างตั้งแต่ตากกำแพงเพชรพิจิตรนครราชสีมาไล่ลงมาหลายจังหวัดของภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่อเนื่องไปถึงภาคตะวันออก26กันยายนแนวฝนหนักมากยังไม่พ้นนะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนหนักที่ตากเป็นอีกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก่อนที่27กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากราชบุรีจันทบุรีและที่ตราดแต่ฝนหนักยังเกิดขึ้นได้อีกหลายจังหวัดสังเกตตรงนี้ค่ะภาคกลางนะคะและพื้นที่ภาคตะวันออกจะเห็นว่าในแผนที่นะคะจะมีฝนแช่และตกหนักต่อเนื่องหลายวันนี่จึงเป็นเหตุผลรอบนี้ค่ะที่ต้องจับตาฝนแช่หรือฝนที่ตกสะสมตกซ้ำๆในพื้นที่เดิมเพราะเมื่อฝนของเรานะคะมาเติมใหม่ในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วความพื้นที่ลุ่มและจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากส่วนทะเลในช่วงวันที่อ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งกันก่อนค่ะในช่วงรอยต่อนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 30% ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักให้ระวังที่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและมีฝน 70% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักที่สระบุรีสุกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนยังเยอะ 80% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคใต้และมีฝนหนักคลื่นลมในทะเลสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีหนักบางแห่งทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้นะคะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% กว่า2เมตรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่าบ้านไหนเคยมี
1: ชิบะที่ใกล้กับกรุงโตเกียวจากฝั่งของญี่ปุ่นลงสู่มหาทำให้ปริมาณฝนในญี่ปุ่นลดลงจากที่ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาสามารถวัดปริมาณฝนได้สูงสุด 282.5 มิลลิเมตร
2: เกิดเหตุยิงกันใกล้โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองทูกูตลูที่จังหวัดมานิซาทางตะวันตกของตุรกีครับโดยเป็นการก่อเหตุของมือปืนวัยรุ่นคนหนึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าเขาใช้

0: ผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนบางส่วนเป็นนักเรียนจากนั้นผู้ก่อเหตุก็พยายามหลบไปได้เมื่อสอบสวนแล้วทำให้ตำรวจทราบชื่อของมือปืนวัยรุ่นรายนี้แต่งพ่อและปู่ของมือปืนรายนี้ไว้ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความแตกตื่นแก่ผู้ปกครองที่พากันมายังโรงเรียนใกล้ที่เกิดเหตุเพื่อมารับลูกหลานกลับบ้านขณะที่ตำรวจก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่โรงเรียนแห่งนั้นมากขึ้น
1: กลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนได้เปิดเผยวิดีโอคลิปการโจมตีตลาดสดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับช่องแคบบับเอลมันเดฟที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้โดยระบุนะครับว่าขีปนาวุธที่ถูกยิงมาตกเป็นของซาอุดิอาระเบียแต่ยังไม่สามารถประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่แน่ชัดได้โดยกลุ่มฮูตียังได้รายงานนะครับว่าซาอุดิอาระเบียพยายามโจมตีใกล้ช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเพื่อหวังยึดคืนพื้นที่คืนให้แก่กองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนหลังจากที่กลุ่มฮูตีได้เข้ายึดไว้ตามแผนครอบครองช่องแคบเพื่อช่วยเหลืออิหร่านให้ได้มีความได้เปรียบในการรบกับสหรัฐ
0: ตุรกีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของธนาคารเมลัดซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ของอิหร่านสาขาในตุรกีโดยให้เหตุผลเรื่องความเสี่ยงต่อผู้ฝากเงินและความมั่นคงทางการเงินความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้น2สัปดาห์หลังจากรัฐบาลสหรัฐสั่งคว่ำบาตรธนาคารโกลเด้นโกลบอลของตุรกีพร้อมบริษัทย่อยอีก2แห่งฐานเชื่อมโยงกับกองทัพอิหร่านทำให้หลายฝ่ายมองว่าการที่ตุรกีประกาศตัดการทำธุรกิจของธนาคารอิหร่านครั้งนี้อาจเป็นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากสหรัฐเพื่อไม่ให้ภาคการธนาคารและภาพรวมของตุรกีต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่รุนแรงมากไปกว่านี
1: ้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังนครนิวยอร์กแล้วเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติแต่ก่อนที่จะออกเดินทางนะครับเขาได้ตัดริบบิ้นเพื่อเปิดพื้นที่ก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์จุดใหม่ของทำเนียบขาวซึ่งอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านใต้ของอาคารส่วนเหตุผลของการก่อสร้างนะครับก็คือลานจอดเดิมเนี่ยซึ่งเป็นสนามหญ้าไม่สามารถที่จะรองรับเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งรุ่นใหม่ในรุ่น VH92A Patriot ได้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องรุ่นนี้มีน้ำหนักที่มากอีกทั้งยังปล่อยลมร้อนจากท่อไอเสียสูงซึ่งจะทำให้สนามหญ้าไม่เกรียมเสียหายส่วนลานจอดแห่งใหม่นะครับจะปูพื้นด้วยหินแกรนิตที่มีความทนทานสูงและตรงกลางของลานก็จะมีลวดลายตราประทับของประธานาธิบดีสหรัฐด้วย
0: สถานการณ์น้ำมันในฝรั่งเศสยังคงวิกฤตนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศที่ขาดแคลนดีเซลส่วนน้ำมันชนิดอื่นๆก็ราคาพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระทบมาจากสงครามอิหร่านที่ตัดขาดเส้นทางการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยการขาดแคลนเชื้อเพลิงได้ทำให้หลายอาชีพไม่สามารถประกอบการต่อไปได้และอาจต้องยุติกิจการลงตามอย่างกลุ่มอาชีพประมงที่หยุดออกเรือหาปลาไปแล้วมีรายงานว่าปั๊มน้ำมันประมาณ 17% ทั่วฝรั่งเศสขาดแคลนน้ำมันอย่างน้อย1ประเภทและเกือบทั้งหมดในจำนวนนั้นก็คือปั๊มของ Total ส่วนราคาน้ำมันดีเซลในฝรั่งเศสเวลานี้พุ่งสูงไปถึง90บาทต่อลิตรและยังมีปั๊มอีกหลายแห่งที่ปรับราคาขึ้นเองจนเกิน100บาทไปแล้วช่วงนี้เราจะพักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงทำใหม่วันนี้จะพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับในประเด็นเกี่ยวกับ AI แล้วก็การศึกษาของไทยครับ
1: ส่วนช่วงนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลัก Zero Drink Zero Date ลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณ

0: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายเล่าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำใหม่โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทาง MBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับที่ NBT-NBT หรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับทางแอปพลิเคชัน NBT+ ก็ได้อีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะครับรายการช่วงทำใหม่นะครับเป็นช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อจะหาคำตอบหาทางออกต่างๆให้กับสังคมนะครับโดยที่ผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
1: ครับวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะมาตั้งคำถามหรือจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI ตอนนี้เข้าไปอยู่ในทุกวงการนะครับไม่เว้นแม้แต่กระทั่งวงการศึกษาทีนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในวงการศึกษาแล้วนะครับบุคลากรที่อยู่ในวงการศึกษาหรือแม้แต่เด็กๆที่อยู่ในวงการศึกษาหรือในสถาบันการศึกษาเขาจะมีการปรับตัวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับท่านนายกสภามหาวิทยาลัย CMKL นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีคุณสกรกฎครับสวัสดีท่านอาจารย์เสมสันครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
2: ครับขอบพระคุณนะครับดร.สุชาติชวีที่คุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับคราวที่แล้วเวลาเห็นภาพตามหนังสือพิมพ์จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง
3: ถูกต้องฮะ
2: วันนี้มาในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยซี
3: เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยตอนเรียนAIคนยังถือAIว่าไอ้พวกกล่องดำนะครับโอ้ผลงานมันดีเพราะว่าเตอร์ไม่เหมือนกันเลยครับ
2: คนละเรื่อง
3: คนละที่เมลอนแกได้กินเมลอนก็เลยไปแล้วมาเซ็นสัญญามาตั้งครั้งแรกพูดง่ายๆก็คือคาร์เนกี้ AI
1: ครับ
3: นะครับให
2: ้พัชวีเนี่ยไปชวนคาร์เนกี้เมลอนมาตั้งที่ประเทศไทยได้สำเร็จเพราะผมคิดว่ายาก
3: นะครับขอบคุณท่านอาจารย์ถามคำถามเนี้ยนะครับผมเคยเป็นกรรมการของกพ.
2: ครับ
3: เพราะงั้นเราก็จะเห็นมีน้องๆที่เรียนหนังสือเก่งได้ทุนรัฐบาลไทย
2: ครับ
3: ผมไปเจอรายชื่อของน้องสองคนคืออาจารย์อัครฤทธิ์อาจารย์รไทยก็ชวนกลับมาทำงานกับผมที่ประจอมเกล้าและกระบัง
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็คุยกับเขาก็เห็นว่าศักยภาพของเขาเคยทำงานอยู่ซิลิคอนวัลเลย
2: ์
3: ผมก็เลยบอกว่าอาจารย์ทั้งสองเราเอาคาร์เนกี้เมลอนมาตั้งที่เมืองไทยได้ไห
2: ม
3: เขาบอกคาร์เนกี้เมลอนเนี่ยมันเกิดจากเศรษฐีใจบุญก็คือแอนดูคาร์เนกี้กับแอนดูเมลอนให้ทุกอย่างมาสิ่งระดับโลกนะครับให้ทุกอย่างสร้างมาอะไรขึ้นมาเขาบอกเขาเคยทำที่โปรตุเกสกับรวันดาแล้ววันดายังไปแต่ในเอเชียเนี่ย
2: ยังไม่มี
3: ไม่มีทั้งนั้นผมก็เลยไปพูดกับอธิการบดีคณบดีและต้องขอบคุณครับเสน่ห์ของคนไทยเขารู้สึกเขาอยากจะมาที่ประเทศไทยซึ่งวันนั้นเราแข่งกับสิงคโปร์อยู
2: ่
3: ก็เป็นอะไรที่เราภูมิใจเพราะสิงคโปร์มีทั้งเงินมีทั้งอำนาจของรัฐนะครับความใกล้ชิดกับอเมริกาแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจมาปักหลักที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิกครับ
2: แต่ระบบราชการไทยเวลาจะก่อตั้งมหาวิทยาลัยต้องมีการตรวจหลักสูตรมีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดเนี่ยอาจารย์เอาชนะอุปสรรคตัวนี้ยังไง
3: โอ้โหคาร์เนกี้เมลอนมาเจอระบบไทยๆนี่เขาก็งงนะฮะเพราะหลักสูตรเขาคือต้องบอกเป็นหลักสูตรอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยพูดอย่างตรงไปตรงมาจะให้พวกเราซึ่งเราก็ไม่รู้จักอะไรด้านนี้เท่าไหร่มาประเมินใช้เวลาต้องขอบคุณรัฐบาลในยุคนั้น
2: พลเอกประยุทธ์
3: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้กรุณาออกม.44ให้ก่อตั้งมาเลยศักยภาพสูงโดยมีความคิดว่าเพราะถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ดึงนะครับคนเก่งๆมาช่วยลูกหลานคนไทยแล้ว
2: เ
3: ราก็จะไม่ทันซึ่งสิงคโปร์ท่านอาจารย์หรือคุณสกรกฎก็ทราบมาเลยดังๆดุกนะครับก็มาทำโรงเรียนแพทย์ให้นะครับที่ NUS Imperial College ก็มานะครับมาอะไรทุกเต็มมาหมดเลยดังนั้นแล้วถ้าเกิดเราไม่ทำก็จะไม่มีใครมาช่วยคนไทยอันนี้ก็ต้องขอบคุณรัฐบาล

0: กประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่สนับสนุนและสมัยนั้นก็รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็คือท่านอาจารย์ธีรเกียรตินะครับสนับสนุนจนเราสามารถดึงคาร์เนกี้เมลลอนมาปักหมุดรวมทั้งเอกชนที่มาร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยเบฟเบทาโกซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมาด้วยกันนะครับอันนี้ไม่ฉะนั้นแล้วสถาบันดีๆระดับโลกคงมาเมืองไทยได้ยากครับ
1: ครับเอาละอันนี้เราพอรู้สังเขป
2: ได้รู้แล้วนะครับ
1: เพราะเวลาเราอ่านข่าวเราเห็นภาพดร.สุรชวีเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย CMK เราก็นึกไม่ออกว่าคืออะไ
0: ร
1: วันนี้ท่านผู้ชมชัดเจนแล้วถ้าสนใจเรียนสนใจศึกษาสนใจสนับสนุนก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
2: ครับ
1: อันนี้ขออนุญาตดึงกลับมาข้อมูลเรื่อง AI นะที่อาจารย์ก็ไปทำเรื่อง AI กับการศึกษาไทยประเมินก่อนอยากให้ดร.สุรชวีประเมินก่อนวันนี้การศึกษาไทยเนี่ยของเราในระดับ
0: การเทียบกันเนี่ยต้องไม่มีอคติ
1: ครับ
0: นะเปรียบเทียบการศึกษาก็ขยายไป
1: ครับ
0: ใครอยากจะมาสอบก็มาเข้าร่วมกับเขา
1: ครับ
0: นะครับอันดับแรกก็คือคณิตศาสตร์คะแนนไม่ดี
1: ครับ
0: วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ดี
1: ครับ
0: การอ่านซึ่งอ่านภาษาไทยก็ไม่ดี
1: ครับ
0: นะครับการแก้ปัญหานะครับทางด้านคณิตศาสตร์นะครับดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ดี
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่ออันดับ53มันบอกอะไรได้พอสมควรว่าหนทางอีกไกลแต่ไม่เท่านั้นครับพอมาดูลึกๆเด็กโรงเรียนวิทย์คะแนนสูง
1: ครับ
0: เด็กสาธิตสูง
1: ครับ
0: นะครับแต่พอมาเด็กน้องๆที่เรียนอาชีวะนะครับเขาออกตามอายุเพราะงั้นอายุเนี่ยมันจะเข้ามาปวช1ด้วย
1: 15ปีใช่ไหม
0: ถูกต้องครับอาจารย์ครับท่านอาจารย์แม่นมากปรากฏห่างกันอย่างนี้เลยครับปรากฏที่เราว่าน้อยเนี่ยไปดูแล้วอะที่ต่ำเนี่ยต่ำจริง
1: ๆครับ
0: สูงก็ดึงไปไม่เท่าไหร่
1: ครับ
0: นะครับเพราะงั้นแล้วประเทศไทยผมเปรียบเทียบไปชัดก็คือมันมีเกาะเล็กๆซึ่งมีเด็กที่เรียนสาธิตอยู่นิดนึงนะนานาชาติอยู่หน่อยนึงโรงเรียนวิทยาศาสตร์อยู่หน่อยนึงเป็นเกาะเล็กๆที่คนกระจุกอยู
1: ่
0: อยู่ในมหาสมุทรของความเหลื่อมล้ำซึ่งยังแหวกว่ายอยู
1: ่
0: อันนี้เห็นภาพชัดว่าการศึกษาไทยจะเป็นแบบนี้เฉลี่ยก็ยังต่ำยิ่งมาดูยิ่งน่ากลัวก็คือห่างกันเยอะมากครับอาจารย์ครับ
1: แปลว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าในโรงเรียนพิเศษที่เรามีอยู่เนี่ยมันประมาณสัก 1% ผมเห็นรายงาน
0: ใช่ครับ
1: 1%
0: ใช่ครับ
1: คะแนนดีมาก
0: ครับ
1: แต่ที่เหลือเนี่ยตกอย่างน่าตกใจอ
0: ย่างไม่น่าเชื่อ
1: ครับ
0: นะครับคะแนนการอ่านซึ่งคะแนนการอ่านภาษาไทยนะครับ
1: ครับ
0: คะแนนต่ำยังน่าตกใจยังไม่ต้องพูดถึงวิทยาศาสตร์การแก้ปัญหาคณิตศาสตร
1: ์
0: เอาแค่การอ่านเนี่ยมันต่ำจนน่าตกใจเกินไปไม่ควรจะต่ำขนาดนั้นเพราะงั้นแล้วมันสะท้อนความจริงขึ้นมาว่าหนทางของเรายังอีกยาวไกลและถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรผมคิดว่าเราเหนื่อยมากครับ
1: ครับอันนั้นเป็นระดับต่ำกว่ามหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: ระดับมหาวิทยาลัยแหละครับของไทยเราเทียบกับโลกแล้วเป็นยังไงอาจารย์ถอนหายใจตลอดเวลาถามว่าถามแบบน
0: ี้เหมือนกันเหมือนกันคือเราต้องตอบเขามีสถาบันการจัดอันดับถึงแม้ว่าไม่ได้สุดยอดเหมือนพิซซ่าเพราะพิซซ่าเดี๋ยว OECD เขาไม่ล้อเล่นเขาจัดเขาเองด้วยการจัดมหาลัยเป็นระบบของกลุ่มเอกชนมาจัดกันเองไม่ว่า Time Higher Education QS นะครับเอาล่ะอย่างน้อยเขาก็อยู่มาจนคนเชื่อถือปรากฏเราสู้มาเลเซียสู้สิงคโปร์ไม่ได้สิงคโปร์ NUSN อาจจะพูดว่าเขาเป็นอาเซียนมาเลเซียไปไกลมากแต่ที่น่าตกใจก็คือแล้วเราก็แพ้อินโดดังนั้นอันนี้เราเห็นได้ชัดนะครับว่าเอาจัดอันดับนั้นก่อนนะครับเท่านั้นไม่พอเรามีข่าวว่ามหาลัยที่พยายามจะเข้าไปสู่กระบวนการจัดอันดับนะครับบอกได้เลยจุฬามหิดลนะครับอันนี้ก็คือตัวพ่อแล้วทรัพยากรมหึมาเงินมาหือมาชื่อเสียงสุดยอดอาจารย์สุดยอดยังเหนื่อยเลยก็เหมือนก็อยู่อย่างเคว้งคว้างเช่นเดียวกันอ
1: ัน
0: นี้ก็คือภาพที่ซ้อนออกมาและยิ่งการก้าวเข้ามาเทีย
1: บ
0: ก้าวไปขั้นหนึ่งบอกว่ามหาลัย
1: 10 50แล้วเป็นร้อยๆถูกไหมคร
0: ับใช่ครับ
1: ต้องยกระดับการศึกษาจะไม่

0: AI เนี่ยพูดคำว่าดาบสองคม
1: ครับ
0: ไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: คุณอนันต์โทษก็มาหันเพราะมันคุณอนันต์จริงๆมันคุณอนันต์อย่างมหัศจรรย
1: ์ครับ
0: แต่โลกมันไม่มีด้านเดียวอะนะครับมันก็มาด้วยโทษมหันต์มันเป็นดาบสองคมต้องแยกพ่อนะถ้าเกิดจะเอาผลลัพธ์ที่ต้องการความเร็วและผลลัพธ์สุดแล้วแต่จีนที่เขาให้เด็กเล็กเรียนรู้ AI คนตีนพุทธไม่ได้เกิดประโยชน์เก็บตาพุทธไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะงั้นในเด็กเล็กจีน AI แต่กลายเป็นว่าไทยบอกเรียนเจมินาย
2: สั่งลงเคนพร้อมต่าง
0: ๆไทยครับว่าบัญญัติ AI ของเรากับของ
1: เทศผมเห็นเนาะเริ่มห้าม
0: ครับทิ้งเข้าใจว่าในกล่อง AI มันคืออะไรการจัดเก็บข้อมูลเป็นยังไงพอนะครับดังนั้น AI ที่เป็นแอปพลิเคชันสามารถนำมาเป็นนักรัฐศาสตร์เป็นนัก
2: เฉพาะทาง
0: เฉพาะทางไปแล
1: ้
0: วอันนี้ก็ไปใช้นะครับ
2: ทีนี้ในมุมเมื่อกี้เราพูดในมุมของเด็กๆซะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ในบุคลากรทางการ
0: ศึกษาคุณสกลกฎครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับผมไม่เคยเห็นใจผมเห็นใจครูอยู่แล้วคือสำหรับครูเด็กเล็กเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่แล้ว
2: มีสมาธิอยู่กับชิ้นนั้น
0: มาสมาธิมาต่อมาเลยด้วยกันเราดูที่กระบวนการไม่ได้ดูที่คำตอบดวงที่สุดเนี่ยผมว่าประถมปลายกับมัธยมต้น
1: ใช่คุกไม่ใช่ AI ที่พร้อมแล้วตอบนะ
0: ครับ
1: ขานคุณ3สแควร์รูท8คือเท่าไหร่มันจะถามก็ AI ก็จะรีพอร์ตครูส่งรายงานไปให้ครู
0: ครับ

0: แต่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยระหว่างทางไปเนี่ยบางทีประตูมาเท่านั้นแหละครับอาจารย์
1: ครับการศึกษาอะไร
2: วันนี้ก็เรียกว่าได้รู้จักดร.เอ็มมากคุณผู้ชมสามารถกับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยตามพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเวลา 17:21 นาทีพระราชสารตลาดตั้งเป็นเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยพรเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตลาดตั้งเป็นเอกอัครราชทูต 42 นาทีพระราชทานพระเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้อำนาจเต็มเป็นประจำประเทศไทยก่อนที่เป็นมาก่อนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระบุคคลเฝ้าทูลองพระบาทดังนี้นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783สนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการจากรากอารยธรรมเชื่อมน่านฟ้าร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือนประตูการท่องเที่ยวเชื่อมน่านฟ้าไทยก้าวไกลสู่สากลในยุคของภายนอกอาคารมีศาลาเรือนไทยภาคใต้ติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดแห่งพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาเมืองตาละอูหุบกระพงดอนขุยขันจังหวัดเพชรบุรีและจะยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันอยู่วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นวัดวิชาตารามจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงชะพลูจังหวัดพิจิตรหวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์นารูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหามจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่และเวลา19แลของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรูปบทสวดพระพิธรรมจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่าราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านผู้น้ำเปรี้ยวจังหวัดมูลนิธิชัยพรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของพื้นที่ในรูปแบบการขับอ่านโครงการทหารพันดีที่ดำเนิน
1: เกิดความสามัคคีคิดได้ก็ของเขาและของคนที่เขารัก564พระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประสาทจนกระทั่งได้รับการถวายรางวัล2552ถวายการเป็นทุนและเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2เสนาธิการกองบัญชาการเป็นการขายของออนไลน์ที่ดูแลผู้ต้องขังในชื่อข้อกำหนดในขณะเดียวกันผู้ต้องขังในเรือนจำทบโดยใช้กีฬาเป็นตัวนำได้แก่ครอบครัวจังหวัดระยองสำนักงานอัยการ3กรุงเทพมหานครไปแข่งขันระดับที่สำคัญคือแทบทุกคนในหมู่บ้านพระราชชนนีได้พระราชทาน

0: พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาจากโรงงาน
1: ยังไงในนี้ให้ดีค่ะพอมีโอกาสได้มาอยู่โรงงานคนในที่นี้นะคะจากที่ไม่เป็นอะไรเลย2564ค่ะท่านเสด็จมาที
0: ่เย็บเสื้อผ้าที่มีความสวยงามประณีต
2: ประทับใจในคำพูดของท่านคำหนึ่งจะให้เรามองสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัว
3: พนักงานบริการนวดทำให้มีศักยภาพที่สามารถกลับไปประพฤติตนคมและไม่หันมากระทำผิดซ้ำ
4: สิ่งที่พระองค์ท่านตั้งใจไว้ให้ปฏิบัติ
0: สร้างรายได้ที่มั่นคงแต่ยังยกระดับ

0: ร่มเงาสายลม1569
1: อุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ

0: ของกำกินคนเมืองวัฒนธรรมประเพณี
1: เจ้า
0: อย่างยากเอามาปั่นกันเนาะคุณผู้ชมก็จะได้คู่โดยทั่วกันนะเจ้าเหมือนเอามารื้อเหนือใหญ่มาก็คนเฒ่าคนแก่
2: คือว่าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโยมขอนาวิดค่ะจีจูวิดจูวิดจูวิดก็เอียเอียเอียที่มดมึงตัดไม้แบบเป๊ะเรือแหมน้อยแบบเป๊ะเอียก็จูวิดจูวิดออกหายนอดลิเลียนว่ะ
0: เจ้ามองแอ่ก่อนทํามองแอ่ก่อนต้องหูแน่นอนเนาะคุณผู้ชม
1: แม่นจ้าในชีวิต
0: ยังมีมากกว่าข้าเจ้าแล้วจ้ะ
3: แล้วเป็นแป๊วล่ะ
4: เป็นแป๊วคนเชียงใหม
5: ่สีสีใช่มั้ยสี
4: มันอะไรอย่างเงี้ยมันมาจูนกันหรอ
6: เฮ้ยกินข้าวที่ไหนมา
5: ด่าแล้วกันพายก็ได้อ่ะพาย

0: คือวัสดุที่ใช้พลาสติกทำแล้ว
1: พ่อไม่ได
2: ้โอ้คุณผู้ชม
3: นี่เมืองลำปางคำว่าพายนี่เป็น
2: คนเหนือ
3: ใครอยากเป็นคนกรุงเทพกะลีนิเนียน
2: มาได้ค่ะ
4: เป็นของกันคะ
5: อ๋อมันอร่อยทุกอย่าง
4: หอมหรือคะ
5: ใช่จ้ะ
4: งั้น
5: นึกว่าเป็นคน
3: ใช่
2: มัน
3: งั้นได้อันคนของว่าแล้วว
6: ันนี้น้องมีคำถามมาถามอ้าย
7: มันจะเรื่องสมตอบได้ได้ 3,000 โอ้มันง่ายอยู่แล้วนี่แฟนใหม่จืด
6: เอฟซีถ่ายหุบส่งมาคือพอละ
7: เออดิบตาครับบะหมี่ในบัญชีแล้วไปแล้วเบยไก่เงา
3: เสียวซะตางในมือขนาดเล็กคุณผู้ชมเอาคืนซะกำ
2: นั่น
3: ไปนี้คุณผู้ชม
2: เสียวเสียวแต่ไม่เห็นแต่แต่เลยนะเจ้าเนาะจะตอบไปแต่ละอย่างนี่โอ้
3: ก็เดี๋ยวช่วงนี้เฮาจะย่างกันซะกำเดี๋ยวเฮามานะเจ้า
2: เจ้า
8: ที่มีบริการเสียงบรรยายภาพทำไปทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 น 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทิน
9: เรื่องง่ายๆ
10: ปิดเรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
3: เรื่องของลาบลูก
2: คนบอกว่าเป็นอาหารมงคล
11: เนี่ยเพราะว่าปิ๊กมาเนี่ยต้องกินอาทิตย์ละมีลูกกับแผ่นยางที่ต้องสั่งตลอด
3: ลาน่อเป็นมาประจอง
0: เหลาเลย
3: ปะเกลถึงลาบเนาะคุณผู้ชมเจ้าแต่จะได้ก็ตามเขาก็ต้องเวลาฮ้องไลแมนมาฮับ
12: มาป้าชิมอ่ะ
13: อยู่ต้องใส่พี่ต้องใส่ผมต้องใส
12: ่แฮนี่เบิร์
2: ดครีเอทขนาดเลย
3: เป็นว่าเอาหมวก

0: ไปวาดไปวาด
1: เ
0: กิบละไว
1: ้
0: กาบหนึ่งเหลวพอตั้งหลาย
2: ต้องสั่นกับปอนะเจ้า
1: แม่เจ้า
0: คุณผู้ชมของคนเมืองแต่ก่อนนะคะอิจฉาต้องอิจฉาจังเจ้ากวนจันถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเนอะน้องพี่มีรอยยิ้ม
3: อีกหนึ่งมิติที่สำคัญไม่แพ้กัน
4: ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้า
0: น้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกัน
5: รวมถึงกลุ่มเปราะบางวันนี้อ้อมพร้อมทีมงานนะคะพาทุกคนมากันที่จังหวัดที่งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรสวัสดีค่ะพี่รุ่ง
6: สวัสดีค่ะจะมุ่งเน้นนะคะขับเคลื่อนในเรื่องของค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็ก
5: เราได้มีการทำงานร่วมกับคนในพื้น
6: สามารถทำงานตามลำพังได้นะคะต้องมีเครือข่ายที่นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะรวมไปถึงผู้นำชุมในปี2569เนี่ยค่ะเรามีโครงการถือว่าเป็น best practice ของเราเลยก็ว่าได้นะคะที่เราจัดตั้งศูนย์ร่วมสุขค่ะ
5: ศูนย์ร่วมสุข
6: ใช่ค่ะซึ่งเราก็คัดเลือกนะคะพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ร่วมสุขเนี่ยเป็นที่องค์การในการขับเคลื่อนศูนย์ร่วมสุขซึ่งศูนย์ร่วมสุขนะคะจะเป็นจัดสวัสดิการสังคมนะคะให้กับประชาชนทุกช่วงวัยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยที่มาของศูนย์ร่วมสุขนะคะที่มาของศูนย์ร่วมสุขเนี่ยคือสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยเราเกิดวิกฤตประชากรนะคะจำนวนมากอย่างในพื้นที่ตำบลวัดขวางนะคะมีผู้สูงอายุแล้วก็ขับเคลื่อนบริหารจัดการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง
5: ร่วมสุขเนี่ยเหมือนเป็นศูนย์กลางในการทำให้ที่นี่เนี่ยแตกยอดออกไปเป็นศูนย์อีกหลายเยาวชนหรือว่าจะเป็นสภาเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราคือมีการขยายออกไปยังไงบ้าง
6: งานโดยที่จะมีอย่างแรกเลยก็คือมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนซึ่งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ตำบลวัดขวางเนี่ยค่ะเขาก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลเรื่องครอบครัวการเฝ้าระวังปัญหาต่างๆของครอบครัวอย่างเช่นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหายาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็เป็นศูนย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวัดขวางพัฒนาครอบครัวในชุมชนแล้วนะคะที่นี่ก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำแนวคิดของเรื่องของ

0: ไฮสโคปโมเดลเนี่ยค่ะเป็นโมเดลที่เราเน้นในเรื่องของค่ะไม่ได้เป็นการสอบต่างให้กับคุณครูพี่เลี้ยงนอกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบของปี69ของจังหวัดพิจิตรนะคะจุดริเริ่มเล็กๆเพราะว่าเด็กประถมวัยนะคะมีความประเทศชาติถ้าเขาเติบโตสมพัฒนาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเขาก็จะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตรงนี้ก็เป็นศูนย์ดูแลสามารถที่จะมาใช้ในเรื่องของการจัดบริการการสอดขวางก็เข้มแข็งเช่นกันค่ะเพราะว่าสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆสภาพปัญหาความต้องการของเด็กจะนำไปสู่การวางแผนทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับตำบลคือการจัดโครงการกิจกรรมต่างปัญหาและความต้องการของเด็กในชุมชนได้ทำอาชีพที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมที่เป็นสิ่งที่เราก็ภาคภูมิใจเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นว่าผู้สูงอายุมีจำนวนมากค่ะทำยังไงจะให้ผู้สูงมีผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุซึ่งเราทำ12คนนะคะ12คนน่ะดูแลแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ
1: นำขนาดนี้แล้วไม่ลงพื้นที่ต่อไม่ได้นะคะวันนี้เราจะลงพื้นที่ต่อไปที่ไหนกันบ้างคะ
0: ทางอบต.นี่เองค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดจะเป็นโรงเรียน
0: โครงการในเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเอาวิเคราะห์กันออกมาว่าตรงไหนที่ในผู้บริบาลค่ะไปดูแลเขาอยู่นะคะแล้วก็จะดู
1: ทุกช่วงวัยของสำนักงานพัฒนาสังคม

ก็สนองนโยบายจากสพฐลงมาด้วยนะคะซึ่งเป็นนโยบายนะคะก็มีการสร้างศูนย์ข้อมูลเค้าเรียกอะไรนะศูนย์สร้างสุขนะคะพอเข้าร่วมโครงการแล้วทางพม.นะคะก็ได้จัดการอบรมให้กับเด็กนักเรียนประมาณ20คนนะคะเอาไปที่อบต.น่าจะได้รับการปรับปรุงนะคะก็จะมี

0: ีศาลาที่อยู่ด้านหน้าก็สนามเด็กเล่นเด็กๆ เขาก็บอกว่ามันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็ที่ทิ้งค่ะเราก็ดําเนินการนะคะติดกล้องวงจรปิดทุกห้องเพื่อเด็กก็มีความสุขมากขึ้นช่วงเย็นๆเนี่ยเขาก็จะมาเล่นที่สนามเด็กเล่นก่อนกลับบ้าน
1: คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในค่ะพาทุกคนมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางนะคะทำความเข้าใจและก็ทำความรู้จักกับศูนย์แห่งนี้อยู่
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนายนี้ให้คุณผู้ชมรู้จักด้วยค่ะ
2: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราก่อตั้งมาประมาณ
1: ชุมชนของเราดั้งเดิมเลย
2: ใช่ครับ
1: นะคะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าพัฒนาการของศูนย์เด็ก
2: ร่วมในการส่งวิทยากร
1: แล้วศูนย์เด็กเล็กของเราเนี่ยค่ะแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะอ้อมเข้ามาเนี่ยจะเห็นบรรยากาศโอ้โหมีเด็กเล็กๆนะคะกำลังเล่นของ
2: ส่วนหนึ่งก็จากการพัฒนาคุณภาพศูนย์ทั้งสู่จังแต่รุ่นอันในเรื่องศูนย์เด็กให้มีความเจริญทับเทียมกับที่อื่นๆกับพวกเราพมมาให้การสนับสนุนตลอดทั้งดีครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณท่านนายกมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะถึงการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่วัดขวางนั่นเองการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างไรกันบ้างไปติดตามกันต่อค่ะ
3: ผู้บริบาลเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีข้อมูลนะคะแล้วก็สำรวจข้อมูลตาม5มิตินั้นเลยว่ากินอยู่เป็นยังไงอยู่คนเดียวหรือเปล่าสุขภาพได้รับการรักษาสิ่งแวดล้อมสภาพบ้านเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในด้านเทคโนโลยีก็ใช่ค่ะส่วนความรู้สึกก็คือเราเป็นคนในชุมชนค่ะเป็นเด็กในชุมชนก็ขึ้นค่ะ

0: ในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราติดตามภารกิจของสำนักงาน
1: นำตัวเองหน่อยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม10เอกกิจจาจอมคิมจากองค์การบริหารส่วนตำบลขวางนะครับ
0: ค่ะ
3: ฉลาดรอประเสริฐนะคะเป็นกำนันตำบลขวาง
0: ค่ะนะคะวันนี้ภารกิจของเรา
2: ที่เราไปนะครับก็ถือเรียกได้ว่าเป็นการพาไปสำรวจที่เราได้ดำเนินงานมาในเรื่องของหลายๆมิติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
0: ขาบ้านหลังนี้เป็นอะไรยังไงบ้างคะผู้สูงอายุกี่คนเขาเป็นยังไงบ้าง
3: มีหน่วยงานพม.เข้ามาดูแลมีทีมผู้นำชุมชนเข้ามาดูแลชี้เป้าให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสังคมไม่ทอดทิ้งกัน
0: ค่ะ
3: เพราะอย่างน้อยถึงจะเหลือแค่ผู้สูงอายุ
0: อีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นในกลุ่มเปราะบางเนาะผู้สูงอายุแล้วกลุ่มผู้พิการในพื้นที่ของเราเราดูแลพวกเขากลุ่มนี้ยังไงบ้าง
2: ครับการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลขวางก็การจังหวัดพิจิตรโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

0: นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อบัตรผู้พิการการรับคำขอการจัดกายอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเข็นนะครับไม้เท้าวีลแชร์นะครับรวมถึงเครื่องช่วยฟังนะครับก็มีการส่งต่อ
1: แล้วอีกหนึ่งอย่างที่ประชาชนเขาชมรายการอยู่บางกลุ่มยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะคะเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆนะคะของกลุ่มผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้พิการเนี่ยสิทธิเหล่านี้ขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐเนี่ยต้องดูแลท่านมีอะไรบ้าง
0: โอ้แน่นอนครับสิทธิที่รัฐให้กับประชาชนเนี่ยมีเยอะมากพูดง่ายๆตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตนะครับเกิดเนี่ยก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับเงิน600บาท6ปีกับกลุ่มที่ครอบครัวที่มีรายได้หารเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเกิดแก่ก็คือเบี้ยยังชีพตามขั้นบันไดนะครับแล้วก็เจ็บก็มีค่าเดินทางผู้ป่วยยากไร้นะครับที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการเดินทางผู้ป่วยยากไร้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็การตายเนี่ยมีเงินสงเคราะห์ให้นะครับเรียกว่าเป็นค่าจัดการงานศพตามประเพณีนะครับเนี่ยเรียกว่าครบวงจรนะครับ
1: ค่ะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พวกเราคนไทยทุกคนจะได้รับนะคะแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ค่ะปิดท้ายนะคะส่งกำลังใจถึงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกำนันที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆให้เขามีแรงใจในการดูแลประชาชนในพื้นที่ของตัวเองให้เขามีความสุขแบบคนพิจิตรแบบนี้เชิญค่ะ
2: ก็คือหัวใจของนักปกครองหรือว่าผู้นำท้องถิ่นท้องที่เนี่ยก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขหัวใจของเราเข้ามาเนี่ยเราต้องทำให้ชาวบ้านทุกข์น้อยที่สุดความสุขไม่ต้องหาค่ะเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นบำบัดทุกข์บำรุงสุขจึงเป็นหัวใจของนักปกครองทำยังไงก็ได้ให้ทุกกลุ่มช่วงวัยที่เราดูแลอยู่ให้เขามีความสุขมากที่สุดด้วยสติปัญญาด้วยพละกำลังด้วยภาคีเครือข่ายหน่วยงานคือเราก็ไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยวเราก็มีหน่วยงานที่พร้อมที่จะอบอุ้มเราแต่หัวใจของเราคือทำให้ชาวบ้านมีรอยยิ้มมากที่สุดแล้วเราก็จะเป็นผู้ให้ที่มีความสุขที่สุดจากผู้ให้เขารับเราให้แต่เราจะเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดนี่คือหัวใจของนักปกครองค
1: ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณกำนันนะคะขอบคุณน้องสี่นะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะคือหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะอยู่พื้นที่ไหนหน่วยงานภาครัฐไม่เคยทอดทิ้งคุณค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆในรายการ NBT Today วันนี้หมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะอ้อม

โลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่ทำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการติดจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวดีจากรัฐบาลถึงสาวกระทรวงครับนำเสนอกันเป็นประจำนะครับทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันละ2เตือครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงติดตามพอก้อยกันได้วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับอยู่ด้วยกันกับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับวันนี้ก็จะมีข่าวดีหลายกระทรวงมานำเสนอกับคุณผู้ชมกันเหมือนเก่าครับโดยเฉพาะทางด้านของสำนักงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับสำหรับการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรครับเตือนนี่ตังสถาบันของเฮานี่นะครับก็จะได้ไปส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่เปิดส่งเสริมอย่างจะก้อยกันครับเริ่มต้นข่าวดีข่าวแรกในวันนี้นะครับไปทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับการเสนอแนวคิดนะครับสำหรับทะเบียนโอกาสหรือบัญชีโอกาสครับซึ่งจะมุ่งฮื้อข้อมูลรายบุคคลเพื่อฮื้อภาครัฐหันข้อจำกัดของประชาชนมากกว่ามิติรายได้ถึงด้านทักษะอาชีพการศึกษาสุขภาพและการเข้าถึงสวัสดิการและทรัพยากรที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพก่อนออกแบบความช่วยเหลือฮื้อเหมาะสมกับแต่ละคนและแต่ละครัวเรือนกันต่อไปครับข้อมูลจากกระทรวงอว.เป็นได้บอกไว้นะครับว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาได้พัฒนาโมเดลแก้จนด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วกว่า458โมเดลครับมีผู้ได้รับประโยชน์ด้านการสร้างรายได้นะครับอยู่ที่ 179,370 คนปลายปอมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมพร้อมกับการขยายผลกว่า 3,000 เทคโนโลยีจากการผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กว่า70ตีทั่วประเทศต่อยกันครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องการทะเบียนโอกาสครับว่าไผ่ตีขาดโอกาสด้านการศึกษาอันอย่างยังได้กันพ้องรัฐบาลก็จะได้ไปเติมเต็มในส่วนนี้ต่อยกัน

นะครับแถมหนึ่งน้ำกันน้ำเสนอคุณผู้ชมครับแถมหนึ่งข่าวดีจากรัฐบาลที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของงบประมาณที่รัฐบาลได้อนุมัติสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเป็นการทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติวงเงินสูงอยู่เหมือนกันครับคุณผู้ชมประมาณ 15,000 ล้านล้านบาทด้วยกันครับอันนี้ก็จะครอบคลุมว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวพอรัฐบาลมีการอนุมัติงบประมาณดังกล่าวนะครับแล้วก็จะช่วยเหลืออุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวก็เลยมีการฮื้อตังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปสำรวจการไปสำรวจเตอนี่ปะว่ายังมีบ้านหลายๆหลังครับหลายๆครัวเรือนตีบ่มีบ้านเหล็กถี่ครับบ่ใจค่ะเฉพาะกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดตัวเหมือนกันครับซึ่งบ้านเหล็กตีตีบ่มีอยู่เนี่ยนะครับสำรวจไปแล้วอยู่ตีประมาณ 80,000 ป่ายด้วยกันครับตอนนี้เป็นก็เลยจะต้องดำเนินการนะครับว่าบ้านของเขาเราของพี่น้องประชาชนเหล่านี้นะครับตีบ่มีบ้านเหล็กถี่จะต้องดำเนินการอย่างยังได้กันพองนะครับเพื่อฮือทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนะครับมีบ้านเหล็กถี่ให้เรียบร้อยครับเพื่อจะได้เอาไปใส่ในฐานข้อมูลของทางกรมการปกครองนะครับเผื่อถ้าหากว่าวันหน้าวันตาครับเกิดมีอุทกภัยเกิดวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวขึ้นมาครับก็จะได้ต้องรับการช่วยเหลือกันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมโซน1ตีย่างอาหารว่าโอ้ยังมีพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยแฮมหลายหลังแฮมหลายครัวเรือนครับถ้าว่าพอแล้วก็คือประมาณ 80,000 ครัวเรือนด้วยกันตียังมีบ้านเหล็กถี่เตือต้องดำเนินการให้เปิดมีบ้านเหล็กถี่ได้อย่างถูกต้องวันหน้าวันตาเกิดมิ่งเนี่ยก็จะได้เอาไปช่วยเหลือคืออ่านตรงตามความเสียหายของเปิ่นตัวเหมือนกันนะครับไปดูสถิติใหม่พอตัวเลขแล้วน่าเป็นห่วงแต้ๆเลยนะครับเป็นข้อมูลจากนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยหรือว่าหมอวีหมอวีเป็นสวครับก็ว่าสมาชิกวุฒิสภาเปิ่นได้โพสต์ในสื่อส่วนตัวของเปิ่นนี้นะครับว่าเป็นสถิติตีปะแล้วน่าตกใจขนาดเพราะละออนอายุแค่13ถึง15ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้า 17.6% ครับบางโรงเรียนปะถึง 33% ด้วยกันแปลว่าละออน4คนสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว1คนครับนั่นหมายความว่าจากนี้ต่อไปก็คือต้องช่วยกันแต่ตึงผู้ปกครองเองตึงสถานศึกษาเองนี่นะครับว่าจะต้องกวดสอบด้วยเหมือนกันคือส่วนหนึ่งเนี่ยรัฐบาลกวดสอบร้านก้าตีขายของอยู่บริเวณโรงเรียนตีเบื้องละออนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายก่อนหน้านี้ครับมันก็จะมีแบบช่องทางออนไลน์ในการซื้อบุหรี่ไฟฟ้าค่อนข้างสั่งปิดไปหมดนะครับในแต่แอคเข้าตีขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ำสแกนพองอันนี้ก็พยายามปิดเข้าไปตัวเองเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีแบบรูปแบบใหม่ตีเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เอาเป็นตัวการ์ตูนหุ่นยนต์ต่างๆเป็นแพ็กเกจจิ้งคือละอ่อนได้สนใจตัวเหมือนกันซึ่งละอ่อนกำเนี่ยพ่อแม่อาจจะบ่ฮู้ว่าลูกกำบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ตอนนี้ก็เลยต้องฝากถึง2ฝั่งครับฝากถึงผู้ปกครองตัวฝากถึงจังสถานศึกษาตัวเหมือนกันคงจะต้องตรวจสอบกันให้ดีนะครับแล้วตอนนี้ถ้าภัยตีกำลังลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าอยู่โทษสูงเหมือนกันเน้อก็ต้องฝากกันไว้ตัวเหมือนกันเพราะห้องบะยากฮือละอ่อนหน้าใหม่ตีอายุแค่13ถึง15ปีได้ฮับพิษจากบุหรี่ไฟฟ้าเพราะมันก็อันตรายเหมือนกับบุหรี่ม้วนเหมือนกันนะครับมาถึงข่าวดีแห่งหนึ่งข่าวของบ้านเฮาครับก็คือดอยอินทนนท์เนาะตอนนี้รัฐบาลนี่นะครับกำลังจะผลักดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนนะครับชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% ถึงแหล่งน้ำถึงความหลากหลายทางชีวภาพระดับภูมิภาคครับรัฐบาลกำลังเดินหน้าอยู่นะครับตอนนี้สำหรับดอยอินทนนท์ของเฮาเนี่ยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีความหลากหลายและรวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตัวเหมือนกันข้อมูลล่าสุดครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังคณะกรรมการอนุรักษ์และใจประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่6พฤษภาคมปี2569ครับเพื่อเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนนะครับโดยขั้นต่อไปก็จะมีการประเมินพื้นที่

จากคณะผู้เชี่ยวชาญของศูนย์อาเซียนนะครับเข้ามาประเมินในเดือนนี้ตัวนะครับว่ามีความเหมาะสมจะได้กันพองซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าไร่ระดับสูงมีผู้ติดตามมีครอบครัวและสื่อมวลชนที่จะมาร่วมงานนครตีเดียวครับพอช่วงเวลาผ่านกันตัวเหมือนกันเนาะย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจะมานำเสนอเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ส่งเสริมด้านไหนจะได้กันพองติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569
1: กำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นตีสูงนะครับเป็นหนึ่งหน่วยงานที่ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรบนพื้นตีสูงในการปลูกสินค้าสปะยางครับปลูกบักควันปลูกอะโวคาโดครับแต่เตือนนี่เพิ่นจะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่หรือที่เฮาคุ้นกันดีว่ายังสมาร์ทฟาร์เมอร์เพิ่นส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ด้านไหนจะได้กันพ่องไปพอไปกอยจากคลิปนี้กันเลยครับ
2: คนรุ่นใหม่กลุ่มพลังเจนซีใช่ไหมเนี่ย
3: ครับผมแรกๆก็ไม่เชื่อเลยก็ไม่อยากทำด้วยครับเพราะการทำเจนซีก็ไม่ใช่ยากนี่ก็เราก็ทำได้นะ
4: จะลงเล็กๆขยายมา10กว่าลงครับ
5: ทำคนเดียว
4: แค่คนเดียว
5: นี่เยอะครับ
4: เยอะขนาดไหน
5: มีเป็นล้านครับ
4: มีเป็นล้าน
3: รายได้ก็ดีพันธุ์สวยงามสะอาดปลอดภัยก็เลยเรียกให้ผมกลับมาที่นี่เราปลูกในรูปแบบอินซีครับเลยสะอาดปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็ตัวผู้กินด้วย
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายกับไปสู้

0: ถึงสักทีแล้วก่อนผู้นำสามารถที่จะปลูกผักอินทรีย์ได้เงินล้านที่ชื่อจิ้มจริงใจ
1: ส่งความรู้ส่งและต่อยอดให้ทีมรุ่นน้อง
0: มีการส่งต่อความรู
1: ้มีครับมี
0: ความรู้ไม่ขายแต่ส่งต่อให้คนอื่นต่อไป
1: ครับหลายคนหลายชีวิตบางคนก็มีตลาดเองดิวเองบางคนก็กำลังเพิ่มเศรษฐกรเองในมือมีรายได้เป็นกอบเป็นกำกันอยู่ทุกวัน
0: ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้มาปีนเขานะครับแต่วันนี้ผมมีนัดกับกลุ่มคนพลังรุ่นใหม่เจนซีครับผมเอ๊ะกลุ่มเจนซีเขาเกี่ยวข้องยังไงเขามีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะปลูกผักอินทรีย์แล้วแปลงของเขาอยู่ที่ไหนโน่นครับผมแปลงของกลุ่มคนรุ่นใหม่พลังเจนซีเป็นยังไงไปดูกันเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับน้องโตใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: อ๋อคนรุ่นใหม่กลุ่มพลังเจนซีใช่ไหมเนี่ย
2: ครับผม
0: เป็นกลุ่มที่พี่จิ้มพูดถึงบ่อยๆใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ว่ามีการรับความรู้จากพี่จิ้มที่เป็นรุ่นบุกเบิกแล้วก็ถ่ายทอดมาให้กับกลุ่มพวกเราใช่ไหม
2: ถูกต้องครับผม
0: เป็นยังไงโตเล่าให้ฟังได้ไหมว่าที่มาที่ไปจากกลุ่มรุ่นพี่จากพี่จิ้มเนี่ยแล้วมาสู่

0: เราที่เป็นรับช่วงต่อในเรื่องของการปลูกผักอินทรีย์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นมายังไงบ้าง
1: ก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อครับ
0: ไม่เชื่อ
1: ใช่
0: ไม่เชื่อใคร
1: ไม่เชื่อทั้งพี่จิ้มทั้งเจ้าหน้าที่สปสครับผม
0: อ้าวทำไมไม่เชื่อ
1: ก็เราไม่มีความรู้ครับตอนแรกก็ไม่เชื่อเลยแล้วไม่อยากทำด้วยครับ
0: ไม่อยากทำด้วย
1: ใช่ไม่มีกำลังใจทำเลยไปศึกษาเสร็จปุ๊บรอบแรกก็ทดสอบก็ไม่ได
0: ้
1: ก็ท้อครับสองสามรอบกว่าจะได้ก็เข้าไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ไปปรึกษากับพี่จิ้มว่าโอเคทำแบบนี้นะรูปแบบนี้เป็นอย่างนี้ใช้น้ำหมักตัวนี้มันได้ผลนะเห็นผลแล้วการทำอินทรีย์ก็ไม่ใช่ยากก็เราก็ทำได้นะอย่างเงี้ยครับก็เลยลองมาศึกษาจริงจังดูก็ดู YouTube บ้างดูทุกที่ครับชื่อว่าให้ความรู้อย่างเงี้ยครับ
0: ทุกวันนี้เราปลูกผักเนี่ยทำไมเราปลูกผักหลากหลายชนิด
1: ก็เพราะความต้องการของตลาดครับ
0: แสดงว่าเราปลูกแล้วมีตลาดรองรับ
1: ใช่ครับผมรองรับครับ
0: เราทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
1: โอ้ผมทำ6-7ปีแล้วครับ
0: 6-7ปี
1: ใช่ครับผมจากโรงเล็กๆขยายมา10กว่าโรงครับ
0: ทำคนเดียว
1: แค่คนเดียว
0: ทำคนเดียว
1: ใช่ครับ
0: รายได้นี่เป็นไงบ้าง
1: ก็ดีครับอยู่ได้ไม่ลำบากอะไรเลยครับ
0: โอ้แสดงว่าเรื่องหนี้สงหนี้สินนะ
1: ตอนนี้ก็ปลดหนี้ได้แล้วครับ
0: ปลดหนี้ได้ด้วย
1: ใช่ครับหนี้เยอะครับ
0: เยอะขนาดไหน
1: มีเป็นล้านครับ
0: มีเป็นล้าน
1: ใช่
0: ปลดหนี้ได้ได้ทั้งหมดเลย
1: ครับผมแล้วทุกวันนี้รายได้ก็ถือว่าโอเคชัดเจน
0: แล้วรายได้ที่ปลดหนี้ก็มาจาก
1: ผักที่นี่ครับ
0: ทั้งนั้นเลย
1: ใช่ครับผม
0: ว้าวปลดหนี้ด้วยผักอินทรีย
1: ์ถูกต้อง
0: มีหนี้เป็นล้าน
1: ใช่ครับ
0: ไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆเลยน้องโต
1: ครับผม
0: โอ้โหเยี่ยมมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ปอง
0: โอ้นี่น้องต้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: โอ้ยังหล่อเหมือนเดิม
2: ครับผมครับผม
0: น้องต้นอันนี
2: ้ครับ
0: ผักอะไรครับเนี่ย
2: อันนี้เป็นตัวคอร์สครับ
0: ผักสวยๆแบบนี้เนี่ยเด็กจะชิมได้ไหมครับ
2: อ๋อได้

0: ที่มาที่ไปเนี่ยที่เรามาปลูกผักได้เนี่ยมาได้ไงทำได้ไงปลูกผักได้ดีขนาดนี้อร่อยขนาดนี้
1: เริ่มแรกเนี่ยเริ่มจากที่พ่อแม่สนใจก่อนครับรายได้ก็ดีผักสวยงามสะอาดปลอดภัยก็เลยเรียกให้ผมกลับมา
0: เรียกกลับมาแสดงว่าเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ที่นี
1: ่ไม่ได้อยู่ครับผม
0: เอาแล้วเราไปอยู่ไหนอ่ะ
1: อยู่ในตัวเมืองครับผมทำงานอยู่นั่นหลังจากเรียนจบกลับมาหาพี่ชายก่อนแล้วทีนี้พี่ชายก็เริ่มพาไปหาความรู้จากกลุ่มสปสก็เลยเริ่มมาทำ
0: เรียนรู้นอกจากที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยแล้วเราไปเรียนรู้กับใครเพิ่มอีกไหม
1: เรียนรู้จากพี่ๆนะที่เขาเริ่มทำมาก่อนครับว่าตรงไหนมันดียังไงเราควรแก้ยังไงเพราะว่าแต่ละฤดูแต่ละช่วงมันก็ไม่ดีครับมันมีโรคมันมีอะไรอย่างนี้เราก็ต้องคอยศึกษาไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ต้องกับทุกคนครับเพราะว่าพื้นที่แต่ละที่มันต่างกันพี่อยู่กินก่อนไหมครับกินก่อน
0: โอ้ได้ๆๆอร่อยจนไม่ได้โอเคครับต้นใจแสดงว่าศึกษาอันที่สองก็คือนอกจากองค์ความรู้จากสปสมาช่วยก็ไปศึกษาเรียนรู้จากพี่ที่เขาทำสำเร็จแล้ว
1: ใช่ครับ
0: พี่อะไรมาแนะนำเรา
1: พี่วรเวชครับจิ้ม
0: พี่จิ้มจิ้มจริงใจป่ะ
1: ใช่ครับพี่จิ้มจริงใจ
0: จิ้มต้องจิ้มจริงใจใช่ไหม
1: ครับพี่คอยให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆกับผมในช่วงใกล
0: ้ๆต้นตอนเนี้ยปลูกผักเนี่ยผักอินทรีย์รสเคมีของต้นเนี่ยมันมีโรงเรือนอย่างเงี้ยกี่โรงเรือนแล้วครับ
1: ตอนนี้มี10โรงเรือนแล้วครับ
0: 10โรงเรือน
1: ใช่ครับตอนนี้มี10โรงเรือนละ
0: แล้วมีตลาดแน่นอน
1: ตลาดแน่นอนครับคำว่านับกัน
0: ส่งพอไหม
1: ส่งไม่พอครับ
0: ส่งไม่พอ
1: ใช
0: ่ต้นถามนิดนึงนะบอกหน่อยได้ไหมปลูกผักเนี่ย10โรงเรือนรายได้ดีแค่ไหนบอกหน่อยได้ไหม
1: ครับมีถึง6หลักก็มีครับต่อปี
0: 6หลัก
1: ครับ
0: โอ้โหมันยอดมากเลยโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วทุกวันเนี่ยต้นถือว่าต้นปลูกผักเนี่ยแฮปปี้ไหม
1: แฮปปี้ครับผม
0: แฮปปี้จริงอ
1: ่
0: ะ
1: แฮปปี้จริงครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรที่มันเป็นสารเคมีครับผมเพราะว่าที่นี่เราปลูกในรูปแบบอินทรีย์ครับมันเลยสะอาดปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็ตัวผู้กินด้วย
0: มีความสุขดี
1: มีความสุขดีครับ
0: โอเคสุดยอดมากเลยต้นกำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ย
2: ตอนนี้กำลังแพ็คผักส่งให้กับผู้บริโภคหรือให้พ่อค้านะครับกลุ่มเกษตรกรเนี่ยคือเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับจบมาปุ๊บแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านมาช่วยพ่อแม่ทำการเกษตรเราก็มีการส่งเสริมกลุ่มนี้ขึ้นมาครับสปสนะครับเราเข้ามาส่งเสริมในกลุ่มเยาวชนนี่คือ1เราส่งเสริมปัจจัยการผลิต2นำองค์ความรู้ที่เราได้รับมาสนับสนุนให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรนะครับ
3: พวกเราเยาวชนคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับแย
0: ่สุดยอดมากแจ็ค
4: นายแน่มาก
5: ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันกลับมาใส่ใจและพัฒนาบ้านเกิดของตนเองในวันนี้เรื่องราวของการปลูกผักอินทรีย์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่บ้านดอยช้างไม่ได้เป็นเรื่องราวเพียงแค่เรื่องของการปลูกผักอินทรีย์อย่างเดียวแต่มันคือเรื่องราวของการปลูกอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนแล้วก็ให้กับคนทั้งโลกเรื่องราวของเขาไม่ได้สร้างเพียงแค่รายได้แต่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคคลเหล่านี้ที่จะเป็นพลังก้าวไปพร้อมๆกันกับเรากับพลังของคนรุ่นใหม่คนเจนซีและผักอินทรีย์ที่ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพบกันใหม่ในรายการ 5D Highland พื้นที่สูง EP ต่อไปในวันนี้ขอทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปใครกำลังมองหาของฝากดีๆทั้งอร่อยปลอดภัยและได้ช่วยโลกไปพร้อมกันต้องนี่เลยสินค้าอีโคแบรนด์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงช็อปครั้งเดียวได้ครบได้ของดีจากดอยส่งตรงจากมือเกษตรกรรู้เลยว่าใครปลูกที่ไหนและปลูกอย่างไรมั่นใจทุกคำเพราะมาจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆอยากช็อปง่ายๆไม่ต้องขึ้นดอยแค่เข้าเว็บไซต์ของดีบนดอยก็เหมือนได้ช่วยการรักษาป่าลดหมอกควันพร้อมส่งรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยของดีมีคุณค่าช็อปแล้วดีต่อใจใจใจใจใจใจ
1: ชมครับคำว่าสำนึกรักบ้านเกิดนะครับยุคนี้ก็ยังใจได้อยู่ครับสำหรับเด็กยุคใหม่ในการเข้ามาสานต่อผืนนาผืนไห่สวนของปอนะครับสำหรับการเป็นเกษตรกรยุคใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยนะครับเด็กเจนใหม่ติดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนก็ได้เข้าไปส่งเสริมนะครับได้มีโอกาส

บอกว่ากำลังได้รับความนิยมสำหรับการเต้นแอโรบิกสังเกตได้นะครับว่าแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับตีส่วนสาธารณะพองตีพื้นตีว่างของแต่ละหน่วยงานกันพองนะครับมาห่วมออกกำลังกายด้วยกันเพราะตอนนี้ทุกขยับนับหมดนะครับนับหมดนี่หมายถึงความว่าเรื่องของการขยับขยายร่างกายคือปราศจากโรคภัยต่างๆครับออกกำลังกายด้วยกันวันนี้นะครับกับรายการข่าวดีประเทศไทยวันนี้เวลาเสี้ยงให้แล้วนะครับเฮาจะปากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี่ครับสำหรับวันนี้ผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ช่อง11
1: ชด. 327 สกัดรถขนยาบ้า 3.2 ล้านเม็ดรวบผู้ต้องหา1รายหลังขับรถหลบหนีแต่เสียหลักพลิกคว่ำที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่ชูนโยบายเตือนภัยพิบัติตรงถึงประชาชนพร้อมเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมผลักดันสร้างอ่างเก็บน้ำแก้ปัญหาเชิงพื้นที่เจ้าหน้าที่เร่งป้องกันน้ำแม่วงทะลักท่วมพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลำปริมาณและไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือค่ะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่22กันยายน2569อยู่กับเราทั้ง2คนค่ะคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและก็ดิฉันนิชนันท์ชวนชัย
2: พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ1ชั่วโมงเต็มกับชั่วโมงข่าวของคุณผู้ชมนะครับติดตามเราได้ทางช่อง11 NBT ภาคเหนือและ Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับติดตามข่าวสารสแกน QR Code นะครับมุมล่างจอตอนนี้มาร่วมจัดรายการกับเราทั้งพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างตลอด1ชั่วโมงนี้เลยนะครับ
3: ใช่แล้วค่ะรวมไปถึงเรื่องของสภาพอากาศการจราจรนะคะอัปเดตร่วมกันได้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มีข่าวสารหลากหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดียาเสพติดก็มาอัปเดตให้ติดตามในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันค่ะ
2: ครับก็อย่างที่บอกมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหายาเสพติดแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศในพื้นที่ภาคเหนือของเราวันนี้นะครับวันนี้พาไปเริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายก่อนนะครับจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่6พร้อมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยครับที่บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดเชียงรายนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงพร้อมร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติร้องเพลงชาติไทยและประดับธงชาติไทยบริเวณสถานที่ราชการและสถานที่ต่างๆแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยรวมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทยซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของชาติและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยจนมาถึงปัจจุบันครับ
3: สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระ

0: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2460และพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยโดยธงไตรรงค์ประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันหลักของประเทศค่ะ
1: ครับก็วันที่28กันยายนของทุกปีหลายหน่วยงานก็จะมีกิจกรรมเคารพธงชาติพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีธงชาติอยู่ที่บ้านก็สามารถนำมาร่วมประดับได้ด้วยเช่นกันนะคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญค่ะไปดูทางประสบนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศาลาชุมชนคนพอเพียงศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมรวมใจพระสงฆ์นิกรชาวแม่ฮ่องสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทร์มหาไทยจังหวัดลำพูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับนำจิตอาสาและประชาชนร่วมกิจกรรมคิกออฟเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสามีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานทั้ง7แบบซึ่งประกอบด้วยดอกดารารัตน์ดอกกุหลาบดอกพุทธตาลดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกชบาทิพย์และดอกชบาหนูนะครับสำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับ
0: โดยจังหวัดลำพูนได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตลอดจนจัดทำช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569พร้อมทั้งมีการกำหนดรอบการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดแพร่กันบ้างค่ะได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนที่หอประชุมตรีเทพสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้อำเภอเมืองแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงก่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน11หมู่บ้านเพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามของหมู่บ้านและชุมชนตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามแนวทางการพัฒนาคนพัฒนางานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1: จากนั้นได้มอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่บ้านสำเภาหมู่ที่1ตำบลเหมืองหม้ออำเภอเมืองแพร่นะครับพร้อมปล่อยแถวขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เพื่อนำไปมอบยังที่ทำการกองทุนในหมู่บ้านและชุมชนทั้ง8อำเภอของจังหวัดแพร่ด้วยนะครับก็กองทุนแม่ของแผ่นดินนี่เป็นกองทุนสำคัญนะครับที่ช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะก็เข้าไปพัฒนาชีวิตแล้วก็อาชีพของคนในชุมชนให้ดีขึ้นนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินเนี่ยก็เป็นเงินตั้งต้นถ้าบวกกับพลังของคนในชุมชนด้วยแน่นอนค่ะว่าชุมชนเราจะเกิดการพัฒนาและห่างไกลยาเสพติดได้อย่างแน่นอน
1: ครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินเดินหน้าส่งเสริมสามอาชีพกลุ่มเสี่ยงผู้ผ่านการบำบัดนะครับเพื่อสร้างโอกาสให้คืนคนดีสู่สังคมครับที่ศูนย์ฝึกอาชีพสหกรณ์ชุมชนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นางพิชพลักษ์วันคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสามอาชีพชุมชนแก่กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัดภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีผู้แทนส่วนราชการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและ

0: ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: กิจกรรมในครั้งนี้อาศัยพลังศรัทธาและความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งมีเจตนารมณ์ในการสร้างชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและมุ่งสร้างกระบวนการคืนคนดีสู่สังคมผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฝึกทักษะอาชีพจากวิทยากรและปราชญ์ชุมชนตลอดระยะเวลา3วันค่ะโดยมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิตใหม่ด้วยความภาคภูมิใจจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองค่ะก็เหมือนติดอาวุธติดทักษะสัมมาอาชีพให้กับผู้ก้าวพลาดนะคะเป็นเรื่องที่ดีค่ะเมื่อก้าวออกมาแล้วก็จะได้ดูแลตนเองเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวด้วยค่ะ
0: ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญนะเพราะหลายคนที่ผ่านการบำบัดหรือว่าผ่านการกระทำความผิดมาแล้วได้ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสังคมควรจะให้โอกาสแล้วก็มีเรื่องของการอบรมเพื่อสร้างอาชีพที่เพื่อเขาจะได้ไม่กลับไปทำผิดซ้ำอีกนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอีกแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้เขาบอกว่าจับได้มากถึง 3.2 ล้านเม็ดเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อครับช่วงนี
1: ้ในช่วงนี้แน่นอนค่ะว่าจะเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดนะคะพาไปดูการปฏิบัติการของตชด.327ค่ะส่วนที่กำลังตำรวจฝ่ายปกครองสกัดรถขนยาบ้า 3.2 ล้านเม็ดจากเชียงรายมุ่งพะเยารวบผู้ต้องหาได้1รายที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางค่ะเมื่อวันที่20กันยายน2569เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32โดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลำปางตำรวจน้ำเชียงแสนฝ่ายปกครองอำเภอวังเหนือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5และกองกำลังผ่าเมืองสนที่กำลังสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนโดยเจ้าหน้าที่ค่ะได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายโดยใช้รถยนต์กระบะใช้เส้นทางอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางและต่อกำลังติดตามและสกัดกั้น
0: ต่อมาเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับเจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัยแสดงตัวเข้าตรวจสอบบริเวณ3แยกไฟแดงอำเภอวังเหนือแต่คนขับพยายามขับรถหลบหนีและขับรถชนเจ้าหน้าที่นะครับระหว่างทางติดตามรถเกิดเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณถนนสายวังเหนือพะเยาพบคนขับรถเป็นชายอายุ34ปีนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บและตรวจค้นภายในรถพบกล่องกระดาษ15กล่องภายในซุกซ่อนยาบ้าจำนวน3ล้าน2แสนเม็ดจึงนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับเรื่องของยาเสพติดเป็นเรื่องที่หลายคนนะจะได้เห็นข่าวแบบนี้กันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องบอกว่าต้องชื่นชมนะในการสกัดจับแต่ละครั้งนะคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเคสนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะ 3.2 ล้านเม็ดเลยทีเดียวนะคะก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
0: ครับนอกจากเรื่องของยาเสพติดแล้วพาไปดูเรื่องของการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์กันบ้างนะครับจังหวัดเชียงรายเดินหน้าป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ครับจัดประชุมทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี2569ครับนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์พ.ศ. 2569ที่โรงแรมเฮอริเทจเชียงรายโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นอำเภอเมืองเชียงรายโดยมีนายสมาวีลีวรุธผู้ประสานงานโครงการอาวุโสองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำประเทศไทยหรือ IOM และทีมสหวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับ
1: ทั้งนี้เพื่อทบทวนและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงรายพ.ศ. 2569การป้องกันคุ้มครองปราบปรามและการคัดกรองคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และเป็นเวทีสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือในระดับพื้นที่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนจากการรายงานสถานการณ์ในปีพ.ศ. 2568ที่ผ่านมาในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีผู้เข้าได้รับการคัดกรองที่มีข้อบ่งชี้จากการค้ามนุษย์จำนวน313คนโดยส่วนใหญ่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศการค้าประเวณีการบังคับใช้แรงงานหรือบริการการหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศในลักษณะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะก็ดีนะคะที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยได้ดึงทุกหน่วยงานมาร่วมกันถอดบทเรียนนะคะเพราะว่าก็จะได้ช่วยกันสแกนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่เป็นเหยื่อได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วยค่ะ
0: ครับ313คนเป็นสถิติที่มีการจดหรือว่าเก็บข้อมูลได้นะครับแน่นอนว่าก็ยังมีเหยื่อที่ยังไม่สามารถหาตัวได้นะครับหรือว่าคนที่ถูกหลอกลวงอีกจำนวนมากนะดังนั้นนะครับก็ต้องเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการตกเป็นเหยื่อของทั้งสแกม
1: ภัยพิบัติตรงถึงประชาชนพร้อมเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมผลักดันสร้างงานมานานและมีขนาดแคบเปลี่ยนต่อหม้อสะพานในช่วงน้ำหลากส่งผลให้น้ำย้อนเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนค่ะ
0: สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้นนะครับที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลจัดเก็บซากไม้และขยะระยะยาวหาเรือร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับปรับปรุงหรือถอนสะพานเดิมและดำเนินการก่อสร้างสะพานใหม่ให้มีขนาดกว้างขึ้นโดยไม่มีตอหม้อขวางทางน้ำสร้างอ่างเก็บน้ำอายเพื่อรองรับการกักเก็บน้ำในฤดูแล้งบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังเปิดเผยว่าการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคือหัวใจสำคัญของการทำงานด้าน ิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติเราต้องทำให้ข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยส่งตรงถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันปัญหาเชิงพื้นที่อย่างการสร้างสะพานและอ่างเก็บน้ำอายถือเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่จังหวัดจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ
0: ครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นภาพเมื่อปี67ของอำเภอแม่อายนะครับซึ่งเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตชุมชนเมืองนะก็เป็นผลจากการที่ปริมาณน้ำเนี่ยล้นขึ้นมาจากตลิ่งนะครับแล้วก็เข้าท่วมชุมชนรวมถึงมีปัญหาเรื่องของตอม่อสะพานอย่างที่บอกนะครับดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมก็คือการลดปริมาณขยะที่ไปติดเพื่อให้น้ำระบายได้ง่ายขึ้นรวมถึงผลักดันโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทางภาครัฐเองก็น่าจะได้เห็นแนวทางกันต่อไปในอนาคตหลังจากการรับฟังนะครับพาไปดูที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างนะครับมีการหารือการพัฒนาฟื้นฟูลำน้ำแม่ฮ่องสอนนะครับเขาบอกว่าจะเป็นการฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองให้กลายเป็นแหล่งสันทนาการหลักของเมืองควบคู่ไปกับการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากอุทกภัยด้วยครับที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำสารกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลย์ แมวบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูลำน้ำแม่ฮ่องสอนเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองให้เป็นแหล่งทันนาการหลักของเมืองควบคู่กับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับ
1: ที่ประชุมได้ติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำน้ำแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองให้เป็นแหล่งนันทนาการหลักของเมืองและพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตและเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นทางเดินเท้าระบบไฟฟ้าสวนสาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัยอีกทั้งยังเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวลำน้ำแม่ฮ่องสอนโดยรอบให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะตลอดจนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชน
0: สำหรับลำน้ำแม่ฮ่องสอนนะครับไหลผ่านใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอนระยะทางประมาณ3กิโลเมตรปัจจุบันประสบปัญหาการตื้นเขินจากการสะสมของตะกอนดินและวัสดุที่ถูกพัดพามากับกระแสน้ำทำให้ความสามารถในการระบายน้ำลดลงก่อให้เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและฟื้นฟูลำน้ำอย่างเร่งด่วนนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะยังอยู่

0: กันไปที่กันจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้เดินหน้าพัฒนาครูบัญชีอาสาสู่ระดับตำบลเสริมทักษะเกษตรกรบริหารรายรับรายจ่ายใช้สมาร์ทมีพลัสวางแผนต้นทุนและแก้ปัญหาหนี้ค่ะที่โรงแรม Horizon Village and Resort อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นางสาวศรีโสภากดคำลือที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาปี2569โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสู่ความเข้มแข็งระดับตำบลพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่7ปีงบประมาณ2569โดยมีนายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นางสาวสลินยาคำพาแก้วนายอำเภอดอยสะเก็ดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกม.หมอดินอาสาและเกษตรกรในพื้นที่6จังหวัดได้แก่เชียงใหม่น่านลำปางแพร่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนรวม186รายเข้าร่วม
1: ทั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีให้สามารถเป็นครูบัญชีอาสาและเป็นกลไกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรในระดับชุมชนโดยเน้นย้ำทั้งการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนการจัดทำบัญชีต้นทุนการประกอบการแล้วก็ประกอบอาชีพนะครับการคำนวณจุดคุ้มทุนตลอดจนการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อวางแผนการผลิตลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และบริหารจัดการภาระหนี้ได้อย่างเหมาะสมนะครับเรื่องของบัญชีนี่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวหลายคนไม่ได้ทำเนี่ยเวลามานั่งดูบัญชีของตัวเองก็จะพบว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าเงินหายไปไหน
0: ใช่ไหม
1: ครับพอทำบัญชีก็จะเห็นได้ชัดขึ้นว่าควรจะประหยัดหรือว่าแก้ไขปัญหาตรงไหนได้บ้างนะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันต่อค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของการช่วยเหลือโรงพยาบาลน่านกันบ้างนะครับมูลนิธิพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนะครับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้จังหวัดน่าน2เครื่องสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยครับที่โรงพยาบาลน่านศาสตราจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์พร้อมคณะมอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตรจำนวน2เครื่องให้แก่โรงพยาบาลน่านหน่วยวีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยนายแพทย์กนกพิพัฒน์เวชผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านผู้แทนมณฑลทหารบกที่38ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบครับ
0: ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับออกซิเจนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนั่นเองค่ะยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ทักษะการประกอบอาชีพค่ะที่อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านว่าที่พันตรีวัชรพลลักษณะละไม้รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมเกษตรกรรมและประมงค่ะเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสระดับชาติครั้งที่6ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23กันยายน2569โดยมีนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้การต้อนรับทั้งผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการดำเนินงานและนักเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ
1: การจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับมุ่งเน้นการค้นหาผู้มีความสามารถเป็นเลิศและเป็นเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาชีพแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ต่อยอดทักษะในการปฏิบัติงานจริงตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและผู้เข้ารับการแข่งขันจากทั่วประเทศซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาประเทศในอนาคตด้วยนะครับมาดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างครับจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลยกระดับการท่องเที่ยวสู่ City of Festival ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชนครับที่ห้องประชุมสุวรรณภาโรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลโลกภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลประจำปีงบประมาณ2569หลักสูตรนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลเชียงใหม่สู่สากลรุ่นที่1โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมครับ
0: ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการออกแบบกิจกรรมและเทศกาลการสร้างประสบการณ์การบริหารจัดการงานการประชาสัมพันธ์และการตลาดตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อยกระดับกิจกรรมและเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีมาตรฐานสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและเทรนด์การท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองและเดินทางคนเดียวหรือกลุ่มเล็กๆมากขึ้นดังนั้นผู้จัดกิจกรรมจำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและสามารถออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความสนใจของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันได้ด้วยค่ะ
1: ครับเป็นหลักสูตรดีๆนะครับที่จะพัฒนาผู้ที่จะเป็นผู้จัดการท่องเที่ยวหรือว่าผู้จัดกิจกรรมเนี่ยให้ทำหลักสูตรหรือว่าทำแนวทางการท่องเที่ยวที่ดีมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะไปกันในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะไปดูเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยจับคู่ธุรกิจและการเชื่อมโยงผู้ผลิตกับลูกค้าค่ะ ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้ผลิตผู้ประกอบการเครือข่ายเกษตรปลอดภัย3กลุ่มงานได้แก่เกษตรแปรรูปและท่องเที่ยวโดยชุมชนค่ะจำนวน13กลุ่มกลุ่มละ2คนจาก8อำเภอเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
1: ทั้งนี้เพื่อพัฒนาต่อยอดขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัยเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมและร้านอาหารให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชาชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าสู่กิจการอาหารปลอดภัยซึ่งภายในงานก็มีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและการเชื่อมโยงผู้ผลิตกับลูกค้าเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจด้วยนะครับปิดท้ายวันนี้ที่จังหวัดลำพูนกันบ้างนะครับพาไปดูจังหวัดลำพูนครับมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอครับที่ห้องประชุมแกลนปาแอนรีสอร์ทลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรแบบบูรณาการภายใต้กลไกกรรมการขับเคลื่อนด้านการเกษตรระดับจังหวัดและคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการเกษตรระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ2569ครับโดยมีนางสาวสรรสิตารัตนสุภาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับ
0: ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์และร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ2570รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัดระดับอำเภอและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยจังหวัดลำพูนได้ใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้าน

0: การเกษตรระดับจังหวัดและคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและระดับอำเภอเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงนโยบายแผนงานและการปฏิบัติงานให้มีความเป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
1: ครับก็เป็นการพัฒนาในเรื่องของการทำงานแล้วก็จะได้ไปแนะนำพี่เกษตรกรในการทำประกันเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเดี๋ยวเราไปติดตามพื้นที่ภาคเหนือกันล่างกันบ้างนะครับวันนี้อยู่กับคุณมินและคุณสุวิมลสวัสดีทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณธีรพงศ์คุณนิชนันท์ครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้จะพาไปดูเรื่องของฟ้าฝนนะครับในหลายพื้นที่เองอาจจะมีฝนตกหนักและบางพื้นที่อาจจะเกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันไปที่จังหวัดนครสวรรค์ครับกับลำน้ำแม่วงนะครับในขณะนี้มีปริมาณน้ำที่มากต้องเร่งทำพนังกั้นน้ำนะครับป้องกันเขตเศรษฐกิจที่อำเภอลาดยาวครับ
0: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามรับชมข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ MT เชียงใหม่เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือกับรายการข่าวภาคเหนือนะครับช่วงนี้เองแน่นอนครับว่าเราเจอกับปรากฏการณ์เอลนีโญหลายพื้นที่อาจจะเจอภัยแล้งบางพื้นที่อาจจะทุกข์กับภัยดังนั้นเราต้องเดินคู่ไปกับธรรมชาติมีอะไรเพิ่มเติมครับ
3: วันนี้นะคะก็จะมีพาคุณไปชิมผลไม้ค่ะที่อลังศาสตร์ลองกองที่อุตรดิตถ์ค่ะ
2: ขึ้นชื่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ดินแดนแห่งเมืองผลไม้เดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับประเทศไทยเองครับนับถอยหลังอีก21วันสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับการประชุมสำคัญนะครับครั้งที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีจะเป็นเวทีกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจร่วมหารือถึงแนวทางการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจรวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับโลกด้วยกันครับ
3: การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะคะถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติพร้อมร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศขออภัยค่ะจากทั่วโลกนะคะและสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านความพร้อมความอบอุ่นและมิตรไมตรีโดยขณะนี้นะคะเหลือเวลาอีก21วันนะคะก่อนการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026จะเริ่มขึ้นค่ะค่ะหลายหน่วยงานนะคะเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่จัดขึ้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ค่ะ
4: วันนี้ทันตแพทย์ปัญญาขวัญวงศ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนำคณะเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทยพร้อมกันนี้ทางคณะยังได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยหัวใจแห่งความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการน้อมรำลึกอันล้นพ้นโดยดอกไม้จันทร์นี้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4จะรวบรวมเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยและวันนี้อาจารย์คนึงนิดนาสมใจคณะกรรมการสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกได้นำคณะกลุ่มสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลกฝ่ายพัฒนาและฝึกอาชีพในชุมชนสโมสรไลออนสากลภาค 310-A2 ประเทศไทยที่รวมตัวกันจัดตั้งคณะวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานทั้ง7แบบเพื่อใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการนี้นายพรสถิตกาศีชาผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้นำเยาวชนชมรมมวยไทยสอเจริญพัฒนาคณะเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองเข้าร่วมเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเพื่อใช้ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในครั้งนี้ด้วยโดยภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีได้จัดนิทรรศการหลากหลายรูปแบบเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของสมเด็จพระพันปีหลวงตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยและสืบสานพระราชปณิธานโดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น6โซนสำคัญได้แก่โซนที่1ลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกโซนที่2ตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ โซนที่3ชมเรื่องเกื้อหนุนภูมิใจพระบารมีโซนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจโซนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมจิตภักดีและโซนที่6รึกษาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนอกจากนี้ภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์ยังมีนิทรรศการผ้าไทยในโครงการจิรดาจากกองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรที่นำผ้าไทยมาจัดแสดงรวมถึงชุดไทยบรมพิมานซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมและชุดราตรีจากผ้ายกดอกที่ได้รับการออกแบบและตัดเย็บอย่างประณีตสะท้อนถึงคุณค่าและความงดงามของภูมิปัญญาด้านสิ่งทอทั้งนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรทั่วไปนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่างๆได้ในวันและเวลาราชการเพื่อร่วมเรียนรู้พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงสามารถประสานงานล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-707-8709และ087-981-7340ได้ตลอดในช่วงของเวลาราชการ
2: มาติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะครับเป็นการเปิดเวทีขับเคลื่อนแผนพัฒนาเพชรบูรณ์พุทธศักราช2571-2575เป็นการบูรณาการกันทุกภาคส่วนกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดณหอประชุมประกายทองมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นายพัฒนาพร้อมพรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพุทธศักราช2571-2575ของจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมกับปาฐกถาพิเศษหัวข้อนโยบายรัฐบาลด้านสาธารณสุขสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพในระดับพื้นที่ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสร้างสุขภาวะของคนทุกช่วงวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีสถานบริการสุขภาพภาครัฐรวม12แห่งนอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล155แห่งศูนย์บริการสาธารณสุข8แห่งคลินิกทุกประเภทรวม177แห่งและในอนาคตกระทรวงสาธารณสุขเตรียมผลักดันโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์พุทธมหาธรรมราชาซึ่งจะเห็นได้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีเครือข่ายบริการสุขภาพที่ครอบคลุมแต่การนำนโยบายไปสู่ภาคการปฏิบัติต้องสอดคล้องกับบริบทและความต้องการแต่ละพื้นที่เน้นย้ำบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสร้างสุขภาวะที่ดีและระบบสุขภาพที่ยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
3: สำหรับการประชุมในวันนี้นะคะมีการบรรยายหัวข้อแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์5ปีพ.ศ. 2571-2575และการเสวนาทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและปัญหาอุปสรรคและทางออกของการจัดทำแผนระดับพื้นที่โดยแบ่งประเด็นการพัฒนาเป็น5ด้านได้แก่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ของพื้นที่การเกษตรมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนความมั่นคงคุณภาพชีวิตการศึกษาและผลิตขออภัยค่ะและผลิตภาพคนทุกช่วงการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลให้สอดคล้องกับศักยภาพบริบทและความต้องการของพื้นที่ต่อไปค่ะต่อไปนะคะไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากฝนตกต่อเนื่องค่ะเมื่อวันที่21กันยายน2569นะคะที่วัดคลองสีนวลตำบลธรรมรงค์อำเภอเมืองนายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยหลังจากที่มีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18ถึง20กันยายน2569ส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรหมู่ที่6และหมู่ที่7ตำบลธรรมรงค์รวมถึงบ้านเรือนที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่โดยมีนายสาดุดีพุทธังปลัดจังหวัดกำแพงเพชรนายพลเชื้อทหารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชรนายสมเกียรติชื่นอยู่นายอำเภอกำแพงเพชรนายเกียงศักดิ์กางนภานายกองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

0: ในวันและสถานที่ดังกล่าวค่ะ
1: การลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้พูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามระเบียบของทางราชการอย่างเร่งด่วนต่อไปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณคลองสีนวลหมู่ที่6ตำบลธรรมรงค์อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในพื้นที่กรณีมีปริมาณน้ำเพิ่มอย่างฉับพลันในพื้นที่นั่นเองครับถัดไปอีกจังหวัดที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเจ้าหน้าที่เร่งป้องกันน้ำแม่วงทะลักท่วมพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2ระดมกำลังกว่า10นายพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งป้องกันและระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลังจากมวลน้ำเทือกเขาแม่วงเพิ่มปริมาณไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องหวั่นกระทบบ้านเรือนร้านค้าและพื้นที่เศรษฐกิจของประชาชนเจ้าหน้าที่เองได้ดำเนินการบล็อกท่อระบายน้ำบางจุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งสูบน้ำออกจากระบบระบายน้ำและลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพื้นที่เศรษฐกิจมุ่งป้องกันลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและร้านค้าของประชาชนสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากน้ำป่าเทือกเขาแม่วงอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ล้นคลองสาธารณะไหลบ่าเข้าสู่พื้นที่ลาดต่ำส่งผลให้มีน้ำเอ่อท่วมถนนและบ้านเรือนในหลายจุดและน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงไหลลงคลองส่งน้ำก่อนมวลน้ำจะไหลมารวมกับน้ำฝนในพื้นที่ทำให้การระบายน้ำไม่ทันเอ่อล้นคลองเข้าท่วมถนนสายลาดยาวแม่วงหมู่ที่11ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นระยะทางกว่า200เมตรระดับน้ำสูงประมาณ 10-30 เซนติเมตรส่งผลให้รถที่สัญจรบริเวณดังกล่าวต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่จึงเร่งป้องกันวางแนวทางป้องกันและระบายน้ำออกจากพื้นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องครับ
0: ทางด้านนายบรรเจิดกิ่นฤทธิ์นะคะผู้อำนวยการส่วนเครื่องกลสำนักทรัพยากรน้ำที่2เปิดเผยว่าเทศบาลนะคะได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำของกรมทรัพยากรน้ำเข้าดำเนินการเพื่อเร่งสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจนะคะให้ได้โดยเร็วที่สุดพร้อมจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากยังมีมวลน้ำไหลเข้าสู่พร้อมขอให้ประชาชนนะคะติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเพื่อเตรียมรับมือและป้องกันทรัพย์สินของตนเองในขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ยังเร่งเก็บสิ่งปฏิกูลเศษกิ่งไม้และสิ่งกีดขวางที่ลอยมากับน้ำนะคะออกจากบริเวณท่อและทางระบายน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถไหลผ่านและระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างสะดวกมากที่สุดท่ามกลางการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะไปกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะที่ศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประจำปี2569ค่ะศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ประจำปีพ.ศ. 2569ให้แก่ประชาชนทั่วไปณห้องประชุมอเนกประสงค์กองบัญชาการช่วยรบที่3ค่ายเอกาทศรสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยมีพันเอกศักดิ์สิทธิ์นินจันทร์รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3เป็นประธานเปิดโครงการภายในโครงการนะคะมีการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยคณะอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกให้ความรู้กับกฎหมายทางแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอาทิการขายฝากที่ดินการจำนำจำนองกฎหมายมรดกการกู้ยืมและการค้ำประกันค่ะ
1: ขณะที่เจ้าคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกบรรยายในหัวข้อกฎหมายเกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมที่ประชาชนควรทราบได้แก่พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญาพุทธศักราช2546นอกจากนี้คณะทำงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้แนะนำบทบาทหน้าที่ของศูนย์ไกล่เกลี่ยให้ความช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาแทนการฟ้องคดีพร้อมบรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
2: สิบหกนาฬิกา45นาทีครับมาติดตามข่าวในช่วงที่2กันนะครับสคบครับได้ออกมาเตือนการหลอกลวงออนไลน์ในหลากหลายวิธีในปัจจุบันนี้เช่นการหลอกตามเทศกาลจะมีรายละเอียดเช่นไรไปติดตามจากได้รายงานครับ
3: รีบเลยเขาบอกให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์วันสุดท้ายส่งมาจากไหนเดี๋ยวขอดูก่อน
4: มิจฉาชีพมักสร้างเว็บไซต์ปลอมให้คล้ายของจริงเพื่อหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัว
3: เว็บไซต์หน้าตาเหมือนของจริงมากน่าจะเชื่อถือได้นะ
4: อย่าเพิ่งกดลิงก์จาก SMS หรือข้อความที่ไม่รู้แหล่งที่มาหากเป็นของโครงการรัฐควรตรวจสอบผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทางการเท่านั้นจำไว้อย่ากดลิงก์จากข้อความตรวจสอบช่องทางทางการและอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่น
3: ดีนะตรวจสอบก่อนไม่งั้นแย่เลยใช่เลยดีที่เราเช็คกันก่อน
4: ก่อนคลิกก่อนกรอกก่อนเชื่อตรวจสอบทุกครั้งเพื่อป้องกันภัยออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากสคบ
2: ครับมาดูเรื่องของวันประมงประจำปีกันบ้าง
5: ค่ะได้ค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะร่วมปล่อยพันสัตว์น้ำปล่อยปลาลงเขื่อนสิริกิติ์1ล้านตัวเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีค่ะเมื่อวันที่21กันยายน2569นะคะณเขื่อนสิริกิติ์ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปาจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนายภูริวัฒน์โชตนพรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่เขื่อนสิริกิติ์จำนวน6ชนิดรวมทั้งสิ้น1ล้านตัวประกอบด้วยปลากาดำจำนวน 200,000 ตัวปลาพวงจำนวน 200,000 ตัวปลาตะเพียนขาวจำนวน 370,000 ตัวปลาตะเพียนทองจำนวน 100,000 ตัวปลาตะโกกจำนวน 30,000 ตัวและปลาสร้อยขาวจำนวน 100,000 ตัวเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงให้มีความอุดมสมบูรณ์และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะ
2: จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่เขื่อนสิริกิติ์เกี่ยวกับสถานการณ์ปริมาณน้ำภายในเขื่อนสิริกิติ์โดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำและแนวโน้มการบริหารจัดการน้ำให้ที่ประชุมได้รับทราบทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนเน้นย้ำให้การบริหารจัดการและการระบายน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำท้ายน้ำและท้ายเขื่อนนั่นเองครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดตากครับร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์พร้อม7เขื่อนพระนามทั่วประเทศเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้นางสุนีบุตรพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยสำนักงานประมงจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์เนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีณกรมประมงกรุงเทพ

0: มหานคร
1: การจัดพิธีในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมประมงซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่21กันยายน2469โดยจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์พร้อมกันณเขื่อนพระนามจำนวน7แห่งทั่วประเทศได้แก่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสำหรับจังหวัดตากนะคะมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่เขื่อนภูมิพลจำนวน4ชนิดได้แก่ปลากระแหปลากาดำปลาโพงและปลาตะเพียนขาวรวมทั้งสิ้น 219 ตัวโดยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะส่วนหนึ่งมอบให้แก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่อำเภอสามเงาค่ะ
0: ไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์กันครับ
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
0: สิบหกนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีครับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันครับคุณสุวิมลพาไปชิมผลไม้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์สักนิดหนึ่ง
1: ได้ค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเปิดงานเทศกาลลังสาดลองกองหวานและสินค้าโอท็อปประจำปี2569ชูผลไม้ขึ้นชื่อส่งเสริมการเกษตรและสินค้าโอท็อปค่ะที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนายสันติรังสีลุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลลังสาดลองกองและสินค้าโอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่เกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดจัดงานระหว่างวันที่18ถึง27กันยายน2569ณบริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะลางสาดและลองกองนะคะซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดจนส่งเสริมช่องทางการตลาดเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะ
0: ภายในงานนะครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นการประกวดผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ลางสาดลองกองและกระเช้าผลไม้ประเภทสวยงามการแข่งขันยำลางสาดลองกองลีลาการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรเกี่ยวกับการผลิตและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากลางสาดและลองกองรวมถึงการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทั้งลองกองและผลไม้ชนิดอื่นๆผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูปเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพและผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยตรงนั่นเองครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการข่าวภาคเหนือครับแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีๆ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนการซื้อของออนไลน์จะเป็นเช่นไรต้องติดตามในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
1: ณฤชันสุวิมลสิงห์ไกรค่ะ
0: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายและภายหลังเมื่อเราทราบโกงประชาชนและการนำเข้าตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งช่องทางการเข้าสู่ข้อความอันเป็นเท็จนั้นส่งผลต่อข้อหาและระวางโทษที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นถ้าข้อหาช่อโกงจะมีการจำคุกไม่เกิน3ปีหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในขณะที่การหลอกลวงซึ่งเกิดจากช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้เรียกว่าการช่อโกงประชาชนจะมีระวางโทษที่สูงกว่าคือระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะการหลอกลวงที่เห็นได้ประจำเกิดมักเกิดขึ้นที่แอปพลิเคชัน Facebook เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นการช่อโกงหรือช่อโกงประชาชนทุกท่านสามารถดูได้ง่ายๆผ่านจากโพสต์ข้อความหลอกลวงว่าสถานะของโพสต์นั้นเป็นรูปโลกหรือรูปคนค่ะถ้าสถานะเป็นรูปโลกแปลว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อความนั้นได้นั่นคือช่อโกงประชาชนนั่นเองคุณผู้ชมจึงจะต้องเก็บหลักฐานการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นไว้นะคะนอกจากหลักฐานนี้แล้วยังต้องรวบรวมแชทบทสนทนาต่างๆรวมถึงสลิปการโอนเงินเพื่อให้ทราบถึงเจ้าของบัญชีที่รับเงินไปจำนวนเงินและวันเวลาการโอนเงินเมื่อรวบรวมทุกอย่างได้แล้วอย่าลืมโทรแจ้งตำรวจซึ่งขณะนี้สามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมว่าถ้าคนร้ายทักมาให้โอนเงินเพิ่มเติมอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าโดนหลอกอย่าลืมปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ช่อง11
1: ภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดินท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิง

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมนำซุกป้ากันกู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกินทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับเริ่มต้นเจ้าวันใหม่ด้วยการฟังธรรมะดีๆคิดดีทำดีนะครับวันนี้ได้รับเมตตาจากพระชัดนเรศนะครับผมเจ้าอาวาสวัดคีรีราชมงคลอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับนมัสการครับ
1: เจริญพรสาธุ
0: ป้ากันทำแล้วต้องบอกว่าสนทนาธรรมครับพระอาจารย์มีความสุขได้ธรรมะหลายเรื่อง
1: ธรรมะต้องยากคือคนมีความสุข
0: ครับพูดจากกันแล้ว
1: แม่น
0: อันพระท้องว่าสบายอกสบายใจมีโอกาสได้มาแม่สวยก็เลยนมัสการพระอาจารย
1: ์สาธุสาธุ
0: สนทนาธรรม
1: ที่สองเนาะ
0: ครับอันวันนี้มาในนามของเจ้าอาวาสวัดคีรีราชมงคลนะครับวัดที่นี่ที่มาที่ไปเป็นจะได้พ้องครับ
1: วัด
0: เห็นว่าอยู่บนดอย
1: โอ้ถ้าญาติโยมผ่านมาผ่านไปเนาะจะไปเชียงไฮจะไปเชียงใหม่อยู่ที่ถนนเลยอยู่ที่ถนนใหญ่สายเชียงใหม่เชียงไฮเนาะถนนหมายเลข118ชื่อว่าวัดคีรีราชมงคลตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านปาเหียงตำบลตะก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงไฮซึ่งวัดแห่งนี้แต่เดิมเป็นที่พักสงฆ์น้อยๆชาวบ้านเกิดเล่าว่าตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2522
0: ครับ
1: ก็ครบ47ปีในปีนี้ใช่แม่นเจริญพรแต่เดิมคือเป็นที่พักสงฆ์น้อยๆเพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีอยู่ประมาณ60กว่าหลังคาเรือนบ่นักเท่าใด
0: ครับ
1: สาเหตุที่ตั้งเพราะว่าวัดเก่าวัดเดิมวัดเก่าแต่เนี่ยอยู่ห่างออกไป2กิโลเมตรสมัยนั้นชาวบ้านไปทําบุญทําทานอย่างก็เดินทางลําบากบ้างเจเมื่อสมัยบัดเดียวเนาะ
0: มีรถมีลาง
1: มีรถมีรางอุปกรณ์มันการเดินทางมันลําบากบ่หลวงในสมัยนั้นก็เลยคือแกมีอํานาจเที่ยวทางเอาแหละตีเนาะตีสมัยก่อนเพี้ยวทางเนาะแล้วใครได้ตีก็เพี้ยวทางเนาะและบ่หลวงเพิ่นมีอํานาจเนาะก็เลยเพี้ยวทางแล้วก็เป็นตีของเพิ่นแต่เดิมตรงเนี้ยเป็นตีของเพิ่นในอดีตของอดีตผู้ใหญ่บ้านน่ะเมื่อตอนนั้นเนาะสมัยนั้นเพิ่นก็เลยยกที่ดินผืนเนี้ยยกเพื่อสร้างเป็นที่พักสงฆ์คือชาวบ้านได้มาทําบุญทําทานแล้วก็ไปนิมนต์ตุ๊เจ้าจากวัดบ้านเหนือเป็นห้องวัดบ้านเหนือเพราะมีอยู่ทางเหนือเนาะนิมนต์เพิ่นมาเป็นตุ๊เจ้าเก่าอยู่นี่อีกอ่ะเมื่อปีนั้นน่ะ2522เนาะแต่เดิมก็เป็นที่พักสงฆ์เป็นศาลาฝากนะแล้วฝากหลังน้อยๆเคยหันหูเก่าอยู่แต่หัวเปิดไปไว้ไหนล่ะ
0: คร
1: ับสาราฝากน้อยๆดินแดงอย่างถนนยังแดงอยู่นะกว่าเป็นเหล่าฟังตั้งมาตั้งแต่นั้นก็พัฒนามาเลยๆเนาะแล้วแต่กําลังของกําลังบารมีของทุกเจ้าด้วยคือการสร้างวัดเนี่ยโยมวัดจะเจริญรุ่งเรืองมากน้อยแค่ไหนอ่ะตุ๊หลวงเนี่ยต้องเกยห่วมสร้างบารมีกู่กับวัดนั่นๆมาก่อนนะวัดนั่นๆถึงจะลุ่งขึ้นคือเปิ่นสร้างเฮดห่วมกันมาตู้เจ้าตู้หลวงเนี่ยเคยสร้างเฮดห่วมกับสถานตีนั่นๆมาก่อนวัดถึงจะสามารถพัฒนาไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ตามหลักพุทธศาสนาทุกอย่างตรงนี้เหตุนี้อาตมาก็เจอว่าจะอ่านเนาะที่ว่าอาตมาได้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่านึงเฮาอาจจะเคยห่วมสร้างอย่างกับสถานที่นี้เมื่อก่อนในอดีตชาติเนาะตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาทุกอย่างมีเหตุเนาะ
0: ค่ะพอเฮาลูกเชียงใหม่มาก็จะเห็นวัดมีความสวยงามอยู่บนเนิน
1: เตี้ย
0: ๆค่ะแล้วก็อันก็ฮ้องว่ามีอุโบสถที่งดงามแล้วก็มีพระเจดีย์
1: พระเจดีย์มีอันนี้ความจริงตรงนี้เป็นวิหารเป็นวิหารหลังใหญ
0: ่
1: อุโบสถคือหลังนดหลังคาสีแดงๆน่ะอุโบสถ
0: เวลากายก็เห็นชัด
1: เห็นชัดเห็นชัดความจริงแล้วเราต้องคือว่าทางวัดเนี่ยต้องยกคุณงามความดีให้กับท่านพระอาจารย์สมจิตประภาโสซึ่งเป็นหลวงหน้าเป็นตุ้นหน้าของทุกปี
0: ครับ
1: เปิ่นได้มากึดมาสร้างวิหารหลังเนี้ยก้อยหลวงไปเมื่อเดือนมกราคม2568ที่ผ่านมานี่เองใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเป็นวิหารหลังใหม่พร้อมทั้งเจดีย์และกุฏิที่พักนี่อาตมามองว่าเมื่อเฮามีศาสนสถานอันเป็นศาสนวัตถุเฮาก็ควรจะมีศาสนทายาทเนาะมีพระภิกษุสามเณรอันเป็นบุคคลศาสนบุคคลที่จะช่วยกันดูแลรักษาวัดวาอารามอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันก็เลยพยายามเนี่ยเอาสามเณรมาอยู่ช่วยดูแลแล้วก็ทรงเสียให้เขาได้ห่ําได้เฮียน
0: ค่ะ
1: เรียนพร
0: ศาสนสถานที่สําคัญก็คือมีพระวิหาร
1: มีพระวิหาร
0: มี
1: พระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่เป็นถ้าสังเกตพอดีๆพระพุทธรูปนี่เป็นศิลปะแบบเดียวกันกับพระเจ้าเก้าตือวัดสวนดอก
0: อ๋อ
1: เป็นพุทธลักษณะเดียวกัน
0: ครับ
1: วัดสวนดอกเชียงใหม่นะ
0: ครับแล้วก็มีพระธาตุเจดีย
1: ์มีพระธาตุเจดีย์อยู่ตรงเป็นนั่นเจดีย์ทรงปราสาทเป็นพระเจดีย์ทรงปราสาท
0: ครับถ้าขับรถมาต่างเชียงรายก็จะเห็น
1: ชัดเห็นชัดยิ่งบัดเดียวเนี่ยหันก็ปั๊บละปั๊บจะเป็น4เลนละ
0: อ๋อเนิน
1: ยิ่งชัดไปแหม
0: ครับแล้วก็ที่เห็นว่าจะมีมุมนึงที่เห็นวิวของต
1: ํา
0: บลปะเหียงนี่ตัว
1: เป็นจุดเป็นจุดเป็นห้องว่าจุดชมวิวทั้งหลุมเป็นห้องน้ํา
0: ครับ
1: ใช่พื้นที่มันเป็นประโยชน์เพราะพื้นที่มีแค่วัดนี้มีพื้นที่อยู่7ไร่3งาน71ตารางวาเป็นเนินดอย
0: ครับจะเห็นว่าพระครูจะฮื้อเปิ้นเหมือนกับว่าเป็นหลักธรรมคําสอนเขียนในอย่างที่ห้อยที่ระเบียงนะครับ
1: อ๋อเป็นอันชื่อ
0: ครับ
1: เจ้าภาพ
0: ทำบุญนี่นะครับเน
1: า
0: ะ
1: จีเจ้าภาพที่เปิดมาเป็นเจ้าภาพเก่าสร้างตรงนั้นก
0: ็
1: ห้องน้ํานี่คือห้องน้ําห้องแห่งยามวัดสุขาที่ปลดทุกข์เนาะมีนะญาติโยมเดินทางไกลไปไกลมานะแว๊บขึ้นมาขอเข้าห้องน้ําก็มี
0: อันนี้
1: ก็คือเจตนาแห่งอย่างหนึ่งของการมีวัดต้องเป็นแรงสงเคราะห์อนุเคราะห์วันดีคืนดีมีคนแปลงหน้าขึ้นมาขอเข้าขึ้นมาขออาหารบ่อยเพราะมันที่ถนนใหญ่
0: ครับอย่างที่เฮาฮู้กันก็คือวัดวาอารามก็เป็นที่ฮือคนมา
1: ใช่มาเบิ่งปิง
0: มาเบิ่งปิงแต่ว่าอย่างที่เฮาเห็นในสังคมปัจจุบันก็คือวัดเปลี่ยนแปลงเป็นประท้องว่าสถานปฏิบัติธรรมที่แฝงด้วยมีการรักษาที่ผิดวิธีอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์คิดว่าจะได้ห้องนะครับ
1: ทุกอย่างมีเหตุฝ่ายพระภิกษุสงฆ์เฮาก็เมื่อบวชเข้ามาแล้วเฮาบ่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเพียงพออย่างถูกต้องก็ไปสอนแบบผิด
0: ๆครับ
1: ความจริงแล้วเจตนาเปิดก็อาจจะดีอ่ะคืออยากจะรักษาญาติโยมเนาะสงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติโยมก็เจตนาเปิ่นก็ดีอ่ะแต่ว่าเจตนาน่ะมันแฝงโดยมาหยังอันนี้เฮาก็ต้องไปศึกษาในรายละเอียดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพระภิกษุสามเณรเฮานี่แม้จะปฏิบัติได้หรือบ่ได้ก็ตามแต่ควรจะศึกษาคําสอนเอาไว้เพื่อรักษาคําสอนของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าพระภิกษุสามเณรเฮาบ่ศึกษาคําสอนในพระไตรปิฎกแล้วให้ลงมาศึกษาได้ก็
0: ครับ
1: ทุกวันนี้เฮาเลยหันโยมออกมาสอนธรรมะเยอะแยะเลยติ่มเจ็ดพระได้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะเปิ้นผิดหวังกับพระเฮาที่ว่าเอาสอนลักธรรมแบบบ่ถูกต้องอย่างเงี้ยฉะนั้นเลยมีกลุ่มคฤหัสถ์กลุ่มญาติโยมอย่างเนี้ยออกมาประกาศธรร
0: ม
1: แล้วก็กลายเป็นว่าคณะสงฆ์เลยถูกจับตามองจากสังคม
0: อ
1: ันนี้คือฝ่ายคณะสงฆ์ฝ่ายทูเจ้าเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ฝ่ายญาติโยมชาวบ้านก็บัดเนื่องจากว่าขาดติเปิ่ง
0: แม่น
1: ขาดติเปิ่งก็ไปหาติเปิ่งติปัจจัยเป็นติเปิ่งอันเป็นติเปิ่งที่ถูกต้องความจริงแล้วพระรัตนตรัยเนี่ยคือติเปิ่งอันประเสริฐพระพุทธเจ้าคือผู้รู้พระธรรมก็คือตัวหู้ตัวรู้พระสงฆ์ก็คือตามรู้เฮาต้องรู้ถามผู้รู้ในฐานะที่เฮาเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าเฮามีการศึกษาคําสอนหรือมีสติแห่น้อยเนาะมีสติแห่น้อยสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาเนาะว่าไผที่ไหนว่าผู้เจ้าว่าอาชีพได้สถานะใดเฮาเป็นว่าสังคมการติดขาดติดพึ่งก็เลยแสวงหาติเปิ่งแม้กระทั่งการรักษาก
0: ็แม่นครับ
1: โอ้มันรักษาหายจ้าเอาวิธีนี้ดีกว่าง่ายกว่าประหยัดกว่าถ้าเราศึกษาคําสอนของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นสอนให้พิจารณาสังขารร่างกายเนาะมันก็จะเอียดสังขารร่างกายเฮามีแก่มีเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาเจ็บป่วยไข้ก็ไปรักษาเงี้ยอย่าว่าแต่ในวงการของพุทธศาสนาเลยแม้กระทั่งในศาสนาหนึ่งเนาะอ้างว่าพระเจ้าน่ะรักษาคือหูนวกก็หายได้ตาบอดก็หายได้หันก็อันนี้คลิปก
0: ็ครับ
1: มันคนเฮามันขาดติพึ่งไงแล้วคนติอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เผยแพร่ศาสนานั้นๆก็ไปสอนผิดๆนี่นะมันก็เลยกลายเป็นไปนี่กันทั้งหมดไปด้วยกันทั้งหมด
0: ทํา
1: เมื่อบ่ท่องไปด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นแล้วสติสําคัญที่สุดเนาะตัวอาตมาก็เหมือนกันนั่งอยู่นี่ก็ต้องมีสติคือความระลึกได้เฮาต้องระลึกได้ว่าเฮากําลังอู้อย่างอยู่เฮากําลังยักอย่างอยู่ แล้วเหมือนเนี้ยไปแล้วอู้ไปแล้วจะเกิดอะไรอย่างขึ้นเนี่ยสตินี่เป็นสิ่งที่นำมาสึ่งสตังนี่หรอ
0: ครับ
1: ถ้าอยากมีสตังก็ต้องมีสติเนาะประเดี๋ยวมันมีแก่งคอเซ็นเตอร์กล้าลอกขายสินค้าก้ายนะเสียสูญเสียไปเยอะเลยแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่สูญเสียมากกว่าสตังคือเฮาสูญเสียความเป็นอิสระนะอิสระจากความชั่วอิสระจากกิเลสตัณหาเนี่ยอันเนี้ยมันสูญเสียยิ่งกว่าเงินทองเงินทองหาได้หรอก
0: ครับ
1: จะสูญเสียอิสระอิสระมันสูญเสียความเป็นอิสระจากบ่วงกิเลสเนี่ยหูกิเลสมันปาคนเฮาไปทั่วน่ะไปสิ่งที่บัดดีทั้งหลายเนี่ยยิ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เทศกาลวิสาขบูชาเนาะ
0: ครับ
1: พูดถึงเทศกาลวิสาขบูชาวิสาขบูชานี่ก็ปีนี้ตรงกับวันที่11พฤษภาคม2568วันวิสาขบูชานี่เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเฮาการที่พระองค์ประสูติขึ้นมาเนี่ยเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่ามนุษย์คนเฮาเกิดมาเพื่อทําประโยชน์ให้กับโลกใบนี้เฮาต้องระลึกถึงตรงนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขบูชาตรัสรู้ก็คือมนุษย์คนเฮาสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเก่าเนี่ยเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่างที่มนุษย์คนเฮาต้องการได้สามารถฝึกฝนพัฒนาตัวเองได้ด้วยไม่ต้องไปเจือมันอย่างแปลกๆนี่คือหลักธรรมของการตรัสรู้นะและสุดท้ายเป็นวันคล้ายวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าคนเฮาเนี่ยพึงดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความบัพประมาทก่อนที่เฮาจะละโลกใบนี้ไปเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสก่อนจะเสด็จรับขันธปรินิพพานว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ของตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพระเจ้าตรัสก่อนปรินิพพานว่ามนุษย์คนเฮาเนี่ยควรจะทําประโยชน์ให้กับตัวเราควรจะทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยความบัพประมาทนี่คือหลักธรรมของพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาเนาะ
0: แสดงว่าอย่างที่คำสอนของพุทธเจ้าก็คือให้เฮาระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตมันมาแน่นอนเนาะ
1: แม่นๆๆ
0: เฮาจะไปเมื่อไหร่ก็ได
1: ้อืมแม่นๆ
0: เราต้องรักษาประท้องว่าคุณงามความดีที่เหลือไว้คือนักที่สุด
1: ใช่แล้ว
0: ครับแต่ว่าอย่างที่เฮาย้อนเข้าไปในเรื่องของการที่พระสงฆ์บางรูปเนี่ยไปรักษาคนอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นเพราะว่าใจเฮานี่สําคัญบางทีเฮาได้ก็ท้องว่ามีจุดที่บอกว่าใจมันสบายใจโรคภัยอาจจะดีขึ้นก็ได้ก็เลยทําให้เชื่อว่ามันหาย
1: บางอย่างน่ะโยมมันจําเป็นต้องไปถามอ่ะคือเนี่ยไปแล้วมันสบายใจนี
0: ่อ๋อ
1: ยังคนเอาอย่างมาตานดูเจ้าเนาะเป็นเนี่ยไปแล้วเป็นสบายใจอีกอ่ะ
0: ครับ
1: คนเฮามันคิดแกเนี่ย
0: ใจสําคัญ
1: ใจสําคัญก็ท้องว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวในพุทธศาสนานะเมื่อจิตมันสบายก็อยากจะยะจะอั้นนี่นะก็เลยไปเจือมาอย่างแบบวันดีคืนดีก็กึดเป็นเทพองค์นั้นองค์นี้ขึ้นมาเนาะไปเจือก็เป็นศีลของเปิ้นน่ะเป็นศีลของเปิ้นที่เปิ้นจะเจือเฮาก็บ่ได้ก้าวล่วงแต่ว่าในส่วนของพุทธศาสนาเฮามาอู้ถึงพุทธศาสนาดีกว่าเนาะความจริงแล้วการเจืออย่างต่างๆแล้วเนี่ยในอินเดียน่ะยิ่งกว่านี
0: ้
1: สมัยพุทธกาลก็ยิ่งกว่านี้
0: มีหลากหลาย
1: ความเชื่อมีหลากหลายความเยอะแล้วก็เป็นศีลของเปิ้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิ้นประกาศพระศาสนาเพื่อให้คนเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับสติของตัวเองว่าคนเฮาเนี่ยมันสามารถพัฒนาตัวเก่าคือบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่างได้โดยแบบต้องไปเปิ่งปาอาศัยคอยผลโดนบันดาลอย่างนี้มันต้องไปเปิ่งเนี่ยพุทธเจ้าเปิ้นต้องการประกาศประมาณนี
0: ้ค่ะมันต้องที่ไหนที่ไกลอ่ะบ้านเฮา

0: ชื่อเรื่องผีเรื่องผีปู่ย่าอย่างอี้อยู่ก็คือ
1: เป็นเรื่องธรรมดาโยมเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเปิดเนตรลักธรรมคำสอนเมื่อพระพุทธศาสนาออกจากอินเดียแล้วไปถึงประเทศไหนเข้าไปสู่ดินแดนไหนพระพุทธศาสนาก็จะไปเรียกว่าผสมกลมกลืนหรืออยู่ร่วมกับประเพณีความเจือของท้องถิ่นนั่นๆที่พุทธศาสนาเผยแพร่เข้าไปเหมือนกับประเทศไทยเฮาเหมือนกันพูดถึงภาคเหนือเฮาเนี่ยแต่เดิมก่อนที่พูดจะเข้ามาคนแถวนี้นับถือผีมาก่อน
0: แม่น
1: แล้วก็พอพูดเข้ามาปุ๊บก็เลยมามิกอยู่ร่วมกับศาสนาผียกตัวอย่างขนาดวัดยังมีเสื้อวัดเสื้อวัดก็คือสารผีนั่นแหละ
0: ครับ
1: ก็ในครอบครัวในวงตระกูลก็มีผีปู่ย่าเนี
0: ่
1: ยในหมู่บ้านก็มีอันหัวเจ้าบ้านอย่าง
0: เพื่อมัน
1: ละบ่ได้นะเออนั่นคือพูดบ่ได้ปฏิเสธไงสามารถอยู่ร่วมได้เพราะว่าพุทธศาสนาเปิดเนี่ยรักธรรมคำสอนที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได
0: ้
1: พอเปิดมาได้เน้นพิธีกรรมประเพณีอย่างมูนี่พิธีกรรมประเพณีมูเนี่ยมันเป็นความเชื่อท้องถิ่นอย่างตาลก็เข้าเนี่ยพอถามเลยนะเวลาเปิดทานก็เข้าอ่ะเปิดนึกถึงผีตายหรือนึกถึงตุ๊เจ้าบ่มักมาหยัง
0: เน
1: า
0: ะ
1: คนตายมักเกมก่อนตาลเกมไปเป็นตายเป็นโรคไตอัน
0: เน
1: า
0: ะ
1: เออตุ๊เจ้าเป็นโรคไตผีจะเป็นโรคไตรู้เนาะเพราะว่าเบสิกพื้นฐานความเชื่อของคนบ้านเฮาคือการนับถือผีผีบรรพบุรุษผีอย่างนี้อีกอ่ะแล้วตุ๊เจ้าเฮานี่มันเป็นตัวเชื่อม
0: ระ
1: หว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเอออันนี้ตามความเชื่อนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วพระสงฆ์มันจะเป็นตัวเชื่อมโลกวิญญาณมันต่างจากศาสนาอื่นพุทธศาสนาเฮาเนี่ยพุทธศาสนาเฮาเนี่ยพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้ฝึกบวชแล้วก็ฝึกนี่ในระหว่างที่ฝึกเนี่ยมันก็ต้องมีผิดพลาดพ่องเอว่าหันตุ๊เจ้าเป็นคงเป็นข้าวอย่างเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วสนาติโยมถามว่าอันทุกเจ้าพิสอนหมอพิษอย่างได้รักษาพิพิษอ่ะคือท่านอยู่ในช่วงฝึกแต่มันผ่านไปแล้วเฮาพุทธศาสนาเฮาเนี่ยบ่ควรจะยกเพื่อเป็นของทุกเจ้าอย่างเดียวชาวพุทธเฮาก็มีสิทธิ์อย่างญาติโยมเนาะอุบาสกอุบาสิกาท่านทั้งหลายก็มีสิทธิ์เหมือนหยังเมื่อเฮาหันทุกเจ้าทําผิดเฮาก็มีสิทธิ์ที่จะตักเตือนเปิ่นแต่เฮาต้องตักเตือนด้วยความเมตตาตักเตือนด้วยความหวังดีเฮาบ่ใช่ตักเตือนเพราะต้องการคมต้องการเอาเปิ่นให้จมไปเลยใจเฮาต้องบอกเปิ่นด้วยความฮักความเมตตาความปรารถนาดี
0: ครับอันใกล้จะถึงช่วงเดือนมิถุนายนแล้วนะครับผมเป็นพ้นท้องว่าเดือนพลายเนาะเป็นเดือนแห่งความหลากหลายยังจะเห็นข่าวว่าที่มีกู้ฮักที่เปิ่นมีนี่มีศีลแต่กันแล้วเปิ้นฆ่าตัวตายอยากจะฮื้อพระอาจารย์ช่วยฮื้อสติกับผู้ฮักที่เปิ้นเป็น LGBTQ ในช่วงมิถุนายนนี้ด้วยครับการฮักที่พ่อท้องมีสติเน
1: า
0: ะ
1: เรื่องรักความรักมันไม่มีเรื่องเพศเลยใช่ไหม
0: แม่นครับ
1: ความจริงความฮักเป็นสิ่งสวยงามนะแต่ต้องเป็นความฮักที่ประกอบด้วยเมตตาเนาะแต่ว่าที่เป็นกรณีทุกวันนี้มันเป็นความฮักที่มันบวกด้วยความใคร่ความใคร่เนาะ
0: ครับ
1: ความใคร่ความอยากได้ในร่างกายความอยากได้ในความสวยงามมันปัจจัยเป็นความฮักหรือความเมตตาความปรารถนาดีการที่คนเฮาจะฮักกันอย่างสักอย่างเนี่ยแสดงว่าบุคคลนั่นกับบุคคลนั่นน่ะต้องเคยร่วมสร้างบุญบารมีร่วมกันมาสร้างเหตุร่วมกันมาเนาะถึงจะสามารถอยู่กันได้ในหลักธรรมคําสอนของพุทธศาสนาเนี่ยคนฮักจะสามารถอยู่ด้วยกันได้เหมือนหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับ2อย่างน่ะ1ทิฏฐิสามัญญตาคือมีความคิดเห็นตรงกัน
0: ศีลเสมอกันนี่ก็ฮะ
1: กับ2ศีลสามัญญตาคือศีลเสมอกัน
0: คือ
1: ความประพฤติเสมอกันถ้ามี2อย่างน่ะอยู่ร่วมกันได้ถ้า2อย่างนี่บ่ลงร้อยกันบ่ตรงกันบ่เสมอกันมันก็อยู่กันยากฉะนั้นเรื่องเพศมันบ่ใช่สําคัญโยมจะเป็นเพศมันยังรักเพศเดียวกันยังก็แล้วแต่ถ้า2อย่างเนี่ยเขาเสมอกันตรงกันเขาก็อยู่ร่วมกันได
0: ้ครับไลฟ์สไตล์เหมือนกันอยู่กินเพิ่นฮ้องว่าลักษณะใกล้เคียงกัน
1: ใกล้เคียงกันแต่อันกําเมืองเขาฮ้องว่าอะไรว่าขี้เหล้าเมียขี้แซมอย่าง
0: ทน
1: หนักแก่บ่เนาะอยู่ด้วยกันยากนะแล้วก็บางอะไรทิฏฐิสัมปัญญตาศีลสัมปัญญตามันเสมอกันไง
0: แต่สุดท้ายแล้วก็คือฮักก็ต้องมีสติเหมือนกัน
1: มีสตินั่นแหละคือบ่ปิดความฮักปิดต้องประกอบด้วยเมตตาความปรารถนาดีความปรารถนาดีต่อกันและกันนี่แหละถ้าเฮาฮักแบบไข่ๆเนาะความรักไข่แบบความต้องการแบบชั่ววูบเงี้ยมันก็อยู่ด้วยกันได้ประเมิน
0: ครับแต่อย่างที่เฮาสังเกตสังคมปัจจุบันผู้ฮักอยู่กันบ่ค่อยเมินนะครับอาจารย์มันเหมือนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เฮาที่อยู่กัน
1: คบกันเว้ยก็เลิกเว้ยนั่นน่ะสมัยก่อนเหมือนน่ะปากกันที่ไหนงานวัดเนี่ย
0: เขียนจดหมายหากัน
1: เขียนจดหมายหากันเนี่ยกว่าเพิ่นจะคบกันได้กว่าเพิ่นจะอันนี้กันได้นะโอ้ใจเวลาเหมือนบ่เดียวกรรมเดียวก็
0: มีกันแล้วโซเชียลมันเว้ย
1: กรรมเดียว
0: รู้จักกันเว้ย
1: ใจมันเว้ยใจเว้ยก็เลิกเว้ยนั่นน่ะเนาะอะอย่างกรรมโบราณเพิ่นฮ้องว่าอยากได้พระเล่มงามต้องใจเย็นๆอย่างนั้นก็
0: แสดงว่าทุกอย่างควรจะใช้เวลากัน
1: ต้องใช้เวลาในการดูอีกแหมเหมือนครับคนเท่านั้นเนาะทุกวันนี้ไว้ใจใครมันได้เลยอาตมาก็เพิ่งโดนมาคือไว้ใจใครมันได้เลย
0: ยกตัวอย่างคือเป็น
1: ผู้ท้าหอนเนี่ยผู้หน้าผู้ใจคนเฮานี่น่ะเนาะ
0: ครับ
1: บางคนอู้จ๋าดีดีน่ะนัดฐานวันนี้ดีภูมิฐานนี้ดีน่ะมาหลอกเฮาก็มี
0: หลอก
1: พระดิเฮาฮู้จักกันน่ะแม่นบ่อันนี้เจ็บกว่าอันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก่อนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเฮาหันคนที่เฮาหันเนี่ยอย่างได้อย่างลองเฮาซื่อๆอ่ะเพราะว่า1เฮาคิดว่าตัวเฮาเนี่ยเคยโกงเคยไอ้หยังหลอกลวงเปิ้นมาในอดีตชาติกล้ามาส่งผลนี่เนาะอันนี้คิดได้แหมมุมแหมมุมนึงเนาะ2คิดในปัจจุบันชาติก็คือเฮามีสติเองหรือไม่อีนะบางอย่างเนี่ยอย่างเฮาอู้กันเนี่ยมันสอนกันสิได้น่ะโยมมันต้องไปปะด้วยตัวเอง
0: อ๋อเพื่อไปประสบ
1: เพื่อแม่นเปิ้นฮ้องว่าอันในบทของธรรมคุณเนาะสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิธรรมะคําสอนเนี่ยมันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองประสบพบเจอด้วยตัวเอง
0: ครับ
1: มันถึงจะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้มันถึงจะลึกซึ้งด้วยตัวเอง
0: ครับรู้ถึงแก่นแท
1: ้แม่นมันถึงจะรู้นั่นแหละ
0: บางทีสอนไปก็เหมือนกับว่าอ
1: ัน
0: บางดีแต่บางทีก็คิดว่าเป็นการภาวะปิดกั้นหรือเปล่า
1: บางอย่างนี่นะโยมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเยอะมากเหมือนใบไม้ในป่าใหญ่แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนเนี่ยเป็นเปรียบเทียบว่าแค่ใบไม้ในกับมือเดียวหมายความว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันหู้แล้วมันตุ๊กสิ่งต่างๆถ้าฮู้แล้วมันตุกต้องไปฮู
0: ้ครับฮู้ดีกว่า
1: ฮู้ดีกว่าเพราะมันฮู้แล้วมันตุกอ่ะเฮาฮู้ในสิ่งที่ยากคือปลดจากตุกดีกว่าก่อ
0: ฮู้แต่สิ่งดี
1: ๆใช่ฮู้แต่สิ่งที่ยากคือเฮาเนี่ยปลดไปจากความตุกเหมือนกันพุทธเจ้าสอนเนี่ยเปิ้นสอนวิธีการที่จะยากคือถึงซึ่งความพ้นทุกข
0: ์ครับ
1: แต่สิ่งที่เปิ้นฮู้มีเยอะแต่สิ่งที่พระองค์เอามาเผยแผ่มาประกาศเนี่ยคือสิ่งที่จะทําให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นั่นแหละนี่สําคัญเสมือนมายังมีคนยิงธนูอาบยาพิษเขาไปปักหน้าอกเนี่ยถามโยมหน่อยหรอโยมจะเอิ้นถามก่อนว่าใครยิงหรือจะเอาออกก่อนว่าแต่เอิ้นถามอยู่ท่านก็
0: ใคร
1: ตายเนี่ยเหมือนกันโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์เราต้องหาวิธีที่จะยั่งยืนถึงสิ่งความดับทุกข
0: ์ที่บ่อยที
1: ่ต้องไปถามว่าโลกใบนี้เกิดขึ้นมาได้จากใดอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนไปถามพุทธเจ้าว่าโลกและจักรวาลเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงพุทธเจ้าบอกโลกนี้เป็นอจินไตยไม่สามารถสาวหาสาเหตุได้เธอพึงสนใจวิธีการที่จะทําให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ดีกว่าไหมอย่างเงี้ย
0: สําคัญที่สุด
1: สําคัญที่สุดเลย
0: ครับวันนี้ก็ได้ตึงธรรมะนะครับในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเจ้าวันนี้นะครับผมสุดท้ายนี้อยากให้พระอาจารย์เชิญชวนมาแอววัดแห่งนี้คิรีรัตน์มงคลนะครับผมกลายมาตั้งเชียงรายหรือว่าจากไปตั้งเชียงใหม่ก็มาแวะทําบุญที่นี่ครับ
1: เจริญพร
0: ครับ
1: วัดแห่งนี้ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ114กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ74กิโลเมตรนะอยู่ถนนสายเชียงใหม่เชียงรายหมายเลข118ในเขตบ้านปาเหียงตําบลถักก้ออําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายอยู่ติดถนนเลยถ้าท่านทั้งหลายมีโอกาสจังหวะเวลาก็ผ่านไปผ่านมาก็ขอเจริญพรขึ้นมาแวะพักผ่อนขึ้นมาแวะไหว้พระได้เพราะว่านี่จะบอกให้ปิดต่อไรจะเปิดให้ญาติโยมขึ้นมาพักผ่อนขึ้นมาแอลพอตลอดถ้าญาติโยมท่านทั้งหลายมีจังหวะโอกาสเวลาก็ขอ จริญเจริญพรในเนอขอเจริญพร
0: ครับสาธุครับ
1: สาธุสาธุ
0: ครับผมแล้วปิ๊กมาพบกับรายการสารธรรมนำสุขนะครับคู่วันตี5จนถึงตี5เกินทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสาธุครับ

0: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
1: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
2: ชอบผู้ชายที่ลูกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
3: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
4: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
5: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติดNBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
6: เราสามารถที่จะจัดการลำเลียงยาเสพติดได้นะครับแต่ส่วนที่เป็นยาบ้าเนี่ย50บาทเอง
7: ฉะนั้นผมจึงอยากเห็นประเทศนี้ได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยคำว่าบูรณาการ
8: สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิเศษนะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เองรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการจัดการกับปัญหายาเสพติดแต่แน่นอนครับเราจัดการมาทุกยุคทุกสมัยพยายามจะเอาผู้กระทำความผิดผู้ที่ค้ายาเสพติดดำเนินการทางกฎหมายพยายามจะยึดทรัพย์จับขังคุกแต่ว่าสุดท้ายแล้ววงจรนี้ไม่เคยหมดไปจากสังคมเราครับผู้เสพยาเองเดิมทีก็บอกว่าเสพแต่ไปไปมาก็กลายเป็นผู้ค้าวงจรแบบนี้แหละครับถ้าเราไม่สามารถเอาผู้เสพยากลับมาคืนสู่สังคมและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้เราจะไม่สามารถตัดวงจรนี้ได้แต่ว่าการตัดวงจรนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับถ้าเราไม่ดำเนินการอย่างจริงจังและไม่ทำแบบเป็นองคาพยพหรือว่าบูรณาการร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ 3-4 ปีมานี้มีบุคคลท่านหนึ่งครับที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วก็พยายามสร้างเป็นรูปแบบในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสำเร็จและทำได้จริงๆด้วยนะครับวันนี้เลยจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณสารานนท์ครับสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
8: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
9: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
10: ครับ
9: เราได้เห็นตัวอย่างจากที่อยู่ในพื้นที่ใน6อำเภอที่รับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนมันระบาดมากจริงๆแล้วติดครอบครัวหนึ่งเนี่ยเดือดร้อนทั้งตำบลอย่าว่าทั้งหมู่บ้านเลยมีกำนันบอกผมว่าเดือดร้อนทั้งอำเภอฉะนั้นเราเห็นเป็นปัญหาสำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ย เราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
10: ้ดังนั้นท่านก็เลยจับเรื่องนี้มาหลายปีมาแล้ว
9: 3ปีกว่า2ปีที่เป็นผู้แทนยุคนั้นนะครับพอผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
10: ม
9: จะสู้เรื่องยาเสพติดไหมทุกคนมาสู้สู้ก็มาร่วมมือกันนะครับเรามาร่วมมือทำหาวิธีการนะครับใน6อำเภอทีนี้เนี่ยพอผมทำลองผิดลองถูกทำไปเราได้เริ่มจากกระบวนการป้องกันแรกๆนี่ป้องกันทำไงเด็กจะไม่ไปเสพเสพแล้วมันจะทำไงจะมาบำบัดมันยังไงสุดท้ายมารักษายังไง
10: ครับ
9: เพราะในช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีพอมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติด
10: ครับ
9: ผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที่เขาเรียกว่าโครงการรวมพลังรักษาชาติแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเสนอครม.
10: ครับ
9: ครม.ให้ความเห็นชอบผมรับผิดชอบงานยาเสพติดงบส่วนเขาเรียกงบตรวจราชการของรองนายกเนี่ยผมเอาไปทำยาเสพติดทั้ง17จังหวัดในภาคอีสานพรรคภูมิใจไทยที่ผมสังกัดอยู
10: ่
9: เอาโครงการผมเนี่ยบรรจุในนโยบายพรรค บรรจุในนโยบายพรรคที่เห็นว่า1อำเภอ1ศูนย์บำบัดหลังจากนั้นก็ผมพอเป็นนโยบายพรรคภาคภูมิใจได้ใจไทยได้มาเป็นรัฐบาล
10: ก็ต้องขับเคลื่อนเรื่องนี
9: ้เอานโยบายพรรคมาเป็นนโยบายรัฐบาลวันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
10: ครับ
9: ผมก็ได้มาเป็นประธานสภา
10: ฮะ
9: ทีนี้
10: ขับเคลื่อนยังไงต่อครับ
9: ขับเคลื่อนเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือ1ป้องกัน
10: ครับ
9: ป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ําบำบัด
10: ป้องกันบำบัด
9: บำบัดครับป้องกันบำบัดรักษา
10: เพื่อส่งคืนกับสู่สังคม
9: ใช่แล้วก็ขบวนการปราบปราม
10: ครับ
9: สุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมาย
10: อ๋อครับ
9: ในฐานะนิติบัญญัตินี่ผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปส.อะไรมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ
10: ่
9: แล้วก็ได้ข้อสรุปเสนอครม.เสนอรัฐบาลไปแล้วแล้วที่เราก็มาทำได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายเพราะเอิญช่วงนี้ก็มีเรื่องยาเสพติดมีข่าวว่าประเทศมีข่าวอย่างที่เราทราบข่าวเรื่องการขนเฮโรอีนเรื่องอะไรต่างๆเรื่องการทางผ่านของประเทศไทยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้นี่มันคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางแล้วก็เดินเต็มสูบเต็มกำลังทุกบทบาททั้งเป็นส.ส.ทั้งเป็นรองนายกทั้งเป็นประธานสภารัฐบาลเองตอนที่ผมไปเป็นรองนายกรัฐบาลก็เราก็ได้คุยกับหน่วยงานก็ให้ความสำคัญถึงผมจะออกจากรองนายกมาแล้ว
10: ก็ยังให้ความ
9: ส่วนราชการเขาก็เดินต
10: ่
9: อเดินต่อนะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยเราเห็นการพูดการคำสั่งอะไรมามากแล้วยังไม่เห็นภาคปฏิบัติน
10: ั่นแหละครับกำลังจะบอกเลยว่าถ้าอยากจะลงรายละเอียดของแต่ละมิติที่ว่า
9: ต้องไปดู
10: คุยกับใครฮะ
9: ต้องไปดูพื้นที่ต้องไปดูพื้นที่ดูพื้นที่ในพื้นที่ผมไม่ว่าจะเป็นอำเภอลำปางมาศคูเมืองพุทธสงฆ์นาโพบ้านใหม่เนี่ยนะครับหนองหงเนี่ยไปดูเลย
10: นั่นคือต้นทางที่จัด
9: การที่เราทำมาแล้ว
10: จริงจัง
9: ที่เราทำมาแล้วแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยใน3ปีกว่าๆเนี่ยเราได้ลูกหลานเราคืน 3,000 กว่าคน
10: ครับ
9: 3,000 กว่าคนทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเริ่มทุกกระบวนการตั้งแต่ป้องกันตั้งแต่ฝึกอาชีพคืนทัศนะที่ดีทัศนคติที่ดีของประชาชนในชุมชนแล้วก็หน่วยงานบูรณาการถ้าไปดู
8: งั้นเอาอย่างนี้ครับท่านสมพลเกริ่นมาแล้วว่ามี4มิติเดี๋ยวเราจะลงไปยังพื้นที
9: ่
8: เพื่อไปดูรายละเอียดกับคนที่ทำจริงแล้วดูว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่ละกระบวนการมันสานต่อกันยังไงที่บอกว่าบูรณาการแล้วจะทำให้เกิดความสำเร็จได้จริงๆในรัฐบาลยุคนี้ที่เอาจริงเอาจังเป็นวาระแห่งชาติงั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมคร
9: ับเชิญท้าให้ไปพิสูจน์ท้าพิสูจน์จากความจริงครับ
8: ตามไปดูครับ
9: ในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ก็คือ1ก็คือประเพณีดีกิจภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด

0: ได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอปต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์ซึ่งในระหว่างการบำบัด16สัปดาห์นี้นะคะก็จะมีทั้งผู้นำอสม.นะคะในท้องถิ่นที่จะติดตาม
1: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะในกรณีที่เป็นเด็กเล็กมากคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
2: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันนะครับเรามาทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถสกัดกั้นยาเสพติดในหมู่บ้านได้เนี่ยเราจะลดดีมานด์ถ้าไม่มีดีมานด์เนี่ยผมเชื่อว่าความต้องการไม่มีความต้องการในหมู่บ้านยาเสพติดไม่มีทางที่จะเข้ามาได้ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ

0: หลังจากที่เราสร้างเกราะป้องกันและการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการพาคนที่เคยพลาดเข้าสู่วงจรยาเสพติดกลับคืนมาสู่สังคมครับเรื่องนี้สำเร็จไม่ได้นะครับถ้าเราไม่สร้างความรู้ความเข้าใจไม่ใช่แค่ผู้ที่เคยพลาดนะครับแต่ว่าสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมครับเพื่อการกลับมาในครั้งนี้จะได้สำเร็จสักทีครับพูดถึงตัวประเด็นแยกสีผู้ป่วย อันนี้ก็มีผลตั้งแต่ต้นทางเลยว่า
1: ใช่ครับ
0: คนที่ติดยาเสพติดระดับเริ่มต้นระดับปานกลางระดับรุนแรงเราใช้วิธีการที่แตกต่าง
1: ใช่ครับคือเราก็จะคัดกรองตามแนวทางก็มีทั้งของกระทรวงแล้วก็แนวทางของไอ้โครงการที่เราทำก็แบ่งง่ายๆก็คือเขียวเหลืองแดงครับ ก็กลุ่มเหลืองก็จะมีเหลืองเข้มเหลืองอ่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ากลุ่มสีเขียวก็จะง่ายหน่อยพวกนี้ใช้แล้วไม่ค่อยติดก็ใช้ลักษณะการบำบัดอาจจะบำบัดในชุมชนก็ได้หรือว่าการไปเข้าค่ายที่ทำในชุมชนซึ่งตามโครงการรักษาทาก็จะทำโครงการ7วัน9วันเอาคนมาให้เรียนรู้พวกนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าไม่ได้ติดเยอะกลุ่มที่2คือเริ่มเสพติดละแล้วก็หรือว่าเสพหรือว่าติดเนี่ยพวกนี้จะยากหน่อยละอาจจะกลายเป็นสีเหลืองก็มีอย่างเช่นเริ่มมีการใช้ประจำใช้เสพประจำขาดไม่ได้บางคนก็จะเริ่มมีอาการทางจิตเวทด้วยแต่ว่าจะไม่รุนแรง
0: กลุ่มนี้7วัน9วันไม่พ
1: อจะไม่พอครับ
0: ต้องมีความเข้มข้นยังไงต่อฮะ
1: พวกนี้ก็ต้องส่งต่อเข้าระบบโรงพยาบาลโรงพยาบาลแต่เดิมก็จะมีระบบเขาเรียกว่าระบบผู้ป่วยนอกแต่ว่ามันยากมากตรงที่ต้องนัดเข้ามาทำกิจกรรมบ่อยๆซึ่งก็จะมีโอกาสที่เขาจะกลับไปเสพซ้ำสูงในบางรายเนี่ยเราก็จะส่งเข้าระบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าระบบ IMC เขาเรียกว่ามินิทัญลักษณ์ IMC ครับมินิทัญลักษณ์จะมีอยู่2แบบเขาเรียกว่ามินิทัพ IMC กับมินิทัญลักษณ์ลองเทอมแคร
0: ์ต่างกันยังไงฮะ
1: คือเขาจะอย่างเช่นคนที่ป่วยมาช่วงแรกๆอย่างเช่นอาจจะมีการจิตเวชหูเขาหลอนได้ยินเสียงหูแว่วใช่ครับแล้วก็พวกนี้อาจจะต้องให้เขาเริ่มฟื้นฟูกลับมาก่อนทีนี้อาจจะประมาณสัก7-14วัน
0: ต้องอยู่ที่โรงพยาบาล
1: ใช่ครับโรงพยาบาลแล้วก็ให้ยารักษาพอเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะส่งต่อไปที่เรียกว่ามินิทัญลักษณ์แบบ IMC คือพวกนี้จะอยู่ประมาณ28วันเริ่มค่อยๆฟื้นเขาขึ้นมาแล้วก็สอนให้เขาทำชีวิตประจำวันได้แล้วเขาก็โมดิเวชันให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเลิกยา
0: อ
1: ันนี้พวกกลุ่ม IMC นะครับพอบางคนเนี่ยอาจจะคะแนนดีเลยหรือว่าคะแนนเริ่มสูงอย่างเช่นเขามีคะแนนประเมิน10ด้านนะครับเขาก็จะสามารถที่จะส่งคนไข้กลุ่มนี้เข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าลองเทอมแคร์คือจะดูแลนานขึ้นละประมาณ4เดือนเนี่ยครับเราก็จะเอาเขาเข้ามาสู่การบำบัดอย่างเช่นเรื่องของการประกอบอาชีพใช่ไหมเตรียมพร้อมชุมชนเตรียมพร้อมครอบครัวในการที่จะกลับเอาเขากลับไปคืนนี่ครับอันนี้คือระบบการรักษาในโรงพยาบาลต้องเข้าใจก่อนครับมันมีคนไข้ทั้งไม่ใช่เฉพาะคนไข้เสพยาอย่างเดียวเรามีคนไข้เบาหวานความดันโรคปอดบวมโรคปอดอักเสบทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่เต็มโรงพยาบาลไปหมดเลยลองคิดสภาพโรงพยาบาลชุมชนทีนี้ถ้าเกิดเราเอาคนไข้จิตคนไข้ที่มีเสพยาและมีอาการทางจิตเวชเข้าไปอยู่จะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเอะอะโวยวายเสียงดังแล้วก็ทำให้คนที่ควรจะได้พักผ่อนไม่ได้พักคร
0: ับ
2: มีหนักสุดก็ตอนนั้นก็เหตุเกิดประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะคนไข้ก็ถึงแม้ว่าเราจะมีการผูกมัดเขาไว้เพื่อความปลอดภัยแต่ว่ามันก็เอาไม่อยู่นะคะเขาก็จะสะบัดเตียงหักแล้วเขาก็จะลุกลากเตียงอ้อมตึกนะคะอ้อมตึกแล้วก็เอาไม้กั้นเตียงที่หักติดเขานะคะฟาดพัดลมฟาดหิ้งพระนะคะคือหักหมดเลยคนไข้กลุ่มนี้ฝั่งนี้ก็คือเขาต้องวิ่งหนีตายนะคะ
3: ในส่วนของโรงพยาบาลเราก็จะมีห้องแยกการมีห้องแยกก็คือแยกเพื่อความสะดวกแล้วก็ให้เป็นระบบในการบริหารจัดการตั้งแต่มีห้องแยกขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ญาติแล้วก็พยาบาลที่ดูแลค่ะก็อบอุ่นใจมากขึ้นค่ะ
1: ในขั้นตอนการและบำบัดรักษาทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนหนึ่งเขาต้องเรียกทางครอบครัวมาคุยอยู่แล้วจริงๆในกลไกไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามที่เขาทำได้ค่อนข้างดีอ่ะมันจะมีปัจจัยอยู่2ตัวที่เป็นเรื่องสำคัญมากก็คือ1ก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า social support แล้วก็ family support ก็คือสังคมอ่ะดูแลแล้วก็ครอบครัวช่วยกันดูแล

0: นั่นคือการบำบัดรักษาที่ครบวงจรและเข้มแข็งนะครับการมีส่วนร่วมของทุกคนจะช่วยทำให้เราได้บุคคลสำคัญคืนกลับไปสู่สังคมได้ครอบครัวได้คนรักได้คนที่มีศักยภาพคืนมานะครับและสิ่งเหล่านี้ความสำเร็จไม่ใช่สถิติทางตัวเลขที่สามารถทำได้ครับแต่ว่ามันคือความภาคภูมิใจและมันคือความรักและความศรัทธาที่ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้เพื่อเกิดประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริงครับ
1: ดีมากครับที่ทำให้ผมเป็นคนเก่าครับที่ไม่ยุ่งกับยาเสพติดอีกครับทำงานทั่วไปแถวบ้านครับแล้วก็หาปูหาปลาขายครับมั่นใจเต็มร้อยครับที่จะไม่กลับไปยุ่งยาเสพติดอีกครับ
2: ฉันก็ดีใจที่ได้ลูกชายกลับมาคืนตอนนี้สบายใจแล้ว
3: แต่เบาหรือพ่วงหักเบาหรือพ่วงปาฏนาดีอยากให้ลูกหรือลูกขึ้นยืนบนขาเจ้าของเอาจมูกตัวเองหายใจไม่ต้องไปหายใจรวมผู้ใด
4: ดีใจที่ได้ลูกชายกลับมา

จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: ท่านได้ดีกว่ามั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดจะได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติด

0: นะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนกระบวนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกระบวนการเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของกระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
1: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป
2: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
3: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาภายในสมัยประชุมหน้าฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
4: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานไอ้ลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
5: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะว่าแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางว่าถ้ามันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษจำคุกเพื่อให้มันเหมาะสมกับการกระทำความผิดค่ะแต่การที่ไม่กำหนดอย่างนี้ค่ะมันทำให้ผู้บังคับใช้กฎหมายยากแก่การปฏิบัติงานค่ะ
6: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพถ้าเราตรวจปัสสาวะคนเสพยาเสพติดเนี่ยค่ะแล้วพบว่าเป็นปัสสาวะม่วงหรือมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายมันก็จะเข้าเหตุในการเข้าบำบัดรักษาได้แต่ในกรณีของการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษาตามมาตรา14เนี่ยค่ะมันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพเข้าไปเข้าการบำบัดรักษากรณีแบบนี้ค่ะอาจจะต้องขออนุญาตว่าเพิ่มคำนิยามในส่วนของกรณีของการครอบครองเพื่อเสพที่จะเข้าในส่วนของมาตรา113กับ114ว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
7: กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบเขาจะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและ

0: เป็นไปตามกฎหมายนะครับ
1: เอาละครับได้เห็นมิติทั้ง4มิติแล้วว่าอ๋อมันต้องร้อยเรียงแบบนี้มันถึงจะไปสู่ความสำเร็จแต่นี่คือแนวทางการจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
2: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติก็คือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
1: มาม
2: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นในที่ผมก็เห็นรัฐบาลขณะนี้ก็มีความเอาจริงเอาจังแต่ว่าเราได้เดินไปแล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้เรามีคณะอย่างที่เคยคุยกันนะว
1: ่า
2: เรากำลังยกร่างกฎหมายฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
1: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดทุกนี้เนี่ย
2: ใช่ใช่ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดเงินจะมางบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่ผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่องตัวเองนะชาวบ้านบอกท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
1: มา
2: ช
1: ่ว
2: ยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี
1: ้ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
2: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
1: เราทำได้แน่นอนครับ
2: ทำได้ครับ
1: โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะ

0: อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะ
1: การเปิดแอร์เปิดน้ำเปิดไฟแม้แต่กระทานอาหารเราอย่าทานให้เหลือนะการทานอาหารเหลือนั่นก็เป็นผลหนึ่งทำให้โลกร้อนนะครับทานแต่พอควรนะอันนี้เป็นชีวิตประจำวันเลยคือเรื่องพวกนี้เราไม่ได้พูดเฉพาะวันนี้เราพูดกับพนักงานเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฝากให้ทุกคนพยายามใช้ชีวิตประจำวันเริ่มลงไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยกันนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันพุธที่23กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณอาคิระกิตนาโสภาดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ค่ะ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีเทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัด
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะตอนนี้ท่านนายกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อเข้าประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กนะคะพร้อมทั้งได้นำเสนอมุมมองและจุดยืนของไทยต่อที่ประชุมซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสำหรับการ

0: ประชุมในครั้งนี้มีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยทั้งนี้ปี2569นี้ยังตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยด้วยนะคะโดยไทยก็ได้ใช้โอกาสนี้ย้ำความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับนางรีเบคก้ากรีนสเปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินชั้นนำจัดโดย Bank of America และพบผู้บริหารPacific Investment Management Company หรือว่าพิมโก้เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านตลาดทุนต่อยอดเพิ่มมูลค่าตลาดทุนไทยอันจะส่งผลดีต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การขยายกิจการและการจ้างงานต่อไปในอนาคตนายกรัฐมนตรียังได้พบกับผู้บริหารของ Microsoft และผู้บริหาร Google เพื่อขยายโอกาสการลงทุนรวมทั้งการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ช่วงค่ำวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณ นครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือว่าการ่าดินเนอร์โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยค่ะ
1: กลับมาที่ในบ้านเรานะครับมาดูเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงกับก๊าซธรรมชาติกันหน่อยนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกมาใช้อุดหนุนแล้วก็ชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับใหม่นะครับซึ่งเป็นการลดการพึ่งพาแล้วก็เป็นการแยกบัญชีฐานะกองทุนน้ำมันออกเป็นกลุ่มน้ำมันแล้วก็กลุ่มของ LPG อย่างชัดเจนครับในเรื่องนี้นายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572และแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ซึ่งแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงฉบับใหม่นี้นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขการนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกมาใช้อุดหนุนและชดเชยราคาเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยระบุเงื่อนไขเอาไว้3สถานการณ์ด้วยกันนะครับสำหรับสถานการณ์แรกสถานการณ์ที่1นะครับคือเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยระดับราคาน้ำมันดีเซลหรือเบนซินมากกว่า30บาทต่อลิตรราคาคงเดิมส่วนกลุ่มก๊าซ LPG ราคาต้นทุนโรงแยกก๊าซปตท.สผ.และ UAC สูงกว่าราคานำเข้าราคาขายปลีกเกิน423บาทต่อถัง15กิโลเดิมจะอยู่ที่ราคา363บาทต่อถังนะครับส่วนสถานการณ์ที่2คือราคาน้ำมันมีความผันผวนโดยราคาน้ำมันสำเร็จรูปปรับสูงขึ้นหรือลดลงมากกว่า10เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลใน1สัปดาห์ซึ่งเดิมเนี่ยเราใช้เกณฑ์5เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ราคาขายปลีกปรับสูงขึ้นหรือว่าลดลงมากกว่า2บาทต่อลิตรใน1สัปดาห์จากเดิมที่เป็น1บาทต่อลิตรครับส่วนในกลุ่มของ LPG ก็คือราคาตลาดโลกเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงมากกว่า35เหรียญสหรัฐต่อตันใน1เดือนราคาขายปลีกสูงขึ้นหรือลดลงรวมกันมากกว่า1บาทต่อกิโลกรัมภายใน1เดือนนะครับจากเดิมที่เป็น2สัปดาห์เปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับราคาของ LPG CP รายเดือนครับแล้วก็สถานการณ์ที่3นะครับคือในกรณีที่น้ำมันเชื้อเพลิงอาจขาดแคลนและไม่เพียงพอกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในส่วนหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้เพิ่มเติมการพิจารณาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งเป็นทรัพยากรที่ผลิตได้เองภายในประเทศจากผลผลิตทางการเกษตรเป็นการช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากตลาดโลกที่มีความผันผวนสูง อีกทั้งภาครัฐสามารถ

0: การจัดการราคาขายปลีกในประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดจนช่วยสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะครับในแผนฉบับใหม่นี้ก็ยังได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนทางการเงินด้วยการแยกบัญชีฐานะกองทุนน้ำมันออกเป็นกลุ่มน้ำมันแล้วก็กลุ่ม LPG อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการนำเงินอุดหนุนข้ามกลุ่มพร้อมกับทั้งกำหนดกรอบการบริหารราคาโดยเน้นชดเชยราคาดีเซลและ LPG เป็นหลักหากเกิดวิกฤตในระยะเวลายาวนานครับรวมทั้งยังให้มีการเก็บเงินสะสมเข้ากองทุนน้ำมันในช่วงที่ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวลดลงเพื่อเตรียมสภาพคล่องเอาไว้รองรับและก็เป็นมีการส่งเสริมการใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลผลิตทางการเกษตรในประเทศเพื่อเป็นการลดการพึ่งพาน้ำมันดิบนำเข้าจากต่างประเทศครับ
1: และจากความผันผวนของราคาน้ำมันที่เกิดจากผลกระทบสงครามตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทำให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบต่ออายุไทยช่วยไทย plus และโครงการบัตรสวัสดิการเฟสที่2ออกไปอีก2เดือนนะคะเป็นการขยายสิทธิ์ครอบคลุม47ล้านคนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพค่ะพร้อมยืนยันว่าจะใช้งบเฉพาะพรก.กู้เงินส่วนแรกไม่กระทบวินัยการคลังจะเริ่มวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะในระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทย plus และบัตรสวัสดิการออกไปอีก2เดือนก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เนื่องจากวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางกลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นโดยใช้วงเงินที่เหลือจากพรก.กู้เงินส่วนแรก 200,000 ล้านบาทที่มีเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านค้าทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569จากเดิม300บาทก็จะเป็น 1,000 บาทนะคะโดยจะให้สิทธิ์อยู่ที่14ล้าน5แสนคนส่วนโครงการไทยช่วยไทย plus โครงการนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะคะประชาชนพ่อค้าแม่ค้าต่างเรียกร้องให้ต่ออายุโครงการและในที่สุดนะคะที่ประชุมครม.ก็ต่ออายุโครงการไปอีก2เดือนก็จะให้วงเงินอีก 1,000 บาทเช่นเดียวกันค่ะโดยจำนวนสิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus จะขยายจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ26ล้านคนซึ่งพบว่า1ล้านคนในจำนวนนี้มีสิทธิ์ไปใช้บัตรสวัสดิการได้ก็จะขยับจากไทยช่วยไทย plus ไปใช้บัตรสวัสดิการแทนนะคะจากนั้นก็จะเหลืออยู่คนเดิมเนี่ยจะเหลืออยู่25ล้านคนเพราะว่า1ล้านคนไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็จะเติมคนใหม่ที่อาจจะหลุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ7ล้าน5แสนคนก็จะรวมเป็นคนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ทั้งหมดอยู่ที่32ล้าน5แสนคนจึงสามารถดูแลคนไทยที่ได้รับผลกระทบของวิกฤตพลังงานได้มากขึ้นทั้งหมดประมาณ47ล้านคนค่ะ
2: คือวันนี้1วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทย plus เช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อนะครับขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับทั้งหมดนี้จะใช้วงเงินงบประมาณตามพระราชกำหนดนี้นะครับประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งเพียงพอจากวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เรารักษาไว้นะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ให้บริษัทสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นในฐานะการคลังประเทศไทยครับ
3: ยืนยันนะครับว่าวินัยการเงินการคลังเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับเรามีวงเงินเหลืออยู่ 44,000 ล้านเศษนะครับในวงเงินแผนงานส่วนที่1นะครับถ้าท่านจำได้ว่าพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านมีวงเงินอยู่2ส่วนก็คือ 200,000 ล้านบาทแรกแล้วก็ 200,000 ล้านบาทหลังนะครับ สิ่งที่มาใช้เยียวยาเนี่ยหรือก็คือในส่วนของ200,000 ล้านบาทแรกเท่านั้นไม่มีการแต่นี่มีข้อกัง

0: โอนข้อห่วงใยนะครับว่าเราจะมีการโอนเงินในส่วนที่2มาใช้ในส่วนงานที่1มั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีนะครับแล้วก็อยากจะขออนุญาตย้ําอีกครั้งนึงนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทําโครงการนี้นะครับแต่ว่าทุกคนทราบดีว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะสงบแล้วก็ค่อยๆ คลี่คลายในตะวันออกกลางเนี่ยมันกลับมารุนแรงอีกครั้งนึงแล้วก็น้ํามันก็ทะลุ100ล้านเหรียญต่อ100เหรียญ
1: ทั้งนี้ในการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะเงื่อนไขก็เหมือนเดิมค่ะภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตรา 60% แต่ว่าไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและสำหรับการต่อโครงการในรอบนี้2เดือนนะคะจะให้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาของโครงการค่ะโดยประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาหรือว่าสามารถซื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการได้ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะ
2: มาดูความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในเรื่องของการจัดการเรื่องของลิขสิทธิ์กันบ้างนะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์ระหว่างไทยและจีนเตรียมที่จะจัดทํา MOU ฉบับใหม่นะครับหลังจากที่ฉบับเดิมเนี่ยเราจัดทํามานานกว่า30ปีเพื่อเป็นการรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลครับนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้นำคณะหารือกับนายหวังจื้อเฉิงผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานลิขสิทธิ์แห่งชาติหรือ NCAC ของจีนที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาระบบคุ้มครองลิขสิทธิ์ครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการลิขสิทธิ์การนำผลงานดนตรีที่หมดอายุความคุ้มครองและเข้าสู่สาธารณสมบัติไปใช้ประโยชน์การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์แล้วก็ยังมีประเด็นลิขสิทธิ์กับเทคโนโลยี AI ด้วยนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะยกระดับ MOU ฉบับใหม่เพื่อรองรับความท้าทายในปัจจุบันโดยได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพื่อให้ระบบจัดเก็บมีข้อมูลที่ถูกต้องตรวจสอบได้และเจ้าของสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมรวมถึงลดปัญหาการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ซ้ำซ้อนหรือว่าการเรียกเก็บโดยหน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาตในส่วนของประเด็น AI นะครับทั้งสองฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์ต้องสร้างสมดุลระหว่างสิทธิ์ของเจ้าของผลงานกับการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานเทคโนโลยีสามารถสร้างนวัตกรรมได้นอกจากนี้ไทยและจีนก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในโลกดิจิทัลและรับมือกับรูปแบบการละเมิดที่ซับซ้อนมากขึ้น
3: สิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือการพยายามสร้างความสมดุลระหว่างคนที่เป็นนักพัฒนา AI กับคนที่นักพัฒนา AI เนี่ยจะเอางานลิขสิทธิ์แต่บางทีเอามาใช้เพื่อพัฒนา AI กับเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเราก็บอกว่าประเทศไทยก็เช่นกันตอนนี้เราก็พยายามบาลานซ์ให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราก็เห็นด้วยแต่ขณะเดียวกันก็จะต้องบาลานซ์ให้สมดุลระหว่างคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในส่วนของประเทศไทยตอนนี้กฎหมายของเราก็คือถ้าใครจะเอางานลิขสิทธิ์ไปใช้หรือจะไปประกอบการฝึก AI ก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง
1: ยอมรับนะคะว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไทยโดยเฉพาะซีรีส์สารคดีไทยเนี
4: ่
1: ยได้สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีโดยเฉพาะที่จีนค่ะส่วนเรื่องเล่าจากชุมชนไทยจะก้าวไปสู่สายตาผู้ชมจีนกว่าพันล้านคนได้อย่างไรเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5กำลังเปิดประตูสำคัญให้สื่อและผู้ประกอบการไทยติดตามจากรายงานค่ะ
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นำทัพผู้ผลิตสื่อและหน่วยงานของไทยนะครับบุกมาที่ International Media Harbor ที่นครกวางโจวเข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5ภารกิจครั้งนี้ครับไม่ได้มีเพียงแค่การนำผลงานมาจัดแสดงแต่กำลังเปิดประตูให้สารคดีไทยผู้ประกอบการไทยและสื่อไทยนั้นสามารถเชื่อมต่อกับตลาดสื่อขนาดใหญ่ของโลกและนี่ก็คือโอกาสที่เรื่องเล่าจากชุมชนไทยจะเดินทางไปถึงผู้ชมชาวจีนกว่าพันล้านคนครับ

0: แสงสีเสียงและเรื่องราวจากหลากหลายพื้นที่ของจีนถูกถ่ายทอดขึ้นจอขนาดใหญ่ท่ามกลางผู้ผลิตภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มและคนในอุตสาหกรรมสื่อจากหลายประเทศนี่คือบรรยากาศพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีจีนครั้งที่5ที่กวางโจวอินเตอร์เนชั่นแนลมีเดียฮาร์เบอร์นครกวางโจวในเวทีแห่งนี้ประเทศไทยไม่ได้มาเพียงในฐานะแขกรับเชิญแต่กำลังมองหาโอกาสนำเรื่องราววัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยเชื่อมเข้าสู่ตลาดสื่อจีนซึ่งมีทั้งสถานีโทรทัศน์แพลตฟอร์มออนไลน์ผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายและเครือข่ายผู้ชมขนาดใหญ่ความสำคัญของงานจึงไม่ได้อยู่ที่การมาชมภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่คำถามว่าเรื่องราวจากประเทศไทยจะเปลี่ยนจากผลงานที่คนไทยรู้จักไปเป็นคอนเทนต์ที่ตลาดโลกต้องการได้อย่างไรกองพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยถึงภารกิจครั้งนี้กับสื่อจีนว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไทยได้พบกับพันธมิตรและแพลตฟอร์มจีนโดยตรงเราต้องการผลักดันผลงานที่สะท้อนความหลากหลายของประเทศไทยทั้งวัฒนธรรมชุมชนสิ่งแวดล้อมและความคิดสร้างสรรค์ให้เข้าถึงผู้ชมในระดับนานาชาติพร้อมต่อยอดไปสู่การร่วมผลิตและลงทุนรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง2ประเทศสำหรับคนไทยสิ่งที่ควรรู้คือสารคดีไม่ได้มีคุณค่าเพียงการบันทึกความทรงจำแต่สามารถสร้างทั้งรายได้สร้างงานและสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทย
1: เรารู้จัก
0: เรื่องใกล้ตัวอย่างอาหารไทยมวยไทยประเพณีท้องถิ่นการท่องเที่ยวเชิงชุมชนธรรมชาติหรือภูมิปัญญาชาวบ้านหากค้นพบมุมที่แตกต่างและเล่าอย่างมีคุณภาพก็อาจกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เดินทางได้ไกลกว่าสินค้า1ชิ้นและสามารถสร้างรายได้กลับถึงเจ้าของเรื่องในชุมชนได้ในที่สุดส่วนสื่อไทยต้องรู้ว่าอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนจากโทรทัศน์แบบเดิมไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลวิดีโอสั้นสารคดีขนาดสั้นและคอนเทนต์หลายภาษาการผลิตเนื้อหาเพื่อส่งออกจึงต้องวางแผนตั้งแต่วันแรกทั้งรูปแบบภาพคำบรรยายลิขสิทธิ์สำหรับผู้ชมชาวจีนสนใจเรื่องราวจากประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารธรรมชาติวิถีชีวิตแต่ผลงานที่จะเข้าสู่ตลาดจีนต้องมีเรื่องเล่าที่เป็นสากลมีคุณภาพด้านการผลิตและต้องเข้าใจเงื่อนไขของแพลตฟอร์มรวมถึงกฎระเบียบการเผยแพร่ในประเทศจีนที่สำคัญต้องตอบให้ชัดว่าฝ่ายไทยมีอะไรให้โครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์เงินลงทุนทีมผลิตสถานที่ถ่ายทำนักแสดงหรือช่องทางการเผยแพร่และต้องการอะไรจากพันธมิตรจีน
2: วันนี้ถือได้ว่าเป็นการเบิกเลิกเปิดประตูบานแรกของสารคดีไทยและก็สารคดีจีนนะครับแต่ความสําเร็จที่แท้จริงจะไม่ได้วัดจากจํานวนภาพถ่ายหรือจํานวนนามบัตรที่รับกันนะครับหากวัดจากจํานวนเรื่องราวประเทศไทยที่จะสามารถมาพัฒนาความร่วมมือเข้าถึงผู้ชมใหม่ดึงดูดโปรดักชั่นเฮ้าส์ของจีนมาถ่ายทําในประเทศไทยสะท้อนมิติความงดงามของไทยได้อย่างไรเพื่อสร้างรายได้ให้กับคืนสู่ชุมชนคนไทยอย่างแท้จริงด้านหลังอยู่นี้ครับทีมงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังให้สัมภาษณ์สื่อจากประเทศจีนในงานนี้คิดว่าจะมีการต่อยอดเพื่อพัฒนาวงการสื่อมวลชนของไทยและการผลิตสารคดีเพื่อนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในอนาคตต่อไปนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนปฏิภาคเข็มทิศรายงานครับ
3: ขอบคุณคุณออฟปฏิภาคเข็มทิศนะคะอยู่ที่กวางโจวที่จีนตอนนี้
4: ครับก็รายงานมาใช้เดียวเลยนะครับ
3: ใช่ค่ะก็ไปร่วมงานนะคะสำหรับเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองจีนนะคะ
4: ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:25 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับศาลปกครองสูงสุดได้เตรียมอ่านคำสั่งกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในเรื่องของการชดใช้ค่าความเสียหายกรณีจำนำข้าวกว่า10,000 ล้านบาทครับวันนี้เวลาประมาณ 13:30 น.นะครับศาลปกครองกลางจะนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9 คนร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอำนาจหน้าที่กว่า10,000 ล้านบาทสำหรับคดีดังกล่าวนี้นะครับศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่13 มกราคม 2569ที่ผ่านมาไม่รับคำร้องของนางสาวยิ่งลักษณ์กับนายอนุสรณ์สามีที่ขอให้พิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ด่วนที่สุดที่พ.น. 0302.3/781ลงวันที่1 สิงหาคม 2568เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ลับที่453/2559ลงวันที่19 กันยายน 2559เรื่องให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์อ้างว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญครับ
1: ส่วนโครงการ THAI Passport ที่ฝ่ายค้านยังมีข้อสงสัยแล้วก็ได้ยื่นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบนะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ย้ำบอกว่ายินดีให้ตรวจสอบทุกขั้นตอนแต่ว่าการตรวจสอบขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกรณีที่นางการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เพื่อขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสในโครงการ THAI Passport โดยระบุว่ากระทรวง DE พร้อมให้ตรวจสอบทุกโครงการแต่ว่าการตรวจสอบนั้นก็ต้องอิงกับข้อเท็จจริงไม่ใช่จินตนาการส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านยกเรื่องข้อตกลงคุณธรรมขึ้นมาตำหนินั้นขอย้ำว่าตามขั้นตอนในการทำข้อตกลงคุณธรรมถ้าหากว่าโครงการไหนที่ใช้งบเกิน 1,000 ล้านบาทจะต้องส่งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาคัดเลือกว่าต้องทำข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่ซึ่งทางกรมบัญชีกลางได้ส่งหนังสือตอบกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่าโครงการนี้ไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องทำข้อตกลงคุณธรรมโดยสามารถเปิดเผยเอกสารยืนยันต่อสาธารณชนได้และสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องปั๊มยอดผู้ลงทะเบียนถือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเพราะว่าการลงทะเบียนต้องใช้ระบบยืนยันตัวตนผ่านดิจิทัล ID ทั้งแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็แอปทางรัฐด้วยนะคะดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะปั๊มยอดตามที่ถูกกล่าวหารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ชี้แจงเรื่องยอดผู้ใช้งานจริงหรือว่า Active User ว่าทางกระทรวงมีการแยกข้อมูลระหว่างผู้ลงทะเบียนกับ Active User ไว้อย่างชัดเจนประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบตัวเลขที่อัปเดตต่อเนื่องได้ทางเว็บไซต์โครงการและช่องทางโซเชียลมีเดียของกระทรวงได้ตลอดเวลาค่ะ
0: มาดูความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีท่อขนส่งน้ำมันรั่วไหลที่บริเวณถนนพระราม3กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้หัวหน้าทีมสุดซอยพลังงานพร้อมด้วยบริษัทท่อส่งน้ำมันก็พาสื่อมวลชนลงพื้นที่นะครับลงไปตรวจสอบจุดที่รั่วซึมบริเวณใต้ทางด่วนพระราม3ซึ่งก็คาดว่าจะซ่อมแซมเสร็จภายใน1 สัปดาห์นะครับพร้อมที่จะยกระดับความปลอดภัยแล้วก็สั่งให้เอ็กซเรย์ท่อส่งน้ำมันทั่วทั้งกรุงเทพ66 กิโลเมตรครับ นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าทีมสุดซอยพลังงานเนี่ยนะครับเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยกรมธุรกิจพลังงานได้มีคำสั่งให้บริษัทบางจากและบริษัทบัฟซึ่งเป็นเจ้าของท่อส่งน้ำมันดำเนินการซ่อมแซมจุดที่รั่วไหลโดยวางแผนเป็น3ระยะนะครับก็คือระยะสั้นก็จะเร่งซ่อมแซมบริเวณที่ตรวจท่อใหม่ในระยะทาง16เมตรจากนั้นในระยะกลางก็จะทำการทดสอบแรงดันเพื่อยืนยันว่าสามารถรองรับแรงดันได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะทำ intelligent picking test นะครับหรือว่าการตรวจสอบด้วยกระสวยอัจฉริยะจากเดิม32กิโลเมตรจะเพิ่มขยายขึ้นมาเป็น66กิโลเมตรทั่วทั้งกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและในระยะที่3ระยะยาวนะครับก็จะหารือร่วมกันหลายฝ่ายถึงการวางแนวท่อใหม่นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการทรุดตัวหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกทางนี้ก็คาดว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมในจุดที่รั่วซึมให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ครับทางด้านของนายสมพงษ์โพไกรผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจจัดส่งทางท่อบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดก็เปิดเผยนะครับว่าจะเร่งดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงพลังงานซึ่งในเบื้องต้นก็จะทำการปรับเปลี่ยนท่อจุดที่รั่วไหลระยะทาง16เมตรก่อนนะครับแล้วก็จะยกระดับท่อให้สูงกว่าแนวฐานต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการกดทับกับฐานต่อหม้อส่วนในระยะกลางเนี่ยก็จะทำการศึกษาถึงการวางแนวท่อใหม่เพื่อหลบฐานต่อหม้อในอนาคตด้วยครับ
1: ไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะซึ่งทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาปัจจุบันบอกว่าอยู่ในขั้นของการเฝ้าระวังค่ะโดยมีฝ่ายความมั่นคงดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนกรณีทหารกัมพูชาที่ลักลอบขุดคูเลสแล้วก็วางลวดหนามในพื้นที่ชายแดนไทยเรื่องนี้กองทัพบกยืนยันว่าได้ประสานกัมพูชาแล้วให้มีการปรับพื้นที่และรื้อลวดหนามโดยได้เข้าดำเนินการทั้งหมดแล้วค่ะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยการจัดมาตรวัดสิ่งบอกเหตุ5สีจากการวิเคราะห์ของฝ่ายความมั่นคงพบว่าอยู่ในเกณฑ์ระหว่างสีเขียวและสีเหลืองก็คือการเฝ้าระวังซึ่งทางฝ่ายความมั่นคงมีการเฝ้าระวังและตรวจตราอยู่สม่ำเสมอตลอด24ชั่วโมงและในวันที่7กันยายนที่ผ่านมาผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ก็ได้นำสื่อมวลชนและต่างประเทศรวมถึงคณะผู้สังเกตการทหารอาเซียนลงพื้นที่ไปที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโอสเม็ดที่เคยเป็นแหล่งคาสิโนซึ่งหลังจากการปะทะรอบที่2ในช่วงเดือนธันวาคมปี2568จำเป็นต้องเคลื่อนกำลังไปที่โอสเม็ดเพื่อควบคุมพื้นที่หลังมีพลซุ่มยิงและโดรนในการปฏิบัติการทำให้ไทยต้องมีการตอบโต้โดยมีเป้าหมายก็คือทางทหารเท่านั้นซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีพื้นที่ถึง500ไร่และมีอาคารสแกมเมอร์150อาคารส่วนการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมามีการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมาการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้สนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะการประชุมแบ่งเป็น2ส่วนหลักนะคะก็คือส่วนแรกคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองเอกสารสำคัญ2ฉบับก็คือข้อตกลงการแต่งตั้งข้อบังคับกระบวนการเพื่อเป็นกรอบการทำงานของการประชุมในระยะต่อไปและส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาซึ่งเริ่มด้วยการกล่าวด้วยถ้อยแถลงของทั้ง2ประเทศ
2: ท่านศิริศักดิ์นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญในการย้ำจุดยืนของไทยที่เข้าร่วมกระบวนการประนอมนี้ประนอมนี้นะครับด้วยความสุจริตใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือการแสวงหาทางออกในเรื่องการกำหนดเขตทางทะเลและมุ่งปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศครับ พันศรีศักดิ์ก็ยังได้ใช้โอกาสนี้นะครับชี้แจงถึงบริบทความสำคัญแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในภาพรวมที่แยกออกจากกระบวนการนี้ไม่ได้และได้อธิบายถึงท่าทีที่ผ่านมาของทางกัมพูชาที่มักใช้เวทีระหว่างประเทศนี้ในการกล่าวหาแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเลยทีเดียวนะครับ
1: ด้านพันเอกฤทธิ์ชาสุขสุวรรณนนท์โฆษกกองทัพบกได้กล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทางฝ่ายไทยตรวจพบการขุดคูเล็ดระหว่างรวดหนามของทหารกัมพูชาที่บริเวณเนิน450อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจากการตรวจสอบก็พบว่ารุกล้ำแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2จึงได้จัดกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีและจัดชุดประสานงานไปยังกัมพูชาเนื่องจากผิดข้อตกลงหยุดยิงและปรับพื้นที
3: ่หลังจากเจรจานะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีความเข้าใจแล้วก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยหลังจากนั้นก็ได้มีการรื้อลวดหนามออกนะครับแล้วก็กลบคูที่ขุดไว้นะครับที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้กลไกการประสานงานในพื้นที่ตามข้อตกลง Joint Statement ในการขจัดปัญหาแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของชายแดนนะครับแต่ว่าขยับมาที่ทางฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ตรวจยึดกล่องแล้วก็กระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการขนย้ายมาจากคาสิโนแล้วก็เว็บพนันออนไลน์ที่ปิดกิจการในฝั่งประเทศกัมพูชาครับเมื่อวานนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีนะครับได้จัดกำลังพลทำการลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจพบลังพลาสติกและก็กระเป๋าเดินทางรวมถึงกล่องกระดาษเป็นจำนวนมากวางกองเรียงเก็บรวบรวมกันไว้ในขนำไม่มีเลขที่นะครับในพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งดูจากลักษณะแล้วเนี่ยมีพิรุธนะครับจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคลองใหญ่เข้าร่วมตรวจสอบซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ามีลังพลาสติก34ใบกล่องกระดาษ7ใบกระเป๋าเดินทาง8ใบและถุงกระสอบอีก8ใบโดยภายในเกือบทั้งหมดเนี่ยบรรจุอุปกรณ์ส่วนควบคุมคอมพิวเตอร์ของใช้ส่วนตัวและก็ของเบ็ดตะเล็ดอื่นๆรวมถึงเอกสารหน้าเล่มพาสปอร์ตจำนวนหนึ่งด้วยครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าของทั้งหมดนี้มาจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาได้สั่งปิดกิจการคาสิโนและเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุให้มีการย้ายฐานสิ่งของและก็อุปกรณ์ต่างๆจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาดำเนินการต่อในพื้นที่ตอนในของไทยผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมการตรวจยึดสิ่งของทั้งหมดมาที่บังคับการกองร้อยคลองโป่งน้ำร้อนนะครับเพื่อทำการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งพร้อมกับทำการประสานและก็ส่งมอบของกลางทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนสภ.โป่งน้ำร้อนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วครับ
1: มาดูความคืบหน้าอุบัติเหตุเรือประมงอับปางกลางทะเลที่ชลบุรีกันหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาลูกเรือชาวเมียนมาอีก5คนของเรือประมงสกาญจนาวารี888ที่อับปางกลางทะเลชลบุรีเมื่อวานนี้ค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุเป็นอุบัติเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลบริเวณนอกชายฝั่งช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยเจ้าหน้าที่และเรือประมงที่ร่วมปฏิบัติการได้เร่งช่วยเหลือลูกเรือชาวประมงอย่างเร่งด่วนได้จำนวน16คนพร้อมนำตัวกลับเข้าฝั่งบริเวณสะพานปลาช่องแสมสารขณะที่ตอนนี้ยังมีลูกเรือชาวเมียนมาอีก5คนยังไม่พบตัวนะคะเบื้องต้นได้รับข้อมูลว่าในจำนวนผู้สูญหายทั้ง5คนนี้คาดว่ามี2คนติดอยู่ภายในซากเรือแล้วก็เสียชีวิตแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ส่วนที่เหลือยังไม่ทราบชะตากรรมอย่างไรก็ตามในวันนี้ค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่1ซึ่งมีกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือจะกลับเข้าพื้นที่อีกครั้งโดยเรือตรวจการ112หรือว่าต่อ112พร้อมทีมกู้ภัยทางน้ำมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานเพื่อดำเนินการค้นหาและกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่คาด

0: ยังติดอยู่ภายในตัวเรือโดยจะประเมินสภาพอากาศและดำเนินการตรวจสอบและกู้ร่างผู้เสียชีวิตภายในตัวเรือแล้วเสร็จจะมีการวางแผนกู้เรือสกาญจนาวารี888กลับเข้าฝั่งเพื่อตรวจสอบสภาพเรือและหาสาเหตุของการอับปางในครั้งนี้นะคะรวมถึงจะดำเนินการซ่อมแซมต่อไปด้วย
1: ไปดูเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ที่เพชรบุรีกันหน่อยนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บแบตเตอรี่ลิเธียมน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวในเขตพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายหน่วยงานนะครับต้องระดมกำลังกันเข้าควบคุมเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าซึ่งโกดังเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านสำมะโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับคือเรียกได้ว่าระดมกำลังกันอย่างเร่งด่วนเลยเพื่อป้องกันการลุกลามแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงโดยภายในโกดังที่เกิดเหตุเนี่ยมีวัตถุประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยซึ่งเพลิงก็ได้ลุกไหม้กองวัตถุโดยรอบรวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้เป็นอาคารสำนักงานด้วยก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยอุปสรรคสำคัญในการดับเพลิงครั้งนี้ก็คือโครงสร้างโกดังมีช่องทางระบายควันและก็ระบายความร้อนเพียงแค่บริเวณประตูทางเข้าออกเท่านั้นทางนี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องทางระบายควันเพิ่มเติมด้วยการเจาะทลายผนังบางส่วนนะครับเพื่อให้สามารถเข้าไปดับไฟจากเศษกองวัตถุที่เหลือโดยใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามนะครับนายภัคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่าเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุและขอให้ปฏิบัติตามที่ทางราชการแจ้งเตือนหรือว่าขอความร่วมมืออย่างเคร่งครัดนะครับส่วนการหาสาเหตุของเพลิงไหม้ดังกล่าวนี้ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่ต่อไปครับ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:43 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เริ่มด้วยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างบอร์ดเกมนะคะกับการจัดการประกวดออกแบบบอร์ดเกมค่ะซึ่งปรากฏว่าทีม Exorcist Spirit หนองดาเปาคว้าแชมป์จากการที่นำเอาความเชื่อผีอีสานมาสร้างปาร์ตี้เกมด้านทีมตีเก๋ก็หยิบเอาวัฒนธรรมวงการพระเครื่องมาพัฒนาเป็นเกมนะคะซื้อขายขณะที่ทีมก่อนอาม่าจะลืมก็ใช้กลไกเกมถ่ายทอดสูตรขนมพื้นเมืองเตรียมคัดผลงานศักยภาพต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไปค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมผู้ผลิตและออกแบบบอร์ดเกมหรือว่าปู่เด็บก้าประกาศผลโครงการพัฒนานักออกแบบบอร์ดเกมรุ่นเยาว์เพื่อสื่อสารซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเรื่องเล่าบ้านฉันสู่กระดานเกมโลกหลังเปิดให้เด็กและเยาวชนจาก4ภูมิภาคนำเรื่องเล่าความเชื่ออาหารวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นบอร์ดเกมโดยทีมอบต.หนอง

0: ดาเปาคว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงาน Exorcist Spirit at หนองดาเปาที่นำเอาความเชื่อเรื่องผีพื้นบ้านอีสานมาพัฒนาเป็นปาร์ตี้เกมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม Planet Board Game ผลงานตีเก๊ที่ได้นำเอาวัฒนธรรมวงการพระเครื่องไทยมาพัฒนาเป็นเกมซื้อขายและเจรจาต่อรองและรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีมหลานมาผลงานก่อนอาม่าจะลืมที่นำเอาสูตรขนมพื้นเมืองมาพัฒนาเป็นเกมบริหารเวลาและทรัพยากรนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าโครงการนี้มีเป้าหมายนำทุนทางวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่มาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเกมเป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กและเยาวชนและสามารถเชื่อมเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมเข้ากับความสนุกของการเล่นได้ด้านนายทรงศิษย์แพรเพชรนายกสมาคมผู้ผลิตและออกแบบบอร์ดเกมกล่าวว่าการตัดสินไม่ได้พิจารณาเฉพาะความน่าสนใจของเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องดูว่าผู้พัฒนาสามารถนำเรื่องเหล่านั้นมาสร้างเป็นเกมที่สนุกมีความคิดสร้างสรรค์และ
1: เยาวชนนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องของเยาวชนเปิดศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหมนะครับเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหมไม้ย้อมสีและผ้าไหมที่นิเวศอำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับโดยว่าที่ร้อยตรีธีรนันท์พิจารโชติผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต3บอกว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรรวมถึงประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้กระบวนการผลิตหม่อนไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเรียนรู้พันหม่อนพันไหมการปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมการฟอกย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติการเรียนรู้เกี่ยวกับไม้ย้อมสีตลอดจนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมด้วยครับสำหรับการเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้ครั้งนี้นะครับก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรในจังหวัดร้อยเอ็ดให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษากระบวนการผลิตและก็จะได้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหมไม้ย้อมสีและก็ผ้าไหมซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปต่อยอดด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและก็เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในอนาคตด้วยครับ
0: มาดูการเตรียมรับมืออุทกภัยกันบ้างนะคะในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานก็มีการสั่งการผู้ว่าราชการทุกจังหวัดภาคกลางค่ะให้เตรียมรับมืออุทกภัยล่วงหน้าหลังมีข้อมูลว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มรวมทั้งน้ำเหนือกำลังหลากลงมาส่วนเรื่องของการเตรียมงบจ่ายชดเชยเยียวยานะคะปีนี้สำรองงบรับมือเอาไว้ที่ภาคละ100ล้านบาทค่ะโดยในการประชุมดังกล่าวนอกจากมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วนะคะก็ยังมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมได้แก่นายพรดอนปริศนานันทกุลนายณพินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหรวมถึงตัวแทนหน่วยงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยเพื่อเตรียมรับมือน้ำเหนือและฝนที่จะตกเพิ่มในวันที่25ถึง27กันยายนนี้โดยนายเอกนิติกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและการผันน้ำเข้าคลองซอยคลองสาขาพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคกลางเตรียมแผนอพยพและสื่อสารกับประชาชนในการรับมือกับรัฐมนตรีได้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้จัดเตรียมเงินสำรองและเงินฉุกเฉินในแต่ละภาคเอาไว้ภาคละ100ล้านบาทหากว่าจังหวัดมีความจำเป็นก็จะมีคณะกรรมการกันกรองพิจารณานำเงินมาดูแลประชาชนค่ะฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
2: เราเห็นภาพแล้วว่าน้ำในเขื่อนต่างๆวันนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่สิ่งที่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่าให้กรมชลประทานนะครับได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับรวมทั้งการผันน้ำเตรียมพร้อมนะครับที่จะผันเข้าในซอยเล็กๆนะครับในหลอดเล็กๆเพื่อที่จะเตรียมการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับถ้าเกิดมี

0: พายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลหลากมาจากภาคเหนือเนี่ยจะได้บริหารจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับต้องมาถูกกระทบเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีจากการติดตามว่าน้ำในเขื่อนหลังเขื่อนแล้วก็ในตามซอกตามซอยต่างๆเนี่ยที่เรามีช่องผันน้ำออกไปเนี่ยมันมีสามารถรองรับได้ขนาดไหนให้บริหารล่วงหน้าโดยเฉพาะในเขตแถวอยุธยาอ่างทองนะครับรวมทั้งลุ่มน้ำทั้งท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองต่างๆเราก็ได้มีการติดตามไปถึงว่าถ้าฝนเข้ามาจะไปเข้าสู่ลุ่มน้ำนั้นอย่างไรอันนี้คือการเตรียมพร้อมนะครับก่อนที่ภัยจะมา
1: ทั้งนี้นายเอกนิติย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลางเตรียมการให้พร้อมตั้งแต่วันนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจากข้อมูลของกรมชลประทานเห็นว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันยังสามารถบริหารจัดการได้เพราะว่าฝนยังตกไม่มากแต่หากปริมาณน้ำมากเกินขนาดก็จะมีการผันน้ำตามแผนที่ได้วางเอาไว้ส่วนที่เพจดังที่โพสต์เตือนว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่เรื่องนี้นายเอกนิติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยายืนยันในที่ประชุมว่าจะมีฝนเข้ามาในพื้นที่แต่คาดว่าจะไม่ตกหนักมากซึ่งประเมินว่าสถานการณ์ยังไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามก็ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยไม่ประมาทนะคะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าไม่ให้ตื่นตระหนก
2: ครับสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นที่ท่านรองนายกพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาแม่กองท่าจีนก็ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วย
1: ที่สำคัญติดตามข่าวสารจากทางราชการด้วยนะคะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ
2: คนแชร์เยอะจริงๆแล้วก็เฟกนิวเนี่ยก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับ
1: ใช
2: ่ค่ะสืบเนื่องจากเรื่องของน้ำเช่นเดียวกันนะครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เห็นชอบหลักการของบกลางกว่า500ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการผลักดัน99โครงการแก้น้ำท่วมน้ำแล้งในเรื่องนี้รองนายกทรงศักดิ์ก็กำชับทุกฝ่ายว่าจะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ควบคู่ไปกับการรับมือภัยแล้งจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญด้วยครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.นะครับโดยมีตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับซึ่งในที่ประชุมนะครับท่านรองนายกทรงศักดิ์ก็ได้กำชับให้ทุกฝ่ายเตรียมการรับมือฝนที่จะตกหนักโดยให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมนะครับในการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งด้วยครับ
3: เดือนตุลาคมนะครับ2019นะครับคาดว่าฝนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยและภาคกลางจะมีแนวโน้มลดลงอันนี้หมายความเป็นการคาดหมายนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อที่ผ่านมาเรามีการคาดหมายว่าจะเกิดซูเปอร์เอลนีโญนะฮะซูเปอร์เอลนีโญหมายถึงว่าจะมีแรงใช่ไหมจะมีแรงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ยินว่ามีแต่ฝนตกนะครับแต่ว่าการคาดการณ์วันนี้ก็ต้องมีการคาดการณ์นะครับเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับตามที่มีการคาดการณ์ไปเหมือนกันนะครับ
2: และสำหรับผลการประชุมที่สำคัญนะครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสทนช.เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบเพื่อดำเนินการตามที่สทนช.เสนอซึ่งก็มี99โครงการด้วยกันนะครับวงเงินกว่า500ล้านบาทเป็นโครงการที่จะกระจายอยู่ในพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งและมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ก็ยังได้รับทราบผลการดำเนินงานของคณะทำงานถอดบทเรียนอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและผลการดำเนินการของคณะทำงานแผนงานการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับในที่ประชุมก็ยังได้มีการอนุมัติดำเนินโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดพะเยาและการขยายเวลาดำเนินโครงการปรับปรุงคลองยมน่านจังหวัดสุโขทัย8ปีขยายเป็น9ปีนะครับแล้วก็โครงการประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเลยจาก10ปีเป็น14ปีครับ
1: ช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ทำให้ชาวลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยต้องเร่งทำแนวกระสอบทรายหลังคันคลองขาดน้ำเนี่ยทะลักเข้าหมู่บ้านหลายจุดเลยค่ะชาวบ้านในตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลายหมู่บ้านต้องช่วยกันนำกระสอบบรรจุทรายมาทำแนวกั้นน้ำบริเวณหน้าบ้านและจุดเสี่ยงหลังคันคลองที่ไหลผ่านขาดน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่โดยชาวบ้านต้องเร่งกรอกทรายใส่กระสอบแล้วก็นำไปวางเรียงเป็นแนวตามจุดที่น้ำไหลเข้ามาแม้จะเป็นการป้องกันแบบชั่วคราวแต่สามารถช่วยชะลอและลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าตัวบ้านได้ในระดับหนึ่งขณะที่ระดับน้ำก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้นำทรายพร้อมกระสอบมาจัดเตรียมไว้สำหรับให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามากรอกทรายเพื่อนำไปทำแนวกั้นน้ำบริเวณบ้านเรือนและพื้นที่เสี่ยงเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่สถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายขณะเดียวกันภาพรวมสถานการณ์น้ำในอำเภอลาดยาวยังคงขยายวงกว้างออกไปยังพื้นที่ตำบลรอบนอกนะคะโดยชาวบ้านเนี่ยต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ยังคงเพิ่มขึ้นค่ะ
2: ในช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญนะครับวันนี้ไปเกาะติดกับมาตรการรับมือภัยแล้งเชิงรุกของจังหวัดสุพรรณบุรีครับหลังจากที่เขื่อนกระเสียวเหลือปริมาณน้ำเพียง 20% จนต้องส่งสัญญาณออกมาเตือนเกษตรกรเพื่อปรับแผนเพาะปลูกล่วงหน้านะครับเพื่อไม่ให้ผลผลิตเนี่ยได้รับความเสียหายจากผลพวงของซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังคืบคลานเข้ามาไปติดตามได้จากรายงานของ NBP กาญจนบุรีครับ

0: ฝนที่ตกมากในหลายพื้นที่ช่วงนี้เป็นฝนที่ทิ้งช่วงจากสภาพอากาศแปรปรวนของสถานการณ์เอลนีโญน้ำฝนที่ตกลงมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำหลายพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ก็จากสถานการณ์เอลนีโญค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝนอาจจะตกน้อยกว่าปกติที่เคยตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าอุตุก็ให้เราเฝ้าระวังในช่วงปลายเดือนกันยานี้เหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประกาศแจ้งเตือนด้วยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีฝนตกลักษณะการตกเนี่ยพี่ว่ามันเข้าข่ายคือที่เข้าข่ายของเอลนีโญเนี่ยเนื่องจากว่ามันตกไม่ได้กระจายทั่วทุกพื้นที่แต่ตกเป็นหย่อมแล้วตกแช่เพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ที่โดยลักษณะของภูมิประเทศของสุพรรณเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่จะเป็นแอ่งกระทะอย่างสองพี่น้องบางปะม้าอย่างเงี้ยถ้าหากว่าฝนตกปริมาณมากเนี่ยเขาจะเข้าไปขังอยู่ในพื้นที่ซึ่งปีนี้น่าจะได้รับผลกระทบแต่อาจจะคิดว่าไม่น่ามากเท่ากับปีก่อน
0: ซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรประชาชนในพื้นที่ลุ่มใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนสำหรับในพื้นที่ตอนบนใช้น้ำจากเขื่อนกระเสียวซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี